0: ันทร์ถึงศุกร์6นาฬิกาทางจุฬาเรดิโอพลัสหรือ curadio.jula.ac.th
1: ต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้

0: ที่สามารถแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้หากไม่ได้รับอนุญาตจากอิหร่านการแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทยสนาม3ที่กวานพะเยาณภีพัฒน์ฉัตรสิริสกุลคว้าแชมป์รุ่น WGP3 มหาวิทยาลัยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำฝ่ายปกครองและตำรวจปรับรูปแบบการทำงานด้านความมั่นคงให้ทันต่อสถานการณ์และใช้ฐานข้อมูลชุดเดียวกันยกระดับการสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน
2: วันนี้ในงานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลในระดับพื้นที่รุ่นที่1ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ที่ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้เร่งแก้ไขปัญหาอาวุธปืนอย่างจริงจังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวดในการสอดส่องตรวจค้นและจับกุมการพกพาอาวุธปืนผิดกฎหมายรวมถึงขยายผลไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องพร้อมสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยชะลอการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือแบบป.3สำหรับประชาชนทั่วไปเนื่องจากอาวุธปืนเป็นสิ่งที่มีอันตรายร้ายแรงและประชาชนทั่วไปไม่มีหน้าที่ต้องนำอาวุธปืนไปใช้ในการปฏิบัติงานพร้อมกันนี้ยังได้มอบหมายให้นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีดำเนินการยกร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนฉบับใหม่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีเครื่องมือทางกฎหมายที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3: ในช่วงที่ผ่านมาก็มีเรื่องอาวุธปืนที่เราต้องให้ความสำคัญอย่างเร่งด่วนก็ต้องฝากทุกท่านด้วยว่าตอนนี้ต้องเข้มงวดกวดขันเป็นพิเศษอย่าให้มันมีพฤติกรรมลอกเลียนแบบแล้วก็ส่งผลให้เกิดสิ่งที่เราไม่พึงประสงค์ในส่วนของโครงการปกครองกระทรวงมหาดไทยเองผมได้สั่งการไปแล้วครับช่วงนี้ต้องถือว่าระบบการไปออกใบอนุญาตป.3ดังนั้นการซื้อขายการครอบครองอาวุธปืนของคนทั่วไปไม่มีนะครับ
2: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้สั่งการให้กำนันผู้ใหญ่บ้านและนายอำเภอประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตั้งจุดตรวจและจุดสกัดโดยเน้นการตรวจค้นอาวุธปืนเป็นสำคัญพร้อมกับเจ้าหน้าที่ให้เพิ่มความระมัดระวังปฏิบัติหน้าที่ด้วยความพร้อมและความเข้มงวดและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งกวาดล้างปืนเถื่อนและปืนผิดมือย้ำบังคับใช้กฎหมายเท่าเทียมไม่เว้นแม้นักการเมืองพลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนิรบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับตำรวจยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมโดยเฉพาะการกวาดล้างอาวุธปืนผิดกฎหมายปืนเถื่อนและการพกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมเดินหน้าตัดวงจรความรุนแรงตั้งแต่ต้นทางโดยระบุว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเน้นแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวความขัดแย้งในชุมชนสถานศึกษารวมถึงกลุ่มผู้มีอาการทางจิตที่มีแนวโน้มก่อเหตุโดยย้ำว่ากรณีความรุนแรงในครอบครัวหากเข้าข่ายความผิดจะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายไม่ใช้การไกล่เกลี่ยเป็นหลักขณะเดียวกันตำรวจจะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นอาวุธปืนโดยเฉพาะอาวุธที่เชื่อมโยงกับคดียาเสพติดรวมถึงการซื้อขายอาวุธปืนผ่านช่องทางออนไลน์พร้อมประสานแพลตฟอร์มต่างๆใช้เทคโนโลยีตรวจจับและปิดกั้นการซื้อขายผิดกฎหมายและเร่งสืบสวนจับกุมผู้ขายและผู้ผลิตส่วนกรณีบุคคลมีชื่อเสียงนักการเมืองท้องถิ่นหรือผู้มีอิทธิพลหากพบการพกพาหรือครอบครองอาวุธปืนไม่ถูกต้องตามกฎหมายจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดและเท่าเทียมโดยไม่มีการละเว้น
1: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบร่วมกับตำรวจนครบาลบุกตรวจค้นแหล่งเก็บและจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้ากลางกรุงเทพมหานครยึดของกลางกว่า 20,000 ชิ้นมูลค่ากว่า8ล้านบาทพร้อมขยายผลถึงต้นตอ
4: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานแถลงข่าวสคบผนึกกำลังสำนักงานตำรวจแห่งชาติปราบปรามการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าในพื้นที่ย่านตลาดนัดคลองถมพัฒนากรุงเทพมหานครโดยระบุว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะการป้องกันการเข้าถึงของเด็กและเยาวชนจึงได้กำหนดนโยบายเชิงรุกและจัดตั้งชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจของสคบเพื่อสืบสวนและประสานการทำงานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจค้นแหล่งลักลอบจำหน่ายและเก็บบุหรี่ไฟฟ้ารายใหญ่ในพื้นที่ตลาดนัดคลองถมพัฒนารวม5จุด เป็นห้องพักและจุดเก็บสินค้าภายในอาคารแฟลตคลองถม4จุด

0: ดและโกดังอีก1จุดซึ่งใช้เป็นสถานที่พักและกระจายสินค้าไปยังหน้าร้านและช่องทางออนไลน์สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้2รายพร้อมตรวจยึดบุหรี่ไฟฟ้าน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าและหัวบรรจุน้ำยารวมกว่า 20,000 ชิ้นมูลค่ากว่า8ล้านบาทโดยนางสาวสุภมาศย้ำว่าการดำเนินการจะไม่หยุดเพียงการตรวจยึดของกลางแต่จะขยายผลไปถึงผู้นำเข้าผู้จัดหาแหล่งเก็บผู้กระจายสินค้าผู้จำหน่ายและเครือข่ายออนไลน์เพื่อปราบปรามให้ถึงต้นตอของขบวนการพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะเดินหน้าปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องจริงจังและไม่มีข้อยกเว้นโดยมีเป้าหมายให้บุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงเด็กและเยาวชนได้ยากที่สุดและหมดไปจากสังคมไทยในที่สุด
1: งานของเราจะไม่จบเพียงแค่การยึดของกลางในวันนี้นะคะดิฉันได้กำชับให้ขยายผลไปให้ถึงผู้นำเข้าผู้จัดหาแหล่งเก็บสินค้าผู้กระจายสินค้าผู้จัดจำหน่ายตลอดจนเครือข่ายออนไลน์ทั้งหมดนะคะเราไม่ได้ต้องการจับแต่เพียงปลายทางนะคะเฉพาะผู้จำหน่ายเท่านั้นนะคะแต่เราจะต้องการตัดวงจรทั้งระบบนะคะวันนี้จึงถือว่าเป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่รัฐบาลต้องการที่จะส่งไปถึงผู้ที่ยังลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้านะคะว่ารัฐบาลเราเอาจริงนะคะเราไม่ได้เกรงกลัวอิทธิพลหรือว่ารอให้มีเรื่องร้องเรียนแล้วจึงเข้าไปแก้ไขนะคะแต่ว่าเราทำงานเชิงรุกสืบสวนหาตั้งแต่ต้นทางตรวจสอบแหล่งเก็บแหล่งกระจายสินค้ารวมถึงช่องทางออนไลน์นะคะ
0: ประชาชนที่พบเห็นการลักลอบจำหน่ายหรือโฆษณาบุหรี่ไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166OCPB Connect เว็บไซต์สคบหรือศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศปฏิพลสัทพรมมารายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันวันเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมยังคงเป็นวันที่27กันยายนนี้พร้อมเร่งเดินหน้าขั้นตอนตามแผนส่วนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องรอศาลปกครองสูงสุดชี้แจงแนวทางที่ชัดเจนนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมยังเดินหน้าตามกำหนดเดิมคือวันที่27กันยายน2569โดยสำนักงานประกันสังคมไม่ได้มีคำสั่งเลื่อนการเลือกตั้งเพียงแต่มีประกาศชะลอตามคำสั่งทุเลาที่อยู่ระหว่างกระบวนการทางกฎหมายขณะที่การดำเนินการส่วนอื่นยังเดินหน้าต่อเนื่องทั้งการเตรียมบัตรเลือกตั้งสถานที่บุคลากรและการอบรมส่วนการจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะต้องเป็นผู้ลงทะเบียนหรือไม่ต้องลงทะเบียนก็สามารถใช้สิทธิ์ได้นั้นนายจุลพันธ์กล่าวว่าขณะนี้ยังต้องหารือกับศาลให้เกิดความชัดเจนก่อนว่าควรใช้รายชื่อชุดใดโดยเมื่อศาลวินิจฉัยหรือมีคำสั่งอย่างไรกระทรวงแรงงานก็จะดำเนินการตามนั้นพร้อมระบุว่ากระทรวงแรงงานไม่ได้มีหน้าที่เพียงทำให้การเลือกตั้งเกิดขึ้นแต่ต้องทำให้ทุกขั้นตอนเป็นไปตามข้อกฎหมายและมีความรัดกุมที่สุดเพื่อให้การเลือกตั้งมีความบริสุทธิ์ยุติธรรมโปร่งใสและสามารถได้บอร์ดประกันสังคมชุดใหม่เข้ามาทำหน้าที่โดยไม่มีปัญหาทางกฎหมายภายหลังนอกจากนี้สำนักงานประกันสังคมเตรียมเปิดเวทีให้ผู้สมัครแต่ละฝ่ายนำเสนอนโยบายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมเพื่อให้ผู้ประกันตนและนายจ้างมีข้อมูลเพียงพอประกอบการตัดสินใจเลือกตัวแทนพร้อมขอความร่วมมือนายจ้างอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกันตนสามารถออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่27กันยายนนี้
3: อย่างแรกต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าทางสำนักงานประกันสังคมไม่เคยเลื่อนนะครับผมก็เคยให้สัมภาษณ์หลายครั้งแล้วเรายังไม่ได้เลื่อนนะครับแต่เรามีการชะลอในเรื่องของคำสั่งที่2ซึ่งถูกทุเลาไว้คือเรื่องของการลงทะเบียนถูกไหมครับแต่มิติอื่นๆในเรื่องของการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมบัตรในเรื่องของการเตรียมสถานที่เตรียมบุคลากรการอบรมเราทำต่อเนื่องมาโดยตลอดเราไม่ได้หยุดเรายังไม่ได้มีคำสั่งให้เลื่อนการเลือกตั้งแต่อย่างใดนะครับอันนี้ยืนยันในข้อแรกตรงนี้ครับเป็นประเด็นหนึ่งที่ต้องหารือเพราะว่าเราคงขอเวลาในการไปหารือกับทางศาลเพื่อให้เกิดความชัดเจนนะครับว่าเราจะใช้รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชุดไหนอย่างไรนะครับ
4: ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานมีมติเห็นชอบให้นำผลประโยชน์ส่วนเกินจากการกลั่นน้ำมันมาใช้เป็นส่วนลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วมีผลตั้งแต่วันที่16สิงหาคมถึง15กันยายนนี้นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.เปิดเผยว่า สถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกช่วงนี้ยังคงผันผวนส่งผลให้ค่าการกลั่นอยู่ในระดับสูงจากการตรวจสอบต้นทุนโรงกลั่นทั้ง6แห่งในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาพบว่ามีผลประโยชน์ส่วนเกินเกิดขึ้นซึ่งภาครัฐจัดสรรนำมาคืนเป็นส่วนลดให้ประชาชนแล้วอย่างต่อเนื่องจากการจัดสรรงบประมาณรอบนี้นับเป็นครั้งที่6ซึ่งเมื่อรวมยอดทั้งหมดแล้วสามารถนำผลประโยชน์ส่วนเกินจากการกลั่นมาช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพด้านพลังงานให้กับประชาชนได้แล้วรวมกว่า 17,400 ล้านบาททั้งนี้ที่ประชุมกบง.มีมติเห็นชอบให้นำผลประโยชน์ส่วนเกินจากการกลั่นน้ำมันมาใช้เป็นส่วนลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B0 B7 และ B20 ในอัตรา2บาท40สตางค์ต่อลิตรต่อเนื่องอีก31วันคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 4,475 ล้านบาทภาครัฐจะยังคงติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันและต้นทุนการกลั่นอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
2: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สนับสนุนชุดตรวจโรคและผลิตภัณฑ์สุขภาพช่วยพื้นที่น้ำท่วมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนายแพทย์สราวุธบุญสุขอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการทีมศูนย์ตอบโต้เหตุฉุกเฉินด้านห้องปฏิบัติการและรังสีสนับสนุนผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่จำเป็นด้านสุขภาพเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยโดยจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่กรมวิจัยและพัฒนาขึ้นได้แก่ผลิตภัณฑ์ขี้ผึ้งป้องกันน้ำกัดเท้าสเปรย์ป้องกันยุงจำนวน 1,700 ชุดชุดตรวจโรคฉี่หนูจำนวน325ตัวอย่างชุดตรวจโคลิฟอร์มจำนวน300ตัวอย่างรวมถึงผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่จำเป็นด้านสุขภาพส่งไปยังศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่และอุดรธานีเพื่อส่งต่อให้สำนักงานสาธารณสุขในพื้นที่นำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยถือเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการนำศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และห้องปฏิบัติการไปสนับสนุนการรับมือภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพโดยเฉพาะในช่วงเกิดอุทกภัยซึ่งประชาชนอาจมีความเสี่ยงต่อโรคและภัยสุขภาพที่มากับน้ำเช่นโรคฉี่หนูโรคติดเชื้อจากการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์และโรคที่เกิดจากแมลงพาหะรวมถึงปัญหาสุขภาพจากการแช่น้ำเป็นเวลานาน
4: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือผอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ที่โรงเรียนตั้งใจวิทยาคมตำบลตั้งใจอำเภอเมืองจังหวัดลำปางที่อบต.เสริมกลางตำบลเสริมกลางอำเภอเสริมกลางจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
5: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
6: รมทรัพย์สินทางปัญญาแนะนำคอนเทนต์ครีเอเตอร์และยูทูบเบอร์ให้รู้เท่าทันกฎหมายลิขสิทธิ์โดยคลิปวิดีโอถือเป็นงานโสตทัศนวัสดุที่ได้รับความคุ้มครอง50ปีนับจากการเผยแพร่ครั้งแรกหากถูกละเมิดสามารถแจ้งแพลตฟอร์มส่งหนังสือเตือนหรือดำเนินคดีตามกฎหมายได้นอกจากนี้ลิขสิทธิ์ยังสามารถโอนหรือรับมรดกได้ทายาทจึงควรดำเนินการแต่งตั้งผู้จัดการมรดกและแจ้งแพลตฟอร์มเพื่อรับสิทธิ์ดูแลช่องและรายได้อย่างต่อเนื่องสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
9: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับ สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายอิบราฮิมโซฟากอรีโฆษกกองบัญชาการกลางคาทัมอัลอันบียาแห่งกองทัพอิหร่านที่ยืนยันว่าไม่มีเรือพาณิชย์หรือเรือบรรทุกน้ำมันลำใดสามารถแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้อย่างปลอดภัยหากไม่ได้รับอนุญาตและการกำกับดูแลจากกองทัพอิหร่านโฆษกกองบัญชาการกลางคาทัมอัลอันบียากล่าวเพิ่มเติมข้อกล่าวอ้างที่ไม่เป็นความจริงของสหรัฐที่ระบุว่าเรือต่างๆสามารถแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้ตามปกติแสดงให้เห็นถึงความสิ้นหวังและไร้หนทางของกองทัพสหรัฐถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างว่าสหรัฐสามารถควบคุมช่องแคบฮอร์มุซได้อย่างเบ็ดเสร็จแล้วและคาดว่าจะรักษาพื้นที่แห่งนี้ไว้ได้พร้อมย้ำว่าการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐเหมือนกับกำแพงเหล็กที่อิหร่านไม่สามารถทำอะไรได้เลย
2: นางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเปิดเผยเมื่อวานนี้หลังจากที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเยือนหมู่เกาะคูริลทางตะวันออกไกลของรัสเซียซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทระหว่างรัสเซียกับญี่ปุ่นโดยระบุว่าหมู่เกาะคูริลหรือดินแดนทางเหนือเป็นดินแดนที่มีอยู่แต่เดิมของญี่ปุ่นทั้งในเชิงประวัติศาสตร์และภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศดังนั้นการเยือนของประธานาธิบดีปูตินในครั้งนี้ถือเป็นการดูหมิ่นความรู้สึกของประชาชนชาวญี่ปุ่นและเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้ซึ่งทำให้การฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับรัสเซียตั้งแต่ระยะกลางจนถึงระยะยาวมีความยากลำบากมากขึ้นขณะที่นายโมเตกิโทชิมิสึรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นเรียกตัวเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำญี่ปุ่นเข้าพบเพื่อประท้วงอย่างรุนแรงต่อการกระทำที่คาดไม่ถึงของผู้นำรัสเซียซึ่งส่งผลกระทบเชิงลบต่อความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศที่มีความซับซ้อนอยู่แล้ว
4: คณะผู้สังเกตการด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติออกแถลงการที่ระบุว่าพลเรือนในยูเครนเสียชีวิตอย่างน้อย437รายและบาดเจ็บมากกว่า 2,610 รายในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นร้อยละ30เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าและเพิ่มขึ้นร้อยละ70เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วนอกจากนี้ยังนับเป็นจำนวนพลเรือนที่เสียชีวิตในยูเครนที่มากที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2565ซึ่งเป็นปีแรกที่รัสเซียรุกรานยูเครนอย่างเต็มรูปแบบ
2: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: การแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทย WGP 1 Water Jet Pro Tour Thailand 2026สนามที่3ที่กวานพะเยาอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาในรุ่นมหาวิทยาลัย WGP 3 One Lap Slalom University ผลประเภทชายรุ่นอายุ 17-22 ปีชายแชมป์ตกเป็นของณภีพัฒน์ ชัชศิริสกุลจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานทำเวลาดีที่สุดทั้ง2โมโต1นาที 40.21 วินาทีและ1นาที 38.76 วินาทีเก็บ32คะแนนคว้าแชมป์แรกของสนามพะเยากลางปีนักประเภทหญิงปิยะธิดาหอมขจรจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒทำเวลาดีที่สุดทั้ง2โมโตเช่นกัน1นาที 38.70 วินาทีและ1นาที 46.97 วินาทีเก็บ40คะแนนเต็มคว้าแชมป์ประเภทหญิงมาครองได้สำเร็จศึกเทนนิสอาชีพหญิง WTA 1000 Cincinnati Open ที่สหรัฐอเมริกามนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ109ของโลกผ่านเข้าสู่รอบเมนดรอได้สำเร็จหลังลงหวดในรอบคัดเลือกรอบ2เอาชนะรุ่นน้องลันนาธาราฤดีมืออันดับ79ของโลก 2-0 เซต 6-4 และ6-3 คว้าตั๋วผ่านเข้าสู่รอบเมนดรอรายการใหญ่ต่อไปเทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF Junior World Tennis Tour J30 สนาม2ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในรอบคัดรองชนะเลิศชายเดี่ยวไตรศรีเสนมวงอันดับ3โคชนะธรรมะโคสิริ2-1เซต3-6 6-3และ6-4ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับคุราโนะสุเกะสุซูกิจากญี่ปุ่นซึ่งเป็นมือวางอันดับ2และรองแชมป์ชายเดี่ยวสัปดาห์ที่แล้วขณะที่หญิงเดี่ยวสอนวิสากุลพิสังรัตรองแชมป์สัปดาห์ที่แล้วโคชนะมาริอองละอ6-0และ7-5สอนวิสาผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปตัดเชือกกับคาโรลีนาคอสติอูโควาจากยูเครนพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open สนามที่3ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคมใช้เส้นทางในพื้นที่อำเภอเมืองชัยนาทจังหวัดชัยนาทมีกระแสตอบรับดีเกินคาดนักปั่นจากทั่วประเทศแห่สมัครหลายร้อยคนคาดว่าจะมีนักกีฬาและผู้ติดตามกว่า 1,000 คนส่งผลให้โรงแรมที่พักเกือบเต็มช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวได้อย่างดีขณะที่นายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ยืนยันความพร้อมทุกด้านเตรียมต้อนรับนักปั่นเต็มที่พร้อมเชิญชวนสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวและของดีเมืองชัยนาทที่มีมากมายติดตามถ่ายทอดสดได้ทาง Facebook Live Thailand Cycling Association และ YouTube TCA Channel นายศิรอดมียศผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรมพระศึกษาเป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาฟุตซอลกีฬาระหว่างโรงเรียนประเภทกอและประเภทขอ DPE ว้าฟุตซอลครับ2026โดยทีมเข้าร่วม84ทีมเริ่มทำการแข่งขันวันที่20สิงหาคมถึง16กันยายนที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติถ่ายทอดสดผ่าน YouTube และ Facebook Fanpage ของกรมพระศึกษาพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาประเทศลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมถึงน้ำล้นตลิ่งในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและมุกดาหารอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:40 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง87เซนติเมตรและเวลา 21:28 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:11 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง46เซนติเมตรและเวลา 14:58 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง92เซนติเมตร วันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 น.
11: 1 นาทีกับกปท.
2: เป็นที่น่าสังเกตว่าอุบัติเหตุจากการขับรถแซงรถคันหน้าส่วนใหญ่มักเกิดจากผู้ที่มีประสบ

0: การขับรถมาแล้วหลายปีมักไม่ค่อยเกิดกับนักขับรถมือใหม่เนื่องจากผู้ขับรถมาหลายปีแล้วมักมั่นใจในการขับรถแซงรถคันหน้าซึ่งบางครั้งลืมนึกถึงจุดบอดหรือมุมมองช่วงด้านข้างของรถที่ค่อนไปทางข้างหลังหรือซ้ายและขวาซึ่งผู้ขับขี่จะไม่สามารถมองจากกระจกข้างเพราะมุมของกระจกจะเลยรถคันดังกล่าวขณะที่สายตาผู้ขับขี่มักมองไปข้างหน้ารถที่อยู่ค่อนไปข้างหลังจึงไม่อยู่ในรัศมีของสายตาขณะแซงหรือเปลี่ยนเลนซึ่งอาจเบียดเข้าไปในเลนที่คิดว่าโล่งและอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายเพราะเป็นจุดบอดการขับรถแซงคันหน้าจึงต้องระมัดระวังและมั่นใจในความปลอดภัยก่อนแซงทุกครั้งนะคะเพราะหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นจะเสียเวลายิ่งกว่าการขับรถตามกันอย่างปลอดภัยค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าลำโพงลำโพงเป็นชื่อไม้ล้มลุกชนิดหนึ่งและเป็นชื่ออุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนที่ใช้กระจายเสียงออกมาจากเครื่องขยายเสียงเพราะอุปกรณ์ไฟฟ้าดังกล่าวมีลักษณะปากบานเหมือนดอกของต้นลำโพงปัจจุบันอาจมีรูปเปลี่ยนไปบ้างคำว่าลำโพงใช้ประสมกับคำอื่นได้เป็นคำประสมว่าบ้าลำโพงและปากลำโพงบ้าลำโพงหมายความว่าแสดงอาการเมาและขาดสติเหมือนกับว่ากินเมล็ดลำโพงซึ่งกินแล้วจะเมามีอาการผิดปกติคือซึมหรือพูดพล่ามปากลำโพงหมายความว่าชอบโพธนาหรือเปิดเผยเรื่องราวต่างๆที่ตนรู้มาเหมือนว่ามีปากเป็นเครื่องกระจายเสียง
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินคือเศษซากพืชอินทรีย์วัตถุต่างๆรวมทั้งดินและจุลินทรีย์ที่ไส้เดือนดินกินเข้าไปแล้วผ่านกระบวนการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุเหล่านั้นภายในลำไส้ของไส้เดือนดินจากนั้นขับถ่ายเป็นมูลออกมาทางรูทวารเป็นมูลเม็ดสีดำมีธาตุอาหารพืชอยู่ในรูปที่พืชสามารถนำไปใช้ได้ในปริมาณที่สูงและมีจุลินทรีย์จำนวนมากทั้งนี้ในกระบวนการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินนั้นขยะอินทรีย์ที่ไส้เดือนดินกินเข้าไปและผ่านกระบวนการย่อยในลำไส้แล้วขับถ่ายออกมาเป็นมูลไส้เดือนดิน
6: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกี่ยวกับการคุมเข้มมาตรการควบคุมอาวุธปืนเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนค่ะ
7: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและยุทธพรบานเย็นอ่าน
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
8: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
7: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับท่ามกลางกระแสข่าวเกี่ยวกับอาวุธปืนและความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมอย่างต่อเนื่องสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าดำเนินการมาตรการคุมเข้มการใช้อาวุธปืนมากยิ่งขึ้นเพื่อดูแลความปลอดภัยและ

0: สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนติดตามรับฟังรายละเอียดจากพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธุ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
1: สวัสดีท่านโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติและท่านผู้ฟังกับผม
2: ครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
1: ครับท่านโฆษกครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องอาวุธปืนซึ่งสังคมกำลังให้ความสนใจครับเรื่องการใช้อาวุธปืนในเชิงการป้องกันตนเองและก็ทรัพย์สินครับท่านโฆษกครับอย่างเช่นประเด็นที่มีการพูดถึงการยิงผู้ร้ายหรือยิงโจรในบ้านเราเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยเรื่องนี้จริงเท็จเป็นยังไงทำได้หรือทำไม่ได้ครับ
2: ก็เรียนอย่างนี้ครับว่าก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกถึงหลักทั่วไปตามกฎหมายอาญาก่อนนะครับกรณีมีเหตุผู้อื่นยิงผู้ใดถึงแก่ความตายเนี่ยถือว่าเป็นเหตุคดีอาญา
1: ครับ
2: เจ้าที่ตำรวจจะต้องมีการสืบสวนสอบสวนนะครับความผิดที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยยืนยันว่าต้องมีการสืบสวนความผิดที่เกิดขึ้นส่วนสถานะทางคดีของผู้ยิงปืนเนี่ยจะอยู่ในสถานะใดเนี่ยก็ขึ้นอยู่จากพยานหลักฐานที่ได้จากการสืบสวนสอบสวนครับจึงไม่สามารถบอกเป็นหลักเกณฑ์ตายตัวได้ว่าถ้าโจรเข้าบ้านเราสามารถยิงโจรตายได้โดยไม่มีความผิดนะครับไม่ใช่หลักเกณฑ์อย่างนั้นนะครับเพราะหลักการป้องกันตามกฎหมายเนี่ยจะต้องแน่นอนครับกฎหมายกำหนดให้สิทธิพี่น้องประชาชนในการป้องกันตัวเองเป็นสิทธิอันชอบธรรมนะครับในกรณีที่มีผู้อื่นนะกระทำการผิดกฎหมายนะครับแล้วก็ละเมิดสิทธิของเรานะครับแต่ว่าการป้องกันนั้นจะต้องเป็นการป้องกันพยานอันตรายที่ใกล้จะถึงนะครับและก็ต้องสมควรแก่เหตุแก่พฤติการด้วยเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของการที่ต้องพิจารณาเป็นกรณีไปครับ
1: ครับผมก็คือหลักๆเป็นเคส by เคสไปขึ้นอยู่กับว่าแต่ละเคสเนี่ยป้องกันตนเองตามสมควรหรือไม่อยู่ที่ดุลพินิจของศาลท่านจะตัดสินถูกต้องไหมครับ
2: ใช่ครับก็จะอยู่ที่การพิจารณาในแต่ละขั้นตอนแต่ละระดับชั้นของกระบวนการยุติธรรมนะครับตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนพนักงานอัยการนะครับถ้า2ชั้นนี้พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เป็นการป้องกันตามกฎหมายนะครับก็จะมีการนำไปขึ้นสู่การพิจารณาของศาลซึ่งก็มีหลายคดีนะครับที่นำขึ้นสู่การพิจารณาคดีของศาลจนถึงท่านศาลฎีกาเลยนะครับมีแนวพิพากษาในหลายกรณียกตัวอย่างสักกรณีหนึ่งนะครับว่ากรณีผู้ตายเนี่ยบุกรุกเข้าไปในบ้านผู้อื่นเวลากลางคืน
1: ครับ
2: เข้าไปถึงห้องนอนนะครับแล้วก็มีการส่งเสียงเรียกกันส่งเสียงยับยั้งก็ไม่ยอมหยุดนะครับกรณีนี้นะครับก็มีแนวพิพากษาว่าเป็นกรณีที่ถือว่าการป้องกันสมควรแก่เหตุครับอันนี้ยกตัวอย่างนะครับ
1: นั่นก็คือ
2: และอีกกรณีหนึ่งที่ว่าไม่สมควรแก่เหตุก็มีแนวคำพิพากษาศาลฎีกาว่ามีคนเนี่ยปีนอยู่ที่รั้วบ้านนะครับก็ยิงปืนออกไปเลยไปโดนผู้นั้นเสียชีวิตก็เป็นกรณีที่เห็นว่าเป็นการเกินไปเหตุเกินสมควรแก่เหตุนะครับ
1: ครับผมนั่นก็คือเราอาจจะอนุมานได้ว่าการใช้อาวุธปืนนั้นก็ต้องดูความเหมาะสมกับเหตุการณ์แล้วก็ความรุนแรงถูกไหมครับว่า เราได้ใช้อาวุธเนี่ยในการระงับยับยั้งเหตุอย่างสมควรแก่เหตุหรือไม่
2: ใช่ครับ
1: ครับผมครับอันนี้ก็เคลียร์นะครับว่าพี่น้องประชาชนก็ไม่จำเป็นที่จะต้องรู้สึกวิตกกับประเด็นนี้จนเกินไปถ้าเกิดว่ามีโจรผู้ร้ายเข้าบ้านเนี่ยแล้วเราใช้อาวุธอย่างเหมาะสมแก่เหตุเนี่ยเชื่อว่ามันต้องฟังขึ้นครับผมก
2: ็
1: ครับถูกต้องนะครับถ้าเกิดเราสรุปประมาณนี้
2: ใช่ครับก็ให้หลักอย่างนี้นะครับว่าเป็นหลักผมว่าวินยูชนคนทั่วไปรู้ว่าพยานอันตรายนั้นเนี่ยมันสิ้นสุดหรือยัง
1: ครับ
2: ตัวอย่างเมื่อสักครู่นะครับว่ามีบุคคลนะครับเข้ามาในบ้านของท่านแล้วก็ท่านส่งเสียงเรียกให้หยุดไม่หยุดท่านยิงไปหนึ่งนัดนะครับท่านยิงไปหนึ่งนัดแล้วเขาวิ่งหนีออกไปอย่างนี้ต้องถือว่าเป็นอันตรายที่ใกล้จะถึงนั้นสิ้นสุดแล้วท่านก็ไม่ต้องยิงตามไปอีกนัดนะครับเพราะถ้าท่านยิงตามไปแล้วไปโดนเขาเนี่ยก็จะเป็นการป้องกันตัวเกินกว่าเหตุนะครับหรืออาจจะอ้างมาตรา68หรือ69ในเรื่องการป้องกันไม่ได้เลยก็เป็นไปได้อยู่ที่ดุลพินิจของศาลนะครับ
1: ครับผมก็ถือประเด็นนี้เคลียร์ครับผมสำหรับท่านผู้ฟังทุกคนนะครับอีกเรื่องนึงครับตอนนี้มีการพูดถึงการพกพาอาวุธปืนไปในพื้นที่สาธารณะเนี่ยหลายกรณีมากอยากให้ท่านโฆษกช่วยยืนยันครับผมว่าในขณะนี้ใบอนุญาตเกี่ยวกับการพกพาอาวุธไปในที่สาธารณะหรือใบป.12เนี่ยครับมันไม่มีออกแล้วถูกไหมครับถ้าไม่ใช่เจ้าหน้าที่ทหารตำรวจหรือเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเนี่ยประชาชนทั่วไปไม่มีสิทธิ์พกปืนไปในที่สาธารณะแน่นอน
2: ถูกต้องครับขณะนี้นะครับตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านไม่ต่อใบอนุญาตอาวุธปืนหรือใบป.12เนี่ยให้ตั้งแต่ปี2566นะครับ แต่ว่าใบอนุญาตที่เคยให้ไว้

0: หมดอายุหมดแล้วนะครับงั้นปัจจุบันพี่น้องประชาชนที่ได้รับอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนจะไม่สามารถพกพาอาวุธปืนออกจากเคหสถานได้นะครับ
1: ครับผมอาจจะมียกเว้นบ้างใช่ไหมครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่ามีกรณีการแข่งขันที่จะต้องใช้อาวุธปืนแล้วก็ท่านผู้นั้นเป็นนักกีฬาที่จะต้องนำอาวุธปืนไปใช้ในการแข่งขันอะไรเงี้ยอาจจะเข้าข่ายได้ไหมครับ
0: ก็จะเข้าข่ายในกรณีเรื่องการพกพาอาวุธปืนโดยมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนและมีพฤติการอันสมควรนะครับ
1: ครับผมก็ดูเป็นกรณีไป
0: ข้อนั้นได้เป็นกรณีไปครับ
1: ครับผมโอเคก็อยากให้ทุกคนสบายใจนะครับว่าถ้าเกิดเจอใครเนี่ยอยู่ในที่สาธารณะจู่ๆนำอาวุธปืนออกมาแสดงแล้วใช้ในการอาจจะข่มขู่หรืออะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเป็นพฤติการที่ผิดกฎหมายแน่นอนถูกใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องครับ
1: ครับผมประเด็นสุดท้ายกับท่านครับในฐานะที่ท่านเคยเป็นผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมาก่อนเนี่ยครับอยากถามว่าตอนนี้ตำรวจเนี่ยมีมาตรการควบคุมอาวุธปืนให้เข้มงวดขึ้นอย่างไรบ้างโดยเฉพาะการปราบปรามทั้งปืนเถื่อนทางออนไลน์แล้วก็การตั้งด่านตรวจอย่างเงี้ยครับ
0: ครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเราเข้มงวดกดขันในเรื่องเกี่ยวกับการพกพาอาวุธปืนนะครับหรือความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนและวัตถุระเบิดมาโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะออนกราวหรือออนไลน์ก็ตามนะครับทางออนกราวเราก็มีการตั้งจุดตรวจค้นนะครับเป็นจุดๆทั่วประเทศอยู่แล้วนะครับส่วนออนไลน์เราก็มีการจัดสายตรวจไซเบอร์ในการตรวจจับนะครับผู้ที่โพสต์หรือผู้ที่โฆษณาชักชวนขายหรือแลกเปลี่ยนอาวุธปืนออนไลน์นะครับก็มีการระดมโดยเฉพาะช่วงนี้นะครับตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีที่สั่งการมายังสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับท่านต้องการลดระดับความรุนแรงของการก่อเหตุโดยใช้อาวุธปืนเรามีการสั่งลงกวาดล้างนะครับตั้งแต่วันนี้นะครับไปจนถึงสิ้นเดือนนะครับเพราะฉะนั้นก็เรียนเตือนพี่น้องประชาชนแต่ถึงแม้หมดช่วงระดมแล้วนะครับเราก็ยังมีการเพิ่มความเข้มในการตั้งจุดตรวจค้นทั้งออนกราวและออนไลน์ต่างที่ตำรวจให้ทราบครับ
1: ครับผมแล้วกรณีที่ประชาชนอาจจะ กังวลครับผมว่าปืนเนี่ยหาซื้อได้ง่ายเหลือเกินอย่างเงี้ยจริงๆแล้วทางตำรวจไซเบอร์เนี่ยเรามีการติดตามอยู่แล้วใช่ไหมครับพอจะรู้อยู่แล้วใช่ไหมครับว่าเพราะว่าแบบมันมาจากไหนช่องทางไหนบ้างอะไรเงี้ยครับ
0: ใช่ครับในกรณีการติดตามจับกลุ่มแหล่งขายอาวุธปืนนะครับเรามีผลการปฏิบัตินะครับมาโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นปืนทั้งกระบอกเลยหรือเป็นการดัดแปลงสภาพนะครับให้กลายเป็นอาวุธปืนโดยมีการนำอาวุธปืนบีบีกันบ้างปืนอัดลมบ้างมาดัดแปลงสภาพนะครับเราก็มีการจับกลุ่มไปตลอดนะครับ
1: ครับผมเราพอจะรับประกันกับประชาชนได้ไหมครับว่าเรื่องพวกนี้มันจะเบาบางลงกว่าเดิมครับผม
0: เรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าขณะนี้นะครับตามนโยบายของรัฐบาลเนี่ยได้เร่งคัดในเรื่องนี้ถ้าเราดูจากในหลายประเทศนะครับในหลายประเทศเกี่ยวกับเรื่องการลดระดับความรุนแรงของการก่อเหตุโดยใช้อาวุธได้แรงคืออาวุธปืนหลายประเทศถึงกับยกเลิกให้ขายอาวุธปืนนะครับหรือมีการจำกัดที่จะขายอาวุธปืนได้ยากมากนะครับผมยกตัวอย่างเช่นประเทศอังกฤษนะครับสถิติการก่อเหตุโดยใช้อาวุธปืนของประเทศอังกฤษเนี่ยต่ำที่สุดใน EUนะครับก็เพราะมาตรการทางกฎหมายเพราะฉะนั้นนะครับผมเรียนว่าพวกเราบังคับใช้มาตรการนี้อย่างจริงจังนะครับต่อไปก็จะเพิ่มความปลอดภัยในพื้นที่สาธารณะเกี่ยวกับการก่อเหตุโดยใช้อาวุธปืนได้นะครับก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนครับ
1: ครับผมทิ้งท้ายครับท่านครับประชาชนสามารถช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับตำรวจในกรณีถ้าเกิดเห็นใครพกอาวุธปืนได้ยังไงบ้างและแจ้งได้ยังไงบ้างครับผม
0: หมายเลขด่วนเลยนะครับ191นะครับหรือ1599นะครับสายด่วนของชาตินะครับ
1: ครับผมถ้าเกิดว่าพกพาอาวุธไปในที่สาธารณะเนี่ยมีโทษยังไงบ้างครับตอนนี
0: ้ก็มีโทษจำคุกนะครับก็ขึ้นอยู่กับประเภทของปืนนะครับว่าเป็นปืนที่ได้รับอนุญาตถูกต้องหรือเป็นปืนที่ไม่ได้อนุญาตจากนายทะเบียนนะครับ
1: ครับผมก็อยากให้ประชาชนทุกคนนะครับถ้าเกิดเห็นใครพกพาอาวุธไปในที่สาธารณะนะครับก็ช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับทางตำรวจด้วยช่วยกันแจ้งนะครับเพื่อที่เราจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการปราบปรามอาวุธปืนที่มีการนำออกในที่สาธารณะให้หมดสิ้นไปทุกคนจะได้ปลอดภัยนั่นเองครับผมครับวันนี้ครับต้องขอบคุณนะครับท่านพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์ครับรองเจรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มาร่วมพูดคุยครับโอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับตำรวจความปลอดภัยในชีวิตประชาชนหรืออาชญากรรมขอเรียนเชิญท่านมาร่วมพูดคุยนะครับ
0: ครับผมครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับท่านครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: รัฐบาลออกมาตรการควบคุมอาวุธปืนทั้งระบบพร้อมเร่งจัดทำร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนฉบับใหม่ซึ่งจะพิจารณาเพิ่มบทลงโทษให้รุนแรงขึ้นเพื่อปิดช่องโหว่ลดความเสี่ยงการนำอาวุธปืนไปใช้ก่อเหตุสร้างความปลอดภัยให้ประชาชนติดตามรายละเอียดได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
4: ข้อข่าวเล่าประเด็น
5: จากเหตุการณ์นักเรียนโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีใช้อาวุธปืนก่อเหตุยิงครูและนักเรียนได้รับบาดเจ็บกลายเป็นประเด็นที่ทำให้สังคมกลับมาตั้งคำถามถึงการเข้าถึงและการครอบครองอาวุธปืนในประเทศรัฐบาลจึงยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนทั้งระบบมีข้อสั่งการให้ดำเนินการตามมาตรการในระยะเร่งด่วนและระยะยาวเพื่อปิดช่องโหว่ป้องกันไม่ให้อาวุธปืนตกไปอยู่ในมือของผู้ที่ไม่ควรครอบครองโดยระยะเร่งด่วนให้ระงับโครงการปืนสวัสดิการใหม่และชะลอการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือใบป.3พร้อมให้นายทะเบียนตรวจสอบใบป.3ที่ยังค้างไม่มีการซื้อขายและรายงานต่อกระทรวงมหาดไทยภายใน30วันพร้อมสั่งตรวจสอบผู้ค้าอาวุธปืนทั่วประเทศรวมถึงการครอบครองและจำหน่ายเครื่องกระสุนของสนามยิงปืนสำหรับมาตรการระยะยาวจะเร่งปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยและรัดกุมการกำหนดให้ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนหรือใบป.4ซึ่งปัจจุบันไม่ได้กำหนดอายุต้องต่ออายุทุก3ปีรวมถึงเพิ่มความเข้มงวดการควบคุมเครื่องกระสุนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้นายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเร่งจัดทำร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนฉบับใหม่จะต้องเพิ่มบทลงโทษที่รุนแรงและเด็ดขาดสำหรับผู้ฝ่าฝืนกฎหมายกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกพื้นที่เพิ่มความเข้มงวดในการตั้งจุดตรวจเน้นตรวจหาอาวุธปืนและยาเสพติดย้ำว่าประชาชนไม่ควรพกอาวุธปืนหากไม่มีใบอนุญาตเพราะอาจเข้าข่ายมีความผิดตามกฎหมาย
6: ก็ต้องควบคุมแล้วก็เรื่องบทลงโทษที่จะต้องมีความรุนแรงแล้วก็เด็ดขาดเพิ่มมากขึ้นก็กำชับไปทุกที่ช่วงนี้ทางฝ่ายปกครองและทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะมีการตั้งด่านตรวจค้นนะครับเน้นไปที่อาวุธปืนยาเสพติดเป็นหลักเพราะนั้นถ้าเกิดไปพบในชั้นสอบสวนตำรวจจะคัดค้านการประกันตัวเพราะนั้นอย่าพกพาอาวุธปืนอะไรออกจากบ้าน
5: ด้านนายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมการปกครองและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอยู่ระหว่างศึกษาช่องโหว่ของกฎหมายควบคุมอาวุธปืนจะเพิ่มมาตรการตรวจสอบรวมถึงการควบคุมการโอนการนำอาวุธปืนไปจำนำหรือวางเป็นหลักประกันการนำไปใช้งานควบคุมเครื่องกระสุนให้สัมพันธ์กับจำนวนอาวุธปืนเตรียมกำหนดใบอนุญาตครอบครองต้องต่ออายุทุก3เดือนและจะพัฒนาระบบข้อมูลเป็นเรียลไทม์เชื่อมโยงข้อมูลตรวจสอบผู้ครอบครองอาวุธปืนและเครื่องกระสุนโดยระหว่างรอการแก้ไขกฎหมายหลักรัฐบาลอาจพิจารณาออกกฎกระทรวงหรือกำหนดมาตรการชั่วคราวเพื่อเร่งอุดช่องโหว่และเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมอาวุธปืน
7: ตอนนี้ให้ทีมงานของกรมการปกครองกับกฤษฎีกาเนี่ยเขาไปศึกษาไว้แล้วนะครับว่ามันมีช่องโหว่อะไรบ้างทุกวันนี้มันเป็นระบบแมนนวลหมดแล้วก็กระจายมันไม่รู้ว่าป.3ที่ออกไปแล้วเนี่ยซื้อไปแล้วไปออกป.4จริงหรือเปล่าท่านนายกก็เลยมีนโยบายว่าวันนั้นให้เช็คได้แบบเรียลไทม์ซื้อปืนปุ๊บมันจะต้องตัดยอดออกจากสต๊อกมันจะต้องมีออกใบอนุญาตครอบครองได้เลยเราก็จะรู้แล้วว่าใครเรื่องกระสุนเท่าไหร่แล้วก็มีระบบมอนิเตอร์ก็ตามไปเรื่อย
5: มาตรการทั้งหมดของรัฐบาลมีเป้าหมายสำคัญเพื่อยกระดับการควบคุมอาวุธปืนให้รัดกุมตั้งแต่ต้นทางและลดความเสี่ยงจากการนำอาวุธปืนไปใช้ก่อเหตุความรุนแรงซ้ำอีกเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในอนาคตผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
3: การดำเนินโครงการจัดหายุทโธปกรณ์สำคัญของเหล่าทัพโดยเฉพาะเรือดำน้ำและเรือฟริเกต กองทัพเรือต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆอย่างรัดกุมเพื่อแสดงความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนติดตามรับฟังได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
1: หนึ่งในประเด็นความมั่นคงที่ประชาชนบางส่วนกำลังติดตามอย่างใกล้ชิดคือโครงการจัดหายุทโธปกรณ์ของกองทัพเรือที่ถูกตั้งข้อสังเกตถึงความโปร่งใสในการดำเนินการจัดหาตั้งแต่โครงการเรือดำน้ำจนถึงโครงการเรือฟริเกตลำแรกที่ยังไม่ประกาศบริษัทที่ได้รับคัดเลือกชนะโครงการดังกล่าวซึ่งพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมเล่าว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้สอบถามกองทัพเรือในเรื่องนี้และเน้นย้ำถึงความสำคัญของเรื่องดังกล่าวพร้อมยืนยันว่าการประกาศผลบริษัทที่ได้รับคัดเลือกให้ชนะการประมูลโครงการจัดหาเรือฟริเกตลำแรกจะเกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดเมื่อขั้นตอนการดำเนินการทั้งหมดแล้วเสร็จและจะดำเนินโครงการจัดหาเรือฟริเกตลำที่2อย่างต่อเนื่องในปีพุทธศักราช2571ส่วนความคืบหน้าโครงการเรือดำน้ำขณะนี้ยังคงอยู่ระหว่างการต่อเรือและจะมีการนำเรือดำน้ำลำแรกลงน้ำในปี2570และจะส่งมอบให้กับกองทัพเรือได้เรียบร้อยภายในปี2572
8: ปัจจุบันเนี่ยกองทัพเรือก็อยู่ในช่วงของการจัดหายุทธปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อเสริมกำลังขีดความสามารถให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของกองทัพเรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการจัดหาเรือฟริเกตเรือดำน้ำในเรื่องของการจัดหาเรือฟริเกตในปี70ก็กำลังจัดหา1ลำถ้ามีโอกาสแรกครับกองทัพเรือก็จะเป็นผู้ชี้แจงในเรื่องของผลของการประมูลให้ได้รับทราบครับส่วนในเรื่องของประเด็นของเรือดำน้ำนะตอนนี้นะครับอยู่ในระหว่างการต่อเรืออยู่นะครับแล้วก็มีแผนที่จะนำเรือลงน้ำในห้วงของปี70แล้วก็แน่นอนในเรื่องของปี72คาดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการส่งมอบให้กับกองทัพเรือต่อไป
1: ขณะที่ในด้านความโปร่งใสในโครงการจัดหาเรือฟริเกตลำแรกนั้นพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธุ์โฆษกกองทัพเรือยืนยันว่ากองทัพเรือไม่มีการล็อกผลจัดหาให้กับบริษัทใดบริษัทหนึ่งตามที่เกิดการตั้งข้อสังเกตจากสังคมและขณะนี้ยังไม่มีบริษัทเอกชนที่ยื่นข้อเสนอต่อเรือฟริเกตยื่นเรื่องร้องเรียนกองทัพเรืออย่างไรก็ตามหลังจากประกาศข้อสรุปของโครงการดังกล่าวกองทัพเรือจะเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่ได้รับการคัดเลือกใช้สิทธิ์ในการยื่นอุทธรณ์เพื่อชี้แจงถึงเหตุผลที่ไม่ได้คัดเลือกบริษัทดังกล่าวด้วยซึ่งแม้จะมีการพิจารณาเรื่องนโยบายชดเชยหรือ offset policy มาเกี่ยวข้องแต่เกณฑ์หลักที่ใช้ในการพิจารณาคือความต้องการทางยุทธการและการปฏิบัติการร่วม
8: คือกองทัพเรือเราได้ให้ข่าวว่าเราสรุปผลเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราให้ข่าวว่าสรุปผลณวันนี้ยังไม่มีหนังสือที่ขอความเห็นขอทราบข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอะไรมายังไม่มีนะครับกระบวนการอุทธรณ์ก็จะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติแล้วก็จะมีระยะเวลาช่วงหนึ่งที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ที่ประกาศผลแล้วแล้วเขาไม่ได้รับการคัดเลือกเนี่ยได้มีการใช้สิทธิ์ในการอุทธรณ์ผมเรียนว่ากองทัพเรือไม่ได้ปฏิเสธกระบวนการนี้นะครับเราน้อมรับกระบวนการนี้เพราะเป็นกระบวนการที่อยู่ตามกฎหมายแล้วก็ผู้ที่ไม่ได้รับคัดเลือกนะครับเขามีสิทธิ์ในการใช้สิทธิ์ตรงนี้นะครับกองทัพเรือมีหน้าที่แค่ตอบข้อชี้แจงว่าทำไมเราถึงไม่เลือกเขาทำไมเขาถึงไม่ได้
1: การดำเนินการเหล่านี้สะท้อนว่าการดำเนินโครงการด้านความมั่นคงในปัจจุบันสิ่งที่สำคัญไม่แพ้ความจำเป็นของยุทธปกรณ์ที่จัดหาคือความโปร่งใสในการดำเนินขั้นตอนต่างๆรวมทั้งการคัดเลือกผู้ชนะโครงการที่สามารถนำเสนอความคุ้มค่าให้กับทั้งกองทัพและประเทศได้อย่างเต็มที่ซึ่งก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่าโครงการต่างๆดำเนินการอย่างโปร่งใสและไม่มีการทุจริตปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
3: ท่านผู้ฟังคะผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปัญหาขยะพลาสติกส่งผลให้สัตว์ทะเลหายากเสี่ยงสูญพันธุ์จึงจำเป็นต้องสร้างเครือข่ายภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมอนุรักษ์รับฟังรายละเอียดได้จากรายงานนี้ค่ะ
9: สถานการณ์วิกฤตท้องทะเลไทยในปีนี้กำลังเผชิญภัยคุกคามรุนแรงจากอุณหภูมิน้ำทะเลที่พุ่งสูงขึ้นเนื่องจากภาวะโลกร้อนส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์แพลงก์ตอนบลูมหรือน้ำทะเลเปลี่ยนสีขยายวงกว้างพบการขยายตัวของแพลงก์ตอนบลูมหนาแน่นตามแนวชายฝั่งอ่าวไทยเช่นสมุทรปราการเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์เนื่องจากอุณหภูมิน้ำทะเลสูงขึ้นและมลพิษทางน้ำทำให้ทะเลขุ่นขาดออกซิเจนและเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำวิกฤตปะการังฟอกขาวครั้งใหญ่นักวิทยาศาสตร์ทางทะเลแจ้งเตือนสภาวะความเครียดของแนวปะการังจากอุณหภูมิมหาสมุทรที่ร้อนขึ้นอย่างต่อเนื่องในรอบปีขยะทะเลและมลพิษปัญหาขยะพลาสติกและน้ำเสียจากชุมชนที่ยังคงไหลลงสู่เขตชายฝั่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อสัตว์ทะเลหายากและถิ่นอาศัยและสุดท้ายการกัดเซาะชายฝั่ง พื้นที่ชายฝั่งทะเลโดยเฉพาะภาคใต้และอ่าวไทยได้รับความเสียหายจากคลื่นลมและการกัดเซาะเป็นระยะทางยาวหลายร้อยกิโลเมตรซึ่งปัญหาดังกล่าวมีผลกระทบต่อระบบนิเวศและเศรษฐกิจประมงอย่างต่อเนื่องกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุกโดยอาศัยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมควบคู่กับแนวทาง 4R เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งส่งเสริมการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพและสนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนบทบาทจากผู้ใช้ประโยชน์เป็นผู้พิทักษ์ทะเลผ่านการลดใช้พลาสติกการบริโภคอย่างรับผิดชอบและการไม่ทิ้งขยะลงสู่แหล่งน้ำสัตวแพทย์หญิงราชาวดีจันทราสัตวแพทย์ทางทะเลกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกล่าวว่าปัจจุบันสัตว์ทะเลหายากอย่างเต่าทะเลได้รับผลกระทบเช่นกันและกำลังเผชิญกับภัยคุกคามจากมนุษย์ผู้ที่ก่อให้เกิดปัญหาขยะทะเลโดยพบเต่าทะเลกว่าร้อยละ30เกยตื้นจากการกินหรือถูกพันรัดตัวจากเศษขยะทะเลส่งผลให้สัตว์ทะเลเสี่ยงสูงที่จะพิการหรือตายได้จึงจำเป็นต้องสร้างองค์ความรู้ให้ประชาชนที่พบเห็นสัตว์ทะเลเกยตื้นควรต้องทำอย่างไรในการช่วยเหลือเบื้องต้นและแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยยืดโอกาสรอดของสัตว์ทะเลได้ทั้งนี้การสร้างเครือข่ายภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากในไทยเป็นส่วนสำคัญช่วยลดความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ของสัตว์เพราะหากสามารถร่วมกันอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ทะเลหายากได้อย่างยั่งยืนสิ่งเหล่านี้ยังช่วยเสริมด้านเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวซึ่งปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดอ่าวไทยตอนบนมีรายได้จากการพานักท่องเที่ยวออกไปชมวานกลางทะเลและช่วยสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนกว่า26ล้านบาทต่อปี
10: ตอนนี้ทะเลไทยปัญหาที่เห็นสำคัญมากที่สุดสำหรับสัตว์ทะเลหายากจะมีเรื่องภัยคุกคามจากมนุษย์เป็นหลักค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบจากขยะทะเลนะคะต่อสัตว์ทะเลหายากทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งค่ะก็มีภารกิจนะคะที่จะช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากจำพวกเต่าทะเลโลมาวานพยูนปลากระดูกอ่อนบางชนิดค่ะฉลามวานกระเบนลาหูทุกท่านไปเที่ยวทะเลแล้วก็เจอสัตว์ทะเลได้รับบาดเจ็บสามารถโทรแจ้งได้ที่เบอร์136224ชั่วโมงค่ะ
9: ประเทศไทยกำลังเผชิญความท้าทายจากภาวะโลกร้อนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปัญหาขยะพลาสติกซึ่งมีผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลความหลากหลายทางชีวภาพและความมั่นคงทางอาหารของประเทศดังนั้นการมีระบบเฝ้าระวังที่สามารถตรวจจับความผิดปกติของทะเลได้แบบใกล้เคียงเวลาจริงจึงมีความสำคัญต่อการแจ้งเตือนประชาชนการดูแลทรัพยากรทางทะเลและการประเมินความเสี่ยงต่อระบบนิเวศในระยะยาวปิยาพันยังเทียนรายงาน
11: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
12: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการติโดยพระราชสิทธิมงคลครับ
13: คนเราใช่จะทำอะไรถูกไปเสียทุกอย่างก็หาไม่การติจึงเท่ากับเป็นการเตือนสติให้ได้แก้กลับตัวเรื่องนี้พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ดังปรากฏในธรรมบทคุถกนิกายว่านิธีนางวะปวัตตารังเป็นต้นความว่าคนเราควรคบบัณฑิตผู้ฉลาดซึ่งคอยว่ากล่าวชี้ความผิดเช่นเดียวกับคนที่บอกขุมทรัพย์ให้หมายความว่าใครบอกขุมทรัพย์ให้เราก็ดีใจมากฉันใดใครมาตำหนิเราด้วยความหวังดีก็ควรจะดีใจเหมือนกับได้ขุมทรัพย์ฉะนั้นผู้จะบำเพ็ญวัดปฏิบัติไม่ว่าทางไหนต้องรักษาศีลเป็นพื้นฐานไว้ก่อนเสมอ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ซึ่งเชื่อว่าประเทศไทยจะสามารถพ้นวิกฤตการณ์ได้ดีกว่าหลายประเทศเพราะแผ่นดินนี้ยังเหมาะสมกับความเป็นอยู่ได้อย่างที่เคยพูดมาหลายปีแล้วว่าภูมิประเทศยังให้คือเหมาะสมแต่ความเป็นอยู่ต้องไม่ฟุ้งเฟ้อต้องอยู่อย่างประหยัดและต้องไปในทางที่ถูกต้องพระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตวันพฤหัสบดีที่4ธันวาคม2540

0: ในแต่ละวันคุณอาจจะหงุดหงิดไปกับการถูกแซงคิว
1: เ
0: จอรถปาดหน้ามีปัญหากับเพื่อนบ้านทะเลาะ กับเพื่อนร่วมงานรำคาญลูกหนี้ที่ต้องทวง
1: ถอยไม่ไหวแล้ว
0: ใจเย็นๆช้าลงอีกหนึ่งนาทีก่อนตัดสินใจในยามโกรธจะทำให้มีเวลาทบทวนไม่ด่วนวู่วามชีวิตจะไม่พังหากรู้จักยับยั้งสติด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz รู้เท่าทันเศรษฐกิจเกาะติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง
2: Fifty Minutes เกาะติดประเด็นข่าวดำเนินรายการโดยนันท

สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านมาติดตามรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz และทักทายทุกท่านที่ติดตามรับฟังผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ทุกช่องทางจากจุฬาเรดิโอพลัสนะครับวันนี้เรามาเจอกันวันศุกร์ที่14สิงหาคม2569กับผมอั้นนันทวัฒน์กิ่งนอกรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับคุณผู้ฟังทุกท่านสามารถติดตามรับฟังรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับโดยผมอั้นนันทวัฒน์ก็จะมาเจอกันในวันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้ 8:05 โดยประมาณหลังเคารพธงชาตินั่นเองครับวันนี้ผมหยิบยกเอาประเด็นที่น่าสนใจเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นกระแสข่าวและก็ข้อกังวลในสังคมเรื่องของชาวอิสราเอลหรือยิวที่เข้าไปยึดพื้นที่ภูเก็ตแน่นอนนะครับมีข้อกังวลเกิดขึ้นในสังคมเกี่ยวกับกลุ่มทุนแล้วก็การตั้งถิ่นฐานของชาวต่างชาติในพื้นที่การท่องเที่ยวซึ่งหน่วยงานภาครัฐนะครับได้มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงในประเด็นต่างๆด้วยซึ่งเรื่องนี้นะครับหน่วยงานภาครัฐได้มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงในประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของข่าวเรื่องการไล่คนไทยบนชายหาดในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนี่นะครับหรือการกระจุกตัวของธุรกิจและชุมชนในย่านหาดป่าตองอย่างเช่นถนนราชอุทิศ200ปีมีการตั้งร้านค้าธุรกิจและศาสนสถานเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและชาวอิสราเอลที่อาศัยอยู่เป็นจำนวนมากจนเกิดเสียงสะท้อนจากคนในพื้นที่เรื่องการแข่งขันทางธุรกิจนั่นเองครับอีกหนึ่งประเด็นสำคัญนะครับก็คือการเรียกร้องให้มีการตรวจสอบนอมินีและเส้นทางการเงินนะครับซึ่งกระทรวงมหาดไทยแล้วก็หน่วยงานภาครัฐก็ได้มีการเร่งตรวจสอบบริษัทนอมินีการใช้ชื่อคนไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติรวมไปถึงเส้นทางการเงินของธุรกิจในจังหวัดภูเก็ตเพื่อป้องกันและดำเนินคดีตามกฎหมายหากพบการประกอบธุรกิจโดยผิดกฎหมายนั่นเองครับและหลังจากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้นนี่นะครับคุณผู้ฟังหนึ่งในบุคคลที่ออกมาแสดงความคิดเห็นแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์นั่นก็คือคุณอนิตโอสถานุเคราะห์อดีตผู้สมัครส.ส.กาฬสินธุ์เขต2พรรคภูมิใจไทยนะครับโดยช่วงวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมานะครับคุณผู้ฟังคุณอนิตเนี่ยก็ได้มีการโพสต์ Facebook ส่วนตัวระบุเอาไว้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับเมื่อชาวอิสราเอลหรือว่ายิวมาแอบยึดเมืองตั้งชุมชนขึ้นมานะครับแล้วก็ประกอบ

ธุรกิจครบวงจรเลยก็ว่าได้มีทั้งร้านค้าร้านอาหารโรงแรมร้านตัดผมร้านซักรีดเช่ารถจักรยานยนต์มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันรองรับชาวอิสราเอลโดยเฉพาะนั่นเองครับที่น่าสนใจนะครับมีการตั้งโบสถ์ชาบัตห้ามคนนอกเข้าไปในพื้นที่ด้วยหรือนี่จะกลายเป็นดินแดนพันธสัญญาแห่งใหม่หรืออาจจะกลายเป็นเกาะสวรรค์ของชาวยิวในอนาคตต่อไปหรือไม่นั่นเองครับคุณอนิตระบุนะครับว่ายิวนั้นเป็นคนฉลาดแต่ว่าโจทย์หรือว่าศัตรูเนี่ยเยอะมากๆเรียกว่ารายล้อมทุกด้านนะครับกระจายตัวอยู่ทั่วโลกด้วยความเฉลียวฉลาดนี้เองนะครับก็เลยทำให้คนยิวเนี่ยมีเงินและสวรรค์ของคนมีเงินนั่นก็คือประเทศไทยของเรานี่เองครับตอนนี้หลายพื้นที่ในประเทศไทยนะครับก็มีทั้งยิวเทาจีนเทาเรียกว่ามีกันครบนะครับคนที่เข้ามาอยู่เนี่ยพูดไทยไม่ได้สักคำแล้วก็เข้ามาตั้งชุมชนมาทำธุรกิจกินรวบห้ามคนไทยเข้าไปในพื้นที่แน่นอนว่าลักษณะแบบนี้เนี่ยมันไม่ต่างกับการเสียอธิปไตยในพื้นที่บางส่วนไปแล้วนั่นเองครับดังนั้นแล้วนะครับคุณอนิตนะครับมีข้อเสนอแนะไปยังหน่วยงานภาครัฐควรตัดไฟแต่ต้นลมนะครับข้อแรกก็คือต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบไม่ใช่ตรวจทีละร้านนะครับแต่ต้องตรวจทั้งระบบทั้งอีโคซิสเต็มรถทัวร์อสังหาคนถือหุ้นกลุ่มนอมินีถ้าไปเจออะไรแปลกๆขึ้นนี่นะครับให้ตั้งธงแดงตรวจเชิงลึกทันทีนั่นเองครับข้อ2ก็คือล้างนอมินีโดยเฉพาะกลุ่มสำนักงานบัญชีทนายไทยเจ้าหน้าที่ของรัฐแน่นอนนะครับลักษณะนี้เนี่ยถ้าเป็นชาวอิสราเอลเขาทำเองไม่ได้อย่างแน่นอนก็ต้องมีกลุ่มนี้แหละเจ้าหน้าที่ของไทยที่เข้าไปเอื้อรับเงินรับสวยรับสินบนใต้โต๊ะอะไรก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นแล้วนะครับถ้าตรวจแล้วเนี่ยก็ต้องจัดการให้หมดจัดการให้สิ้นซากไปเลยนั่นเองครับข้อที่3ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพิกถอนสัญชาติขึ้นมานะครับตรวจสอบย้อนหลังไปเลย5ปีสัญชาตินี้ให้ใครจังหวัดไหนได้ไปบ้างเรียกมาตรวจสอบนะครับเป็นรายบุคคลรวมไปถึงกลุ่มลูกทิพย์หรือจ้างหญิงไทยมาแต่งงานด้วยคนที่อยู่ในกระบวนการดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นคนเซ็นคนวิ่งเต้นคนอนุมัติต้องโดนหมดนะครับต้องตรวจสอบให้รอบด้านนั่นเองครับเรื่องนี้ต้องทำอย่างเร่งด่วนนะครับเห็นแล้วมันขัดใจนี่ประเทศไทยประเทศของเรามาทำกันอย่างนี้ได้ยังไงนี่ก็เป็นความคิดเห็นนะครับจากคุณอนิตโอสถานุเคราะห์อดีตผู้สมัครส.ส.กาฬสินธุ์เขต2พรรคภูมิใจไทยครับและหลังจากที่ประเด็นนี้นะครับกลายมาเป็นข้อกังวลของผู้คนในสังคมโดยเฉพาะคนในพื้นที่นะครับแล้วก็ได้มีการเรียกร้องมายังหน่วยงานภาครัฐล่าสุดเนี่ยเรื่องดังกล่าวร้อนไปถึงคุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณพลพีเนี่ยย้ำนะครับว่ายอมไม่ได้เด็ดขาดสำหรับกรณีดังกล่าวที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เปิดเผยด้วยว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลเพื่อที่จะดำเนินการตรวจสอบแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นทางการเงินของบริษัทในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนับร้อยแห่งซึ่งมีข้อสงสัยว่ามันอาจจะไปเกี่ยวข้องกับโครงข่ายนอมินีโดยพบตัวเลขในเบื้องต้นมากกว่า100บริษัทแล้วก็มีรายได้รวมกันมากกว่า 5,000 ล้านอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบและก็การขยายผลโดยเจ้าหน้าที่จะพิจารณาทั้งโครงสร้างผู้ถือหุ้นแหล่งที่มาของเงินทุนการทำธุรกรรมทางการเงินรวมถึงความเชื่อมโยงระหว่างบริษัทต่างๆด้วยเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงว่ามันเข้าข่ายการกระทำผิดกฎหมายหรือไม่นั่นเองครับนอกจากนี้ก็ยังมีข้อมูลจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ป่าตองอำเภอกระทู้ที่จังหวัดภูเก็ตร้องเรียนถึงการขยายตัวของธุรกิจและชุมชนชาวอิสราเอลในพื้นที่นะครับโดยเฉพาะบริเวณถนนราชอุทิศ200ปีซึ่งเป็นย่านท่องเที่ยวสำคัญของป่าตองนั่นเองครับที่สังเกตบริเวณถนนราชอุทิศ200ปีเนี่ยตามรายงานเขาบอกนะครับว่ามันมีธุรกิจแล้วก็มีบริการหลายประเภทที่รองรับนักท่องเที่ยวและชุมชนชาวยิวครับไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารที่ให้บริการอาหารโคเชอร์ร้านค้าโรงแรมมินิมาร์ทร้านซักรีดร้านตัดผมฟิตเนสมีธุรกิจเช่ารถยนต์และรถจักรยานยนต์เคาน์เตอร์ทัวร์และธุรกิจด้านการท่องเที่ยวเต็มไป

0: หมดเลยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนาของชาวยิวหรือที่เรียกว่าชาบัตเฮาส์นะครับซึ่งเป็นสถานที่รวมตัวประกอบกิจกรรมทางศาสนาและความเชื่อในช่วงวันสำคัญต่างๆนั่นเองครับทีนี้เนี่ยกระทรวงมหาดไทยก็จะมีการตรวจสอบในประเด็นหรือว่ามิติต่างๆนะครับโดยประเด็นการดำเนินธุรกิจการถือครองทรัพย์สินและโครงสร้างบริษัทที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติในพื้นที่ตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับต้องรอผลการตรวจสอบและหลักฐานทางการเงินเพื่อยืนยันว่ามีการทำผิดกฎหมายหรือเข้าข่ายนอมินีจริงหรือไม่โดยกระทรวงมหาดไทยย้ำนะครับว่าการตรวจสอบเขาจะดำเนินการโดยยึดข้อเท็จจริงและหลักฐานเป็นสำคัญนะครับไม่ว่าผู้เกี่ยวข้องจะถือสัญชาติใดซึ่งหากพบการกระทำผิดกฎหมายก็จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดแน่นอนนั่นเองครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปฟังเสียงของคุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ให้สัมภาษณ์ในเรื่องนี้ครับ
1: พอขึ้นไปชั้น2เสร็จเนี่ยมันเป็นเหมือน common area ให้คนมานั่งพักผ่อนมีโต๊ะอาหารให้แต่เหมือนกับในเชิงที่ว่าเอาของมากินเองนะครับแล้วก็มีชั้นลอยขึ้นไปพอผมเดินขึ้นไปบนชั้นลอยเนี่ยก็จะมีคนต่างชาติอยู่หลายคนสักประมาณ20กว่าคนก็ทำกิจกรรมทั่วไปเหมือนเป็นวันหยุดหนึ่งในคนนั้นก็เดินเข้ามาหาผมเลยบอกว่าเขาเป็นคนอิสราเอลแล้วรู้ไหมว่าพื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่อิสราเอลผมก็ถามกลับไปเลยว่ารู้ไหมนี่ประเทศไทยเพราะฉะนั้น my land my rules my law เขาก็น่าเสียแล้วเขาก็เดินจากไปนะครับแต่การที่เราขอเข้าไปเนี่ยเพื่อที่เราจะไปดูว่าการประกอบการโรงแรมเนี่ยอนุญาตหรือไม่ถึงแม้แต่คุณจดทะเบียนบริษัทว่าจะประกอบการธุรกิจใดแต่ในการประกอบการก็ต้องมีใบอนุญาตอยู่ดีเป้าหมายเราคือแค่นั้นเลยขอไปดูก่อนว่ามีการจดทะเบียนโรงแรมไหมแต่ว่าชั้น2ชั้น3เนี่ยเราก็สอบถามคนที่ดูแลตรงนั้นเนี่ยคนที่นำเราเข้าไปเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีห้องโรงแรมไม่ได้ทำธุรกิจโรงแรมเราก็ยิ่งเอกใจเข้าไปใหญ่แอสเซทต่างๆที่ดินต่างๆของคนที่เกี่ยวข้องในการจดทะเบียนบริษัทนี้เพื่อที่จะมาสร้างที่ดินแห่งนี้และเป็นเจ้าของที่ดินแห่งนี้เนี่ยคือใครก็ปรากฏว่าก็เจอเยอะอยู่ครับก็ต้องกลับเรียนตรงๆนะครับว่าโดยสโคปทั้งประเทศเนี่ยยังเห็นไม่หมดแต่ว่าเป้าหมายหรือที่ต้องสงสัยในแต่ละพื้นที่หรือจังหวัดเนี่ยวันนี้เริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้ว
2: คือผมเป็นคนซนนะครับผมจะสงสัยในทุกๆเรื่องข้าราชการก็ต้องมีหน้าที่ตอบผมให้ได้ว่าไอ้เรื่องที่ผมสงสัยมันเป็นมายังไงก็รอดูเวลาสิครับรอดูเวลาสิครับในประเด็นที่พี่น้องประชาชนสงสัยวันนึงคนที่เคยมีสัญชาติอื่นโอนมาเป็นสัญชาติไทยอาจจะถูกยึดสัญชาติคืนการที่เป็นคนไทยแล้วถ้าเกิดประกอบธุรกิจโดยผิดกฎหมายมีเงินทุนเทามีเงินของสแกมมงสแกมเมอร์เข้ามาก็ยิ่งเป็นคนไทยก็ยิ่งดีสิครับผมก็ยึดทรัพย์ได้เราก็ยึดทรัพย์ได้แต่กลับกันครับถ้าเกิดว่าวันนี้เขาถือสัญชาติอื่นใช่ไหมครับแล้วก็เขามีการฟอกเงินเขามีการประกอบธุรกิจโดยผิดกฎหมายและเขาเอาเงินนอกประเทศอันนี้สิครับยากสำหรับพวกเราในการที่จะไปยึดสิ่งของหรือทรัพย์สินพวกนี้เนี่ยคืนแต่การที่เขาโอนสัญชาติแล้วเนี่ยก็โอ้โหรูปปากรอแล้วครับรอแค่ระยะเวลาแล้วก็เนื้อหาที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นจะได้สรุปขึ้นมานะครับแล้วเราก็ต้องนำเรียนท่านนายกเพราะอย่างที่ว่ามันมีเรื่องสัญชาติมีเรื่องเงินมีเรื่องทุนต่างๆการจดทะเบียนเราก็ต้องไปลื้อหมดแล้วครับได้สัญชาติมาเพราะเหตุใดก่อนที่จะเปลี่ยนจากอิสราเอลมาเป็นไทยเลยเนี่ยมีแวะไปเป็นสัญชาติอื่นด้วยไหมเป็นต้นเพราะฉะนั้นเอกสารหลักฐานในการขอสัญชาติเนี่ยเราก็ต้องไปดูครับแล้วเราก็วันนี้ผมก็บอกกรมการปกครองท่านอธิบดีไปแล้วว่าเราต้องไปรื้อแล้วว่าวิธีการขอสัญชาตินั้นเป็นอย่างไรมันอาจจะมีข้อนึงที่เมื่อก่อนนี้อาจจะมีการบริจาคเงินให้กับประเทศแล้วก็สามารถโอนสัญชาติได้แต่ว่าอาจจะอยู่ในปริมาณที่เพียงน้อยนิดเราก็ลองไปดูว่าเราจะแก้กฎหมายพวกนี้อย่างไรอันนี้ก็ดำเนินการอยู่ครับ
0: แน่นอนนะครับคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยปัญหาทุนข้ามชาติจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีแค่เฉพาะชาวอิสราเอลหรือว่ายิวเท่านั้นนี่นะครับแต่ว่าอีกหนึ่งกลุ่มที่ถูกพูดถึงกันมานานนั่นก็คือจีนเทานั่นเองครับทั้งหมดเหล่านี้นี่นะครับแน่นอนล้วนส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจและกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยอย่างรุนแรงแม้ว่าภาครัฐและทางการจีนจะมีการร่วมมือปราบปรามอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าภาพลักษณ์ของประเทศก็ยังคงเผชิญกับความท้าทายไม่ว่าจะมาจากปัญหาการฟอกเงินนอมินีการใช้ไทยเป็นทางผ่านของอาชญากรรมหรือการเข้ามาทำธุรกิจของกลุ่มจีนเทารวมไปถึงธุรกิจหรือว่าการดำเนินงานนะครับที่มันส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมการสร้างหรือว่าการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมขึ้นมาปล่อยน้ำเสียตามแหล่งน้ำต่างๆในพื้นที่จังหวัดต่างๆ แล้วก็ทำให้ได้รับผลกระทบในแม่น้ำหลายสายซึ่งก็เป็นกระแสข่าวที่เกิดขึ้นในช่วงก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาด้วยครับอย่างก่อนหน้านี้ช่วงเดือนที่แล้วเนี่ยคุณศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับก็ได้มีการไปหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนโดยประเด็นที่ไทยให้ความสำคัญหยิบยกขึ้นมาหารือเป็นลำดับแรกก็คือขอให้เร่งปราบปรามขบวนการสแกมเมอร์แก๊งคอลเซ็นเตอร์เพราะว่ามันสร้างความเสียหายต่อประชาชนในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยของเราด้วยทั้ง2ฝ่ายทั้งจีนและไทยนี่นะครับก็เห็นพ้องที่จะยกระดับความร่วมมือในทุกมิติร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการบังคับใช้กฎหมายการปราบการค้ามนุษย์การสกัดกั้นเส้นทางการฟอกเงินการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติดังกล่าวเหล่านี้นั่นเองครับและในการหารือกันในครั้งนั้นนี่นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยคุณศรีหศักดิ์เนี่ยก็ได้มีการหยิบยกปัญหากลุ่มธุรกิจสีเทาที่เข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยนะครับขึ้นมาหารือด้วยโดยไทยเน้นย้ำจุดยืนเอาไว้ว่ารัฐบาลของไทยเนี่ยมุ่งส่งเสริมเฉพาะการลงทุนที่มีคุณภาพมีความยั่งยืนและนักลงทุนก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทยอย่างเคร่งครัดด้วยนะครับแม้ว่ากลุ่มธุรกิจสีเทาจะเป็นเพียงส่วนน้อยเมื่อเทียบกับการลงทุนโดยรวมของจีนในประเทศไทยแต่ทีนี้เนี่ยเมื่อมันเกิดเหตุการณ์การทำผิดกฎหมายขึ้นมาปุ๊บมันก็ย่อมส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและจิตใจของคนไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับฝ่ายไทยจึงได้ขอให้ทางการจีนให้ความสำคัญกับปัญหาดังกล่าวนี้ด้วยนั่นเองครับเช่นเดียวกันก่อนหน้านี้สสโตโต้คุณปิยรัตน์จงเทพสสบัญชีรายชื่อจากพรรคประชาชนเคยพูดเอาไว้นะครับว่าจีนเทาณตอนนี้เนี่ยดูจะโกงล้ำลึกมากขึ้นคือการโกงหรือว่าการก่อเหตุอาชญากรรมมันมีความซับซ้อนมากขึ้นมีการจ้างคนไทยลงนามรับรองบุตรที่เป็นคนจีนหรือเรียกว่าพ่อทิพย์แม่ทิพย์ซึ่งรุนแรงระดับที่เรียกได้ว่าขโมยชาติได้เลยนะครับและสัญชาติไทยของเราเนี่ยมักจะเป็นตั๋วใบแรกให้สามารถทำธุรกรรมต่างๆทำให้เกิดขบวนการซื้อสูติบัตรซื้อใบเกิดให้กับลูกของเขาเพื่อให้มีบัตรประชาชนนะครับในการนำไปทำธุรกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซื้อบ้านซื้อที่ดินหรือว่าถือครองอสังหาริมทรัพย์ทำได้แบบ 100% เลยทีเดียวนั่นเองครับทีนี้มาดูขั้นตอนว่าเขาทำยังไงกันหน่อยนี่นะครับอย่างที่บอกเลยแน่นอนไม่ว่าจะเป็นคนจีนจีนเทาชาวอิสราเอลเนี่ยเขาทำเองไม่ได้แต่เขาต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ของประเทศไทยในการที่จะเอื้อประโยชน์ตรงนี้ให้เจ้าหน้าที่ของไทยก็จะมีการรับเงินรับสวยกันนี่นะครับโดยจากการทำข้อมูลร่วมกับชุดจับกุมขบวนการซื้อสัญชาติพบว่ามีการจ่ายเงิน 110,000 บาทเพื่อซื้อสัญชาติให้กับลูกของเขานะครับนายหน้าเนี่ยจะประสานงานกับเจ้าหน้าที่เวชระเบียนของโรงพยาบาลในประเทศไทยแก้ไขเอกสารรับรองการเกิดเพื่อสมสิทธินำชื่อพ่อคนไทยที่มารับจ้างเสียบแทนชื่อพ่อคนจีนหรือเรียกว่าพ่อทิพย์กระบวนการนี้มีนายหน้าใช่ไหมครับติดต่อไปที่โรงพยาบาลหลังจากนั้นเขาจะนำเอกสารนี้ไปที่สำนักงานเขตเพื่อทำหน้าที่แก้ไขเอาชื่อเด็กเหล่านี้ออกเป็นสูติบัตรไทยทันทีนั่นเองครับนี่เป็นกระบวนการคร่าวๆที่เราให้ฟังเขาทำกันประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับคุณผู้ฟังเรื่องของการตรวจสอบกลุ่มคนต่างชาติไม่ว่าจะเป็นชาวอิสราเอลหรือยิวรวมไปถึงจีนเทาแล้วก็ชาวต่างชาติอื่นๆที่เข้ามาอยู่อาศัยหรือว่าทำธุรกิจในประเทศไทยก็คงจะต้องรอดูความจริงจังจริงใจในการแก้ปัญหาของรัฐบาลรวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐนะครับเพื่อไม่ให้ประเทศไทยของเราสูญเสียผลประโยชน์ไปมากกว่านี้นั่นเองครับทีนี้เนี่ยเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นนี่นะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้13สิงหาคมเรียกว่าดีเดย์เป็นวันแรกยาวไปจนถึงสิ้นเดือนนี้31สิงหาคมนี่นะครับทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสถ.เนี่ยเขาเปิดศูนย์รับคำร้องขอดูคะแนนผู้ที่ไม่ปรากฏรายชื่อเป็นผู้สอบแข่งขันได้นะครับเพื่อที่จะให้คนที่เข้าสอบ ที่ไม่มีรายชื่อในบัญชี

0: ใหม่สามารถตรวจสอบคะแนนของตัวเองผ่านช่องทางราชการได้โดยตรงนะครับตรวจสอบได้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นในวันและเวลาราชการนั่นเองครับโดยผู้ที่มีสิทธิ์ยื่นคำร้องสามารถดำเนินการได้2ช่องทางนะครับนั่นก็คือที่อาคารสุวัฒนาชั้น1กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศก็ได้เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าสอบสามารถตรวจสอบข้อมูลได้โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังส่วนกลางนั่นเองครับเรื่องนี้ก็เป็นไปตามที่คุณวรสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งก็ได้มีการกำชับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับเดินหน้าสร้างความโปร่งใสในกระบวนการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568นั่นเองครับหลังจากคณะกรรมการเนี่ยเขามีมติตั้งแต่เมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาให้ยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้บางส่วนนะครับและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ใหม่ครับท่านรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยท่านย้ำนะครับว่าคนที่มีข้อสงสัยก็ต้องมีช่องทางในการตรวจสอบสามารถที่จะตรวจสอบได้นั่นเองครับและทุกขั้นตอนต้องมีคำตอบที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้การจัดการในเรื่องนี้มันต้องทำให้ชัดทั้งในส่วนของคนที่ถูกตรวจสอบและคนที่ได้รับผลกระทบจากกระบวนการสอบนะครับเราต้องทำให้ทุกคนสามารถตรวจสอบข้อมูลของตัวเองได้อย่างเป็นทางการเพื่อให้เกิดความเข้าใจและความเชื่อมั่นต่อระบบนั่นเองครับผมย้ำอีกครั้งนะครับผู้ประสงค์ที่จะขอดูคะแนนก็สามารถยื่นคำร้องได้ตั้งแต่วันที่13ไปจนถึง31สิงหาคมนี้ในวันและเวลาราชการที่อาคารสุวัฒนาชั้น1กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับหรือถ้าเกิดว่าอยู่ในจังหวัดของท่านก็สามารถไปได้ที่สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศนั่นเองครับคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำนะครับว่าไม่มีความสุจริตใดที่ถูกปกปิดและตรวจสอบไม่ได้นั่นเองครับ
1: ต้องการที่จะยื้อต้องการที่จะปกป้องคนจริงๆเนี่ยมันจะไม่มี 5,000 6,000 ชื่อนี่ออกมาแน่ๆนะครับซึ่งตอนนี้อยู่ที่จังหวัดทั้งหมดแล้วนะครับมีการซักซ้อมทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับจะมีการไปใช้วิธีการจ้างเหมาให้กับบุคคลที่ช่วยการสอบนะครับอันนี้ทางกรมส่งเสริมเองก็ได้ทำหนังสือแจ้งไปยังผู้ว่านะครับรวมถึงองค์กรปกครองของท้องถิ่นทุกที่นะครับให้มีการเข้มงวดในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเป็นบุคคลที่ไม่พึงประสงค์นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเข้าข่ายในเรื่องของการกระทำความผิดด้วยนะครับ
0: ขณะที่เมื่อวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมามีรายงานนะครับว่าคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี68คดีทุจริตสอบท้องถิ่นนี้นะครับซึ่งมีคุณปกรณ์นินประพันธ์เป็นประธานคณะกรรมการได้มีการนำเอาผลสอบดังกล่าวส่งไปถึงคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีตั้งแต่เมื่อวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมานั่นเองครับในรายละเอียดเนี่ยระบุนะครับว่าผลการตรวจสอบพบช่องว่างที่มันเอื้อต่อการทุจริตและลักษณะที่อาจขัดต่อกฎหมายเกือบทุกขั้นตอนนะครับตั้งแต่การกำหนดอัตราว่างการอนุมัติจัดสอบการจัดทำ TOR การจัดหาผู้รับจ้างการจัดสอบและการตรวจคะแนนการประกาศผลไปจนถึงการเรียกบรรจุและการดำเนินการหลังพบขบวนทุจริตนั่นเองครับจุดที่น่าตกใจนะครับก็คือคณะกรรมการเนี่ยพบว่ากรรมการกลางอนุมัติอัตราว่างสำหรับการสอบอยู่ที่ 8,548 อัตรานะครับแต่ทีนี้เนี่ยพบว่ามีการบรรจุจริงๆโอ้โหเกินไปเยอะเลยนะครับอยู่ที่ 15,520 อัตราจึงเสนอให้ตรวจสอบว่าการบรรจุที่มันเกินอัตรานี้เนี่ยมันเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่นั่นเองครับประเด็นสำคัญที่สุดของรายงานนั่นก็คือพบความผิดปกติของผลคะแนนสอบโดยผลการตรวจคะแนนหลังการสอบภาคกและก็ขอมันไม่ตรงกับผลที่มีการประกาศนั่นเองครับจากการตรวจสอบเนี่ยไปเจอหลักฐานการสั่งการแล้วก็ประสานให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลผลสอบอยู่หลายครั้งนะครับอย่างเช่นมีการแก้คะแนนผู้ที่สอบตกให้เป็นผู้สอบได้

0: การเพิ่มคะแนนผู้ที่สอบได้อยู่แล้วก็คือเพิ่มให้ได้คะแนนมากยิ่งขึ้นนี่นะครับซึ่งส่งผลต่อลำดับบัญชีและโอกาสในการเรียกบรรจุของคนอื่นๆนั่นเองครับคณะกรรมการระบุว่าเป็นความบกพร่องร้ายแรงและการมอบหมายหรือประสานงานกับบุคคลภายนอกที่ไม่มีหน้าที่และอำนาจให้แก้ไขผลสอบที่มีการประกาศไปแล้วถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ผิดปกติและทุจริตอย่างชัดแจ้งนั่นเองครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่คณะกรรมการเขาตั้งข้อสังเกตนั่นก็คือหลังจากที่ไปจับกุมขบวนการทุจริตเหล่านี้เนี่ยพบว่ายังคงมีการเรียกบรรจุต่อนะครับจริงๆควรที่จะชะลอหรือระงับเอาไว้ก่อนโดยทางคณะกรรมการที่เขาตรวจสอบเนี่ยเห็นว่ามันเป็นเรื่องผิดปกติและสะท้อนปัญหาในระบบการสั่งการและการบังคับบัญชาของกระทรวงมหาดไทยรวมถึงกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบราชการไทยอีกด้วยนั่นเองครับโดยทางคณะกรรมการที่ตรวจสอบเรื่องนี้นะครับเสนอให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทางแพ่งอาญาปกครองและด้านมาตรฐานทางจริยธรรมด้วยพร้อมกับตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเนื่องจากเห็นว่าพฤติการเนี่ยมันมีลักษณะทำเป็นขบวนการอย่างชัดเจนนั่นเองครับส่วนหน่วยงานที่มีการจัดสอบอย่างสถ.เนี่ยทางคณะกรรมการก็มีการเรียกร้องให้ทบทวนนะครับเพราะว่าตอนนี้ทุกฝ่ายเนี่ยเขาไม่เชื่อมั่นแล้วนั่นเองครับแต่ถ้าเกิดว่ายังจะให้สถ.จัดสอบต่อก็จะต้องมีการปรับกลไกและโครงสร้างให้มีธรรมาภิบาลและระบบควบคุมที่มีความเข้มงวดขึ้นนั่นเองครับและเพื่อให้หลาบจำเนี่ยก็ยังเสนอให้สำนักงานกพ.นะครับจัดทำฐานข้อมูลกลางใครที่เคยทุจริตนะผู้ทุจริตการสอบเข้าราชการเพื่อให้หน่วยงานรัฐเนี่ยสามารถตรวจสอบได้ตั้งแต่ขั้นตอนการสมัครสอบคือสามารถที่จะเซิร์ชนะครับหรือว่าคีย์ข้อมูลทีนี้เนี่ยถ้าข้อมูลมันขึ้นมาปุ๊บเราก็จะรู้ได้เลยทันทีนะครับว่าคนที่กำลังเข้ามาสมัครสอบเข้าราชการเนี่ยเคยมีประวัติด้านนี้มาก่อนหรือไม่เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ผู้ที่มีประวัติทุจริตกลับเข้าสู่ระบบราชการต่อไปนั่นเองครับและนี่ก็คือรายงานที่คุณปกรณ์นินประพันธ์ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบท้องถิ่นนะครับซึ่งก็ได้มีการนำเสนอถึงนายกอนุทินไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้านำพาทุกท่านกลับมาติดตามประเด็นที่น่าสนใจกันต่อกับรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองครับ
1: ทุกวันศุกร์สัปดาห์สุดท้ายของเดือนฟังการวิเคราะห์อนาคตการเมืองไทยผ่านมุมมองของนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ที่ติดตามสถานการณ์การเมืองไทยมาอย่างต่อเนื่องในรายการ50 minutes เกาะติดประเด็นข่าวพบกับศาสตราจารย์ชยันชัยพรอาจารย์พิเศษคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดำเนินรายการโดยนันทวัฒน์กิ่งนอก50 minutes เกาะติดประเด็นข่าว
2: เคยมีคำกล่าวว่าถ้าห่วงใยใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยแต่สำหรับเราจุฬาเรดิโอพลัสทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยทาง FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพลัสสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจ
3: 50 minutes เกาะติดประเด็นข่าวดำเนินรายการโดยนันทวัฒน์

ต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ยังคงอยู่กับผมอั้นนันทวัฒน์รับหน้าที่ดำเนินรายการในช่วงนี้ต่อนะครับกลับมาในช่วงนี้เดี๋ยวพาคุณผู้ฟังมาติดตามเรื่องดีๆกันบ้างซึ่งทางรัฐบาลเนี่ยเขาเตรียมเดินหน้านะครับลดค่าธรรมเนียมสนามบิน 50% เลยนะครับเพื่อที่จะจูงใจให้สายการบินเนี่ยเปิดเส้นทางบินใหม่ๆสู่

ภูมิภาคเป็นการเพิ่มทางเลือกในการเดินทางและกระตุ้นการท่องเที่ยวรวมถึงเศรษฐกิจชุมชนอีกด้วยนั่นเองครับเรื่องนี้คุณลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยนะครับว่าได้มีการออกมาตรการส่งเสริมพัฒนาเส้นทางการบินภายในประเทศและระหว่างประเทศใช้ชื่อว่า New Route New Airline ลดค่าบริการขึ้นลงและค่าบริการที่เก็บอากาศยาน 50% นะครับเพื่อที่จะสร้างแรงจูงใจให้กับสายการบินเปิดเส้นทางและให้บริการในท่าอากาศยานภูมิภาคมากขึ้นโดยมาตรการนี้นะครับมีผลมาตั้งแต่เมื่อวันที่10สิงหาคม2569ไปจนถึงปีหน้านะครับ9สิงหาคม2570 1ปีเต็มนั่นเองครับคือมาตรการดังกล่าวเนี่ยมันก็จะทำให้พี่น้องประชาชนเขามีทางเลือกในการเดินทางมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นทางที่มีตัวเลือกเพิ่มเติมมากขึ้นราคาดีขึ้นและคุณภาพการให้บริการก็มีประสิทธิภาพมีคุณภาพที่ดีขึ้นเช่นเดียวกันนะครับสำหรับสิทธิประโยชน์อ่ะมาดูกันหน่อยเขาแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับนั่นก็คือเส้นทางบินใหม่เรียกว่า New Route เขาจะลดค่าบริการขึ้นลงและค่าบริการที่เก็บอากาศยาน 50% เป็นเวลา1ปีสำหรับเส้นทางที่ไม่เคยให้บริการมาก่อนครับหรือเคยให้บริการแต่หยุดบินมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีและสายการบินใหม่หรือ New Airline เขาก็จะลดค่าบริการดังกล่าว 50% ลดให้เป็นเวลา6เดือนนะครับสำหรับสายการบินที่ไม่เคยให้บริการณท่าอากาศยานนั้นหรือเคยให้บริการแต่หยุดบินมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีนั่นเองครอบคลุมทั้งเที่ยวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศณท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยานนั่นเองครับสิทธิประโยชน์ก็จะมีทั้ง New Route ก็คือเส้นทางบินใหม่และ New Airline ก็คือสายการบินใหม่นะครับโดยในปี2568ปีที่แล้วเนี่ยมาดูข้อมูลกันหน่อยเพราะว่ามีการขอใช้สิทธิ์เส้นทางบินใหม่หรือ New Route นี่นะครับจำนวน6เส้นทางด้วยกันมีเส้นทางไหนบ้าง1ก็คืออุดรธานีอุตภเวา2บุรีรัมย์กรุงเทพ3นราธิวาสกรุงเทพ4นครศรีธรรมราชกรุงเทพ5เบตงหาดใหญ่และ6สุราษฎร์ธานีหาดใหญ่นี่เป็น6เส้นทางบินใหม่นะครับที่เปิดให้บริการเมื่อปีที่แล้วส่วนสายการบินใหม่หรือ New Airline มีการขอใช้สิทธิ์ในเส้นทางนครศรีธรรมราชกรุงเทพและนครพนมดอนเมืองนะครับสะท้อนว่ามาตรการนี้สามารถสร้างแรงจูงใจในการขยายเครือข่ายการบินสู่ภูมิภาคมากขึ้นได้นั่นเองครับรองโฆษกรัฐบาลบอกว่าเป้าหมายของมาตรการนี้นะครับไม่ได้อยู่เพียงการลดต้นทุนให้กับสายการบินเท่านั้นแต่ว่าต้องการให้ประโยชน์นี้เนี่ยกลับไปถึงพี่น้องประชาชนเมื่อมีสายการบินแล้วก็เส้นทางที่เพิ่มขึ้นมันก็จะช่วยเพิ่มทางเลือกลดการผูกขาดในเส้นทางที่มีผู้ให้บริการเพียงแค่รายเดียวนะครับมันก็เลยจะทำให้เกิดการแข่งขันทั้งในด้านราคาคุณภาพการให้บริการขณะเดียวกันการเชื่อมต่อเมืองต่างๆมันก็จะมีความสะดวกมากขึ้นช่วยกระตุ้นการเดินทางการท่องเที่ยวการค้าและการลงทุนกระจายรายได้ลงสู่พื้นที่และชุมชนได้มากขึ้นนั่นเองครับสำหรับสายการบินที่มีความสนใจนะครับก็สามารถแจ้งความจำนงมายังกรมท่าอากาศยานเพื่อพิจารณาอนุมัติซึ่งรัฐบาลคาดหวังนะครับว่าการต่อยอดมาตรการในปี69นี้ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่9สิงหาคมปี70นี่นะครับมันจะสามารถช่วยดึงดูดสายการบินทั้งในและต่างประเทศให้เขาเนี่ยเปิดเส้นทางเข้าสู่ท่าอากาศยานภูมิภาคมากขึ้นท้ายที่สุดนะครับก็จะทำให้พี่น้องประชาชนเดินทางสะดวกรวดเร็วมีทางเลือกมากขึ้นและก็สร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไปนั่นเองครับคราวนี้ขยับมาติดตามเรื่องของค่าไฟกันหน่อยเป็นค่าไฟงวดเดือนหน้าเดือนกันยายนนะครับกันยาถึงธันวาคมปีนี้รวมระยะเวลา4เดือนนี่นะครับเห็นบอกว่ามีการเคาะออกมาแล้วค่าไฟเนี่ยน่าจะลดลง6สตางค์นะครับจากเดิมคิดอัตราค่าไฟเฉลี่ยหน่วยละ3.95 บาทก็จะลดลงเหลือมาอยู่ที่
หน่วยละ 3.89 บาทสตางค์ก็ลดลงมาอีกเล็กน้อยนะครับเฉลี่ย6สตางค์ต่อหน่วยนั่นเองครับเรื่องนี้คุณภูนพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการคณะกรรมการการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ในฐานะโฆษกกกพ.ออกมาเปิดเผยนะครับว่าได้มีการสรุปผลการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อข้อเสนอการปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้าสำหรับการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกนะครับซึ่งก็จะมีการตัดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าสาธารณะที่เรียกกันว่าไฟถนนเนี่ยออกจากอัตราค่าไฟฟ้าฐานของผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปด้วยและเมื่อรวมกับค่าผันแปรอัตโนมัติหรือว่าค่า FT นี่นะครับอย่างที่บอกเลยมันก็จะทำให้บินค่าไฟในช่วงเดือนกันยาไปจนถึงธันวาปี69นี้นะครับปรับลดลงมาประมาณ6สตางค์อย่างที่บอกนั่นเองครับยังอยู่กันที่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าเรามาตามกันต่อสำหรับนโยบายเรื่องของการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปของรัฐบาลกันหน่อยนะครับซึ่งคุณพงพลยอดเมืองเจริญโฆษกกระทรวงพลังงานก็ออกมาเปิดเผยนะครับเตรียมที่จะผลักดันเรื่องของนโยบายโซล่าล้านหลังคาติดตั้งฟรีเพื่อช่วยลดค่าไฟให้กับพี่น้องประชาชนนั่นเองครับหลังจากที่คุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับเตรียมออกมาตรการใช้งบประมาณตามพ.ร.ก. 50,000 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนประชาชนติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือที่เรียกว่าโซล่ารูฟท็อปนะครับเป้าหมายก็คือ1ล้านหลังคาเรือนนโยบายนี้นะครับมันสอดรับกับการดำเนินงานของกระทรวงพลังงานภายใต้การนำของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็คือคุณเอกนัทพร้อมพันธ์อย่างเต็มที่นั่นเองครับซึ่งได้มีการชูโมเดลติดฟรีผ่อนผ่านบินค่าไฟนะครับคุณพงพลเสนอว่ากลไกสำคัญที่จะทำให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จก็คือการใช้รูปแบบ on bill financing นะครับดึงสถาบันการเงินของรัฐไม่ว่าจะเป็นออมสินหรือทอสมารองรับการปล่อยสินเชื่อด้วยนั่นเองครับจุดที่น่าสนใจในมาตรการนี้นะครับข้อแรกก็คือไม่ต้องควักเงินก้อนแรกพี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถติดตั้งระบบโซล่าได้ฟรีโดยอาศัยเงินอุดหนุนจากรัฐเป็นเงินดาวและก็ใช้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำประมาณ 2-4% ต่อปีจากธนาคารรัฐดังกล่าวนั่นเองครับข้อที่2ผ่อนชำระจากส่วนต่างค่าไฟคนที่เข้าร่วมโครงการก็จะใช้ส่วนต่างของค่าไฟฟ้าที่ลดลงในแต่ละเดือนนะครับเอาค่าไฟที่ลดลงเนี่ยมาผ่อนชำระค่างวดแผงโซล่าผ่านบิลค่าไฟได้เลยทันทีนั่นเองครับข้อที่3นะครับเห็นผลทันทีสำหรับบ้านที่ติดตั้งระบบขนาด5กิโลวัตต์ก็สามารถผลิตไฟได้เฉลี่ยประมาณ600หน่วยต่อเดือนประหยัดค่าไฟได้ประมาณ 2,150 จนถึง 2,200 บาทต่อเดือนเลยนะครับซึ่งเมื่อคำนวณการคืนทุนในระยะ 5-7 ปีค่างวดผ่อนชำระจะต่ำกว่าเงินที่เราประหยัดได้ทำให้พี่น้องประชาชนเห็นค่าไฟสุทธิที่มันลดลงตั้งแต่เดือนแรกที่ติดตั้งโซล่ารูฟท็อปนั่นเองครับคุณพงพลย้ำนะครับว่านโยบายนี้เนี่ยไม่ใช่ประชานิยมแบบฉาบฉวยแต่ว่าเป็นการเปลี่ยนโครงสร้างระดับประเทศและก็ยืนยันนะครับว่าโครงการนี้มีความปลอดภัยและเป็นไปได้สูงในเชิงเศรษฐศาสตร์อีกด้วยนั่นเองครับคุณพงพลเน้นย้ำนะครับว่านโยบายนี้ทุกองคาพยพได้ประโยชน์ร่วมกันหมดเลยพี่น้องประชาชนลดรายจ่ายภาครัฐลดการนำเข้าพลังงานและโลกของเราได้พลังงานสะอาดมากขึ้นซึ่งจนถึงณเวลานี้นี่นะครับเรารอความชัดเจนของรูปแบบโครงการที่ทางการไฟฟ้าจะออกแบบและสรุปภายในระยะเวลาประมาณ1เดือนซึ่งตนเนี่ยก็อยากเห็นโซล่าล้านหลังคาเกิดขึ้นจริงในประเทศไทยนะครับล้านหลังคาเลยนะครับคุณผู้ฟังลองนึกภาพดูถ้าทำได้จริงยอดเยี่ยมมากๆและก็พร้อมเป็นแรงเชียร์ผลักดันนโยบายนี้ให้ถึงที่สุดต่อไปด้วยนั่นเองครับนี่ก็คือการชี้แจงนะครับจากคุณพงพลยอดเมืองเจริญโฆษกกระทรวงพลังงานครับ
เมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงคุณเอกนิติกันไปนี่นะครับมันมีอีกหนึ่งประเด็นนี่นะครับที่คุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มีการสั่งการให้กรมสรรพสามิตพิจารณาแนวทางปรับปรุงโครงสร้างภาษีสรรพสามิตสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไม่ว่าจะเป็นรถ EV หรือว่ารถสันดาปเพื่อที่จะให้ความเป็นธรรมกับผู้ประกอบการที่เขาเข้ามาลงทุนตั้งโรงงานผลิตรถยนต์แล้วก็มีการจ้างงานโดยเฉพาะจ้างคนไทยแน่นอนนะครับก็จะต้องให้สิทธิพิเศษกับในส่วนนี้ด้วยนั่นเองครับซึ่งแนวทางดังกล่าวนี้นี่นะครับก็ไม่ได้มุ่งสนับสนุนเฉพาะคนที่ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV เท่านั้นแต่ว่ามันจะครอบคลุมรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปหรือรถยนต์ไฮบริดด้วยนะครับตราบใดที่ผู้ประกอบการมีการลงทุนด้านการผลิตและการจ้างงานในประเทศไทยนั่นเองครับเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้ประกอบการในประเทศนะครับเขาพยายามสะท้อนปัญหาความลักลั่นมีการลักไก่เกิดขึ้นของโครงสร้างภาษีศุลกากรโดยเฉพาะรถยนต์ที่นำเข้ามาจากบางประเทศซึ่งมีความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA กับประเทศไทยนะครับก็เลยทำให้ได้รับอัตราภาษีศุลกากรต่ำกว่าปกติและอาจมีความได้เปรียบเมื่อนำมาเทียบกับผู้ประกอบการที่เขาลงทุนตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยของเรานั่นเองครับเพราะว่าอะไรเนื่องจากผู้ผลิตในประเทศไทยเนี่ยเขาต้องแบกรับต้นทุนจากการลงทุนก่อสร้างโรงงานการจ้างแรงงานและก็การพัฒนาห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศนะครับส่วนรถยนต์สำเร็จรูปก็คือไม่ได้ผลิตไม่ได้ตั้งโรงงานในประเทศไทยไม่ได้จ้างงานในประเทศไทยเนี่ยเป็นรถยนต์สำเร็จรูปนำเข้ามาจากต่างประเทศอ่ะอย่างเช่นนำเข้ามาจากประเทศจีนใช่ไหมครับรถยนต์สำเร็จรูปบางส่วนเหล่านี้สามารถนำเข้ามาแข่งขันด้วยสิทธิประโยชน์ทางภาษีภายใต้กรอบ FTA ดังกล่าวนั่นเองครับคุณเอกนิติก็เลยสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือโครงสร้างเอามาดูให้ละเอียดอีกทีนึงนี่นะครับคุณเอกนิติมองว่าภาษีสรรพสามิตมันจะเป็นมาตรการหนึ่งที่ช่วยทำให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ประกอบการภายในประเทศไม่ใช่แค่รถ EV แต่รวมถึงรถสันดาปแล้วก็ไฮบริดที่มีโรงงานผลิตในประเทศไทยเพราะว่าผู้ประกอบการเหล่านี้เขาทั้งลงทุนลงแรงและก็มีการจ้างงานทำให้อุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศเติบโตมากขึ้นนั่นเองครับคุณเอกนิติยืนยันนะครับว่าการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตนี้จะไม่สร้างปัญหาหรือส่งผลกระทบต่อความตกลงการค้าเสรีที่ไทยทำเอาไว้กับประเทศคู่ค้าอย่างแน่นอนนะครับโดยในระยะแรกๆก็จะเริ่มดำเนินการในส่วนของภาษีสรรพสามิตรถยนต์ก่อนนั่นเองครับส่วนจะมีการขยายมาตรการไปยังภาษีแบตเตอรี่รถยนต์ด้วยหรือไม่นั้นยังต้องพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเนื่องจากว่าในปัจจุบันทางกระทรวงการคลังยังมุ่งเน้นการศึกษาโครงสร้างภาษีสำหรับตัวรถยนต์เป็นลำดับแรกก่อนนั่นเองครับแน่นอนนะครับตามหลักการเบื้องต้นของมาตรการทางภาษีเนี่ยผู้ประกอบการที่เขาตัดสินใจตั้งฐานการผลิตในประเทศก็ต้องได้รับสิทธิอัตราภาษีสรรพสามิตที่ต่ำลงภายใต้เงื่อนไขสำคัญที่ว่าต้องใช้วัตถุดิบหรือชิ้นส่วนที่ผลิตในประเทศไทยหรือ local supply chain นั่นเองครับขณะที่ผู้ประกอบการซึ่งเขาไม่ได้ลงทุนตั้งโรงงานผลิตในประเทศไทยอาจต้องแบกรับอัตราภาษีที่สูงกว่าเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ลงทุนในประเทศเขาเสียเปรียบด้านการแข่งขันนั่นเองครับรวมทั้งจูงใจให้ภาคเอกชนนำเม็ดเงินเข้ามาลงทุนตั้งฐานการผลิตสร้างงานจ้างคนไทยและก็เชื่อมโยงกับผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองครับมาตรการดังกล่าวนี้นี่นะครับคุณเอกนิติก็ย้ำนะครับว่าก็เพื่อเป็นการปรับสมดุลระหว่างรถยนต์นำเข้ากับรถยนต์ที่ผลิตในประเทศไทยของเรานอกจากนี้ก็ยังมีเป้าหมายใช้ระบบภาษีนี่นะครับเป็นกลไกดึงดูดการลงทุนแล้วก็เพิ่มสัดส่วนการใช้ชิ้นส่วนภายในประเทศสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในระยะยาวต่อไปนั่นเองครับทีนี้เดี๋ยวพาครูฟังนะครับมาติดตามสำหรับความเห็นจากภาคเอกชนกันหน่อย
ถึงโครงการไทยช่วยไทย plus ถ้าเกิดว่ามันจะมีเฟส2เฟสใหม่ต่อไปเกิดขึ้นในอนาคตนี่นะครับคุณสุรพงษ์ภัยสิทธิ์พัฒนพงษ์ที่ปรึกษาประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทนะครับได้ออกมาเปิดเผยถึงโครงการไทยช่วยไทย plus เพราะว่าเฟสแรกนี้มันก็จะสิ้นสุดลงในช่วงเดือนกันยายนก็คือเดือนหน้าซึ่งคุณสุรพงษ์เห็นด้วยนะครับหากโครงการไทยช่วยไทย plus ที่รัฐบาลสนับสนุนวงเงินรวม 4,000 บาทต่อคน 4,000 เนี่ยก็คือแบ่งจ่ายให้เดือนละ 1,000 4เดือนรวมเป็น 4,000 บาทนี่นะครับแล้วก็นำไปใช้จ่ายสำหรับโครงการไทยช่วยไทย plus 60-40 คุณสุรพงษ์มองว่าโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่ดีนะครับเพราะว่าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและก็ผู้ประกอบการบางกลุ่มให้เขามีสภาพคล่องทางการเงินที่ดีขึ้นและก็มียอดขายที่ดีขึ้นโดยเฉพาะผู้ประกอบการในต่างจังหวัดนั่นเองครับสำหรับในเฟส2ถ้าเกิดว่ามันมีเกิดขึ้นจริงเนี่ยนะครับหากภาครัฐเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการบางกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากยอดขายที่ลดลงในช่วงโครงการไทยช่วยไทย plusเฟสที่1เนี่ยเข้ามาร่วมโครงการตามที่มีข้อเสนอของสมาคมต่างๆมันก็จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการได้นะครับแม้ว่าที่ผ่านมาโครงการจะช่วยเหลือผู้ประกอบการรายเล็กมาแล้วเป็นระยะเวลา4เดือนแต่ว่าในเฟสที่2นี้นะครับควรที่จะเปิดให้ผู้มีสิทธิ์สามารถเลือกใช้จ่ายกับผู้ประกอบการกลุ่มดังกล่าวได้เพิ่มเติมเพื่อที่จะกระจายเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจครับขณะเดียวกันผู้ประกอบการกลุ่มนี้ยังเป็นผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้ซึ่งภาษีที่จัดเก็บได้ก็สามารถนำไปใช้ชำระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ยของภาครัฐได้อีกทางหนึ่งด้วยนั่นเองครับอย่างไรก็ตามนะครับข้อเสนอแนะจากคุณสุรพงษ์นี่นะครับเพราะว่าอย่างก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีร้านอาหารขนาดเล็กที่อยู่ในระบบฐานภาษีเป็นจำนวนมากมีหลายแห่งนะครับที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus ได้ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายนก็คือเฟสแรกเนี่ยก็เลยส่งผลให้ร้านค้าเหล่านี้เนี่ยยอดขายเขาลดฮวบลดลงถึง 50% นะครับจึงมีข้อเสนอไปถึงรัฐบาลอยากจะให้มีการขยายสิทธิผู้ประกอบการรายย่อยที่อยู่ในระบบภาษีและก็มีรายได้ 2-5 ล้านบาทซึ่งไม่ได้เข้าร่วมโครงการในเฟสแรกเนื่องจากรัฐบาลกำหนดให้ผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมโครงการเนี่ยต้องมีรายได้ไม่เกิน 1,800,000 บาทต่อปีนั่นเองครับต้องไม่เกิน 1,800,000 บาทต่อปีนะครับแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้รายได้เขามากกว่านี้นั่นก็คืออยู่ระหว่าง 2-5 ล้านบาทต่อปีนั่นเองครับซึ่งถ้าหากมีการเดินหน้าโครงการดังกล่าวต่อในเฟสที่2นะครับการขยายสิทธิ์ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบที่ว่ามาดังกล่าวเนี่ยนอกจากจะเพิ่มความเป็นธรรมต่อผู้ประกอบการที่เขาเสียภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วก็ยังเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับพี่น้องประชาชนในประเทศได้อีกด้วยนั่นเองครับส่วนรูปแบบของโครงการนี้มันก็มีพี่น้องประชาชนบางส่วนนี่นะครับคืออาจจะงงการคำนวณเนี่ยมันก็ดูเหมือนจะยุ่งยากกว่าตอนที่เป็น50-50ก็คือคนละครึ่งใช่ไหมครับมารอบนี้เป็น60-40รูปแบบของโครงการที่รัฐช่วยอุดหนุน 60% ประชาชนจ่าย 40% บางส่วนเนี่ยเขามองว่ามันมีความยุ่งยากซับซ้อนและคำนวณยากคุณสุรพงษ์ก็เลยมองว่าเพื่อความสะดวกในการคิดคำนวณมากขึ้นรัฐบาลอาจจะกลับไปใช้รูปแบบ50-50หากประชาชนส่วนใหญ่มองว่ามันน่าจะง่ายกว่าทั้งนี้มองว่ารัฐบาลอาจจะเพิ่มเพดานการใช้จ่ายต่อวันเป็น300ต่อวันจากเดิมอยู่ที่วันละ200บาทใช่ไหมครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถซื้อสินค้าได้หลากหลายมากขึ้นนั่นเองครับนี่ก็เป็นข้อเสนอแนะจากคุณสุรพงษ์ภัยสิทธิ์พัฒนพงษ์ที่ปรึกษาประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทครับคุณผู้ฟังครับถ้าเราดูภาพรวมของเศรษฐกิจไทยณเวลานี้โดยเฉพาะเราเดินทางมาถึงช่วงครึ่งปีหลังนี่นะครับเศรษฐกิจไทยณเวลานี้ดูไม่แย่อย่างที่คิดแต่ยังไม่ดีอย่างที่ควรนะครับ
โดยดร.ปุญญวัฒน์ศรีสิงห์จากศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์ SCB EIC นะครับหากถามว่าเศรษฐกิจไทยณเวลานี้น่ากังวลน้อยกว่าที่ประเมินเอาไว้ช่วงต้นปีหรือไม่คำตอบก็คือใช่นะครับแต่หากถามว่าเศรษฐกิจไทย

0: กลับมาเติบโตได้เต็มศักยภาพและดีพอที่จะทำให้คนส่วนใหญ่รู้สึกถึงการฟื้นตัวแล้วหรือยังคำตอบก็คือยังไม่ใช่นะครับนี่คือความย้อนแย้งของเศรษฐกิจไทยในวันนี้อย่างที่บอกเลยนะครับเศรษฐกิจไม่ได้แย่อย่างที่เคยกลัวแต่ก็ยังไม่ดีอย่างที่ควรจะเป็นนั่นเองครับซึ่งหากดูเฉพาะตัวเลข GDP การเติบโตราว 2% อาจจะถือว่าไม่เลวร้ายมากนักนะครับภายใต้แรงกดดันไม่ว่าจะเป็นสงครามตะวันออกกลางความไม่แน่นอนด้านการค้าโลกและข้อจำกัดเชิงโครงสร้างภายในประเทศแต่ว่าอย่างไรก็ดีภายใต้ตัวเลขเศรษฐกิจที่ดูดีขึ้นก็ยังมีความเปราะบางซ่อนอยู่ในหลายมิตินั่นเองครับโจทย์ต่อจากนี้ไม่ใช่เพียงทำให้ตัวเลข GDP ในปีนี้หรือปีต่อไปขยายตัวสูงขึ้นแต่ต้องทำให้การเติบโตมีคุณภาพมากขึ้นตามไปด้วยนะครับสร้างมูลค่าเพิ่มในประเทศมากขึ้นและก็ส่งผ่านไปสู่รายได้งานและโอกาสของคนในวงกว้างภาครัฐจึงต้องค่อยๆเปลี่ยนจากการประคองเศรษฐกิจไปสู่การสร้างแรงส่งใหม่ที่ยั่งยืนกว่าเดิมนั่นเองครับอย่างเช่นการแก้หนี้หรือว่าหนี้ครัวเรือนนี่นะครับคุณผู้ฟังการปรับโครงสร้างหนี้มันสามารถช่วยลดภาระของลูกหนี้ในระยะสั้นๆได้แต่ถ้าเกิดว่ารายได้รายรับของเขาเนี่ยมันยังไม่เพียงพอกับรายจ่ายความเสี่ยงที่ครัวเรือนจะติดอยู่ในวงจรหนี้มันก็ยังคงมีอยู่นะครับการแก้หนี้อย่างยั่งยืนจึงต้องเดินคู่กับการเพิ่มรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยโดยเฉพาะในกลุ่มแรงงานที่ว่างงานหรือที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างนั่นเองครับสำหรับเศรษฐกิจไทยในวันนี้มีข่าวดีนั่นก็คือเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะขยายตัวมากกว่าที่เคยกังวลนะครับแต่ว่าการเติบโตที่ดีขึ้นกลับมาพร้อมกับการฟื้นตัวที่มันไม่ทั่วถึงคำถามที่สำคัญต่อจากนี้นั่นก็คือเราจะทำยังไงให้เศรษฐกิจไทยดีอย่างที่ควรและกลับมาโตได้เท่าที่คาดหวังนะครับมิติของเศรษฐกิจเนี่ยคงไม่ได้วัดจากตัวเลข GDP แค่เพียงอย่างเดียวเพราะว่าการเติบโตที่ประเทศไทยควรคาดหวังไม่ใช่เพียง GDP ที่สูงขึ้นแต่คือการเติบโตที่ทำให้ธุรกิจไทยแข็งแรงขึ้นและก็คนไทยมีรายได้และโอกาสที่ดีขึ้นอย่างทั่วถึงตามมาด้วยนั่นเองครับตอนนี้เศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงครึ่งปีหลัง2569ฟื้นตัวอยู่บนความเปราะบางนะครับความท้าทายของภาคธุรกิจไม่ใช่แค่การพาองค์กรให้เติบโตแต่ว่ายังต้องรักษาความอยู่รอดท่ามกลางความผันผวนทางเศรษฐกิจภูมิรัฐศาสตร์และเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำหรือว่าก้าวหน้าอย่างรวดเร็วด้วยและอีกหนึ่งด้านที่สำคัญนะครับคุณผู้ฟังก็คือเรื่องของการปฏิรูปกำลังคนของไทยนักเรียนนิสิตนักศึกษาที่จบจากสถาบันการศึกษาไปแล้วก็ต้องมีคุณภาพด้วยก็ถือว่าเป็นโจทย์สำคัญนะครับที่สถาบันการศึกษาต่างๆมหาวิทยาลัยอาชีวะแล้วก็นายจ้างในแต่ละสาขาน่าจะต้องมาถกมาหารือกันและร่วมกันปฏิรูปกำลังคนนะครับดังนั้นแล้วนะครับคุณผู้ฟังเราก็หวังนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นนโยบายมาตรการต่างๆที่รัฐบาลเข็นออกมาเม็ดเงินที่อัดฉีดเข้าไปในช่วงครึ่งปีหลังเศรษฐกิจไทยจะดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราน่าจะต้องกลับมาติดตามกันอีกครั้งในโอกาสต่อไปนั่นเองครับวันนี้หมดเวลาของรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองลงเรียบร้อยแล้วนะครับต้องขอบคุณทุกท่านที่เกียรติดตามรับฟังรายการของเราทั้งผ่านคลื่นความถี่ FM 101.5 MHz และทางแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นที่แอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus ดาวน์โหลดกันได้ฟรีนะครับและที่เว็บไซต์ของเรา curadio.jula.ac.th รับฟังกันได้ทั้งในรูปแบบรายการสดหรือรับฟังย้อนหลังก็ได้เช่นเดียวกันนั่นเองครับขอบคุณคุณวิรัตแววอารามเทคนิคดูแลรายการส่วนผมอั้นนันทวัฒน์กิ่งนอกวันนี้ต้องลาทุกท่านกันไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันศุกร์หน้าเวลาเดิม 8:05 น.โดยประมาณเป็นต้นไปสำหรับวันนี้ลาทุกท่านกันไปแล้วนะครับสวัสดีครับ
1: fifty minutes เกาะติดประเด็นข่าวดำเนินรายการโดยนันท

น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์

ชุดไทยพระราชนิยมมรดกทรงคุณค่าเหนือกาลเวลาชุดไทยดุสิตตั้งชื่อตามพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเป็นชุดไทยคอกว้างไม่มีแขนเหมาะสำหรับงานราตรีสโมสรงานพิธีหรืองานพระราชพิธีเต็มยศกลางคืนเพื่อใช้แทนชุดราตรีแบบตะวันตกและให้ความรู้สึกทันสมัยกว่าแบบอื่นนอกจากนี้ยังนิยมใช้เป็นชุดเจ้าสาวในพิธีรดน้ำสังอีกด้วยองค์ประกอบของชุดไทยดุสิตได้แก่เสื้อแขนกุดเข้ารูปคอกลมหรือคอเหลี่ยมคอเสื้อนั้นกว้างทั้งด้านหน้าและด้านหลังและผ่าด้านหลังปักลวดลายด้วยดิ้นเงินดิ้นทองเลื่อมหรือลูกปัดอย่างประณีตท่อนล่างนุ่งผ้าไหมยกเงินหรือยกทองแบบหน้านางมีชายพกและคาดเข็มขัดตัวเสื้อกับผ้านุ่งจะเย็บติดกันหรือแยกกันก็ได้เครื่องประดับที่ใช้มักใช้ต่างหูสร้อยคอและแหวนสามารถเลือกเครื่องประดับอย่างไทยหรืออย่างตะวันตกตามโอกาสและความเหมาะสม

0: ิทยุเครื่องนี้เดี๋ยวนี้มันฟังไม่ค่อยจะชัดเลยติดติดดับดับมีเสียงนู่นเสียงนี่มันเป็นอะไรของมันเนี่ย
1: คุณตาก็ไม่ต้องใช้วิทยุเครื่องใหญ่แล้วก็ได้นะคะฟังในมือถือก็ได้นะคะ
0: มือถือเนี่ยนะแค่รับแค่โทรก็พอแล้วตาทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นหรอกมันจะยุ่งยากอะเซ
1: ่ไม่ยากเลยค่ะคุณตาง่ายนิดเดียวนี่ไงคะแค่หนูโหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสโหลดเสร็จกดแค่2ครั้งคุณตาก็ฟังรายการโปรดได้แล้วค่ะ
0: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอลูกแล้วต้องทำยังไงต่อ
1: ก็แค่เปิดแอปแล้วกดฟังได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยากด้วย
0: เออแค่นี้เองมันก็ง่ายดีจังมันไม่ยากนี่
1: โหลดก็ฟรีด้วยนะคะที่สำคัญชัดแจ๋ว
0: แบบนี้ตาก็ฟังวิทยุจุฬาได้ทุกที่เลยอะสิเออมันก็ดีจริง
1: ๆใช่ค่ะคุณตาพกก็ง่ายใช้ก็สะดวกฟังได้ทุกวันฟังย้อนหลังก็ได้นะคะ
0: ดีเลยลูกเย็นนี้ตาจะฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสตาชอบฟังเสียงเด็กๆเล่านิทานร้องเพลงมันน่ารักดีย
2: ิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลัง
3: แอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสจะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรืออยู่เจนไหนฟังวิทยุจุฬาผ่านมือถือง่ายๆแค่โหลดแล้วเปิดฟังได้ทันทีดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ Android และ iOS ยิ่งดาวน์โหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
1: โหลดกันเยอะๆนะคะ
4: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
5: จุฬาเรดิโอพลัสเสนอทันข่าว

ติดตามทันข่าว9นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสกับผมธนกรวัสยานนท์ครับรัฐมนตรีต่างประเทศหารือกับประธานกรรมธิการเศรษฐกิจยูเรเชียเพื่อเพิ่มพูนโอกาสทางเศรษฐกิจนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือกับบาคึจานซากินตาเยฟประธานคณะกรรมการเศรษฐกิจยูเรเชียที่สำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจยูเรเชียกรุงมอสโกประเทศรัสเซียเพื่อกระชับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียซึ่งทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงแนวทางเพิ่มพูนโอกาสทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับ EAEU โดยเฉพาะการผลักดันการเริ่มต้นเจรจาความตกลงเขตการค้าเสรีไทย EAEU FTA และการส่งเสริมความร่วมมือด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI การค้าอิเล็กทรอนิกส์ความเชื่อมโยงและพลังงานสีเขียวตลอดจนสนับสนุนให้ภาคเอกชนของทั้งสองฝ่ายทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดแม่ทัพภาคที่1ตรวจเยี่ยมการซักซ้อมของกำลังพลในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ

วันนี้พลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายปฏิบัติการและดำเนินการจัดขบวนพระบรมราชอิสริยยศได้ตรวจเยี่ยมการซักซ้อมกำลังพลผู้ถือฉัตรเครื่องสูงการซักซ้อมกำลังพลฉุดชักพระมหาพิชัยราชรถและการซักซ้อมกำลังพลแบกหามพระยานมาตร3ลำคาญซึ่งแม่ทัพภาคที่

0: แผนงานที่กำหนดอย่างเต็มกำลังความสามารถและมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กำลังใจกำลังพลที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการซักซ้อมปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ด้วยความภาคภูมิใจและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับซาอุดีอาระเบียกลับมาส่งออกน้ำมันอีกครั้งหลังช่องแคบฮอร์มุสและช่องแคบบับเอลมันเดบถูกปิดกั้นสถานีโทรทัศน์ CNBC ของสหรัฐรายงานโดยอ้างข้อมูลจากแพลตฟอร์มให้บริการข่าวกรองการสัญจรทางเรือรายหนึ่งในเบลเยียมระบุว่าซาอุดีอาระเบียขนส่งน้ำมันดิบในประเทศไปยังท่อส่งน้ำมันซูเมตของอียิปต์ที่ท่าเรืออินซอกนาในทะเลแดงที่เชื่อมถึงท่าเรือซิดีเคอรีในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนหลังช่องแคบฮอร์มุสและช่องแคบบับเอลมันเดบถูกปิดกั้นส่งผลให้ปริมาณการส่งออกของน้ำมันสำหรับของซาอุดีอาระเบียเพิ่มขึ้นกว่า2เท่าในรอบ1เดือนและส่งต่อไปยังกลุ่มประเทศผู้นำเข้าน้ำมันและอาศัยท่อส่งน้ำมันซูเมตในการส่งออกน้ำมันไปยังทะเลเมดิเตอร์เรเนียนได้ถึงราวร้อยละ50ของปริมาณน้ำมันดิบเพื่อการส่งออกส่งผลให้ซาอุดีอาระเบียส่งออกน้ำมันได้เพิ่มขึ้นเป็นวันละราว 2.3 ล้านบาร์เรลในเดือนสิงหาคมปีนี้จากราววันละ1ล้านบาร์เรลก่อนหน้านี้1เดือนและทั้งหมดนี้คือทันข่าว9นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ
1: ติดตามรับฟังทันข่าวได้ใหม่เวลา13นาฬิกา
2: จามจุรีร่วงกล่าวเราร่ำให้สำนึกในพระคุณอันอุ่นขวัญยิ่งพระกรุณาโลกประจักษ์คือรักจริงรักที่ไม่ทอดทิ้งประชาชนรำลึกรอยพระสวนซึ้งตรึงใจชาติชื่นพระราชกิจสารทานกุศลจุฬาภักจงรักพร้อมน้อมกมลอาลัยล้นพระพันปีคืนพิมานน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์ผจญ
3: เกาะติดข่าวธุรกิจไทยเทค Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง Innovative Wisdom นะคะแล้วก็ช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาของการตลาด Marketing ค่ะมีเรื่องอะไรที่น่าสนุกสนุกเกี่ยวกับการตลาดบ้างนะคะวันนี้ทุกท่านอยู่กับดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กฤตินีเพิ่มทรัพย์อาจารย์พิเศษภาควิชาการตลาดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะท่านไหนที่เป็นแฟนคลับของ Innovative Wisdom นะคะที่เราจะได้พบกันทุกวันศุกร์เนาะถ้าเป็นช่วงเวลาการตลาดนะคะครั้งที่แล้วเกดเล่าไปเรื่องของการสื่อสารสินค้ายังไงให้ลูกค้าเข้าใจได้เกี่ยวกับสินค้าเราเล่าถึงเรื่องของกล่องเครื่องปรุงหมอนเพื่อสุขภาพทำยังไงคนเห็นภาพชัดขึ้นนะคะทีนี้ตอนนี้จะเป็นตอนที่พิเศษอีกนิดนึงคือเป็นเรื่องของธุรกิจบริการค่ะเพราะฉะนั้นขออนุญาตตั้งชื่อตอนว่าสื่อสารอย่างไรให้ลูกค้าเข้าใจสินค้าเราตอนที่2ธุรกิจบริการวงเล็บผู้บริหารโรงแรมและโฮสเทลต้องดูเขียนชื่อไว้แบบนี้นะคะเป็นการโอ้โหแบบเรียกความสนใจมากๆเลยเนอะอันนี้เป็นตัวอย่างการสื่อสารยังไงให้ลูกค้าอยากมาดูคลิปเรานะคะจริงๆเก็บทำคลิปนี้ก่อนที่จะทำคลิปสัปดาห์ที่แล้วด้วยซ้ำเพราะว่ามันเกิดมาจากเพนพอยต์ตัวเองค่ะว่าช่วงอีกประมาณ2เดือนหน้าจะมีแผนไปเที่ยวเชียงใหม่นะคะแล้วอยากไปพักที่พักสบายๆสัก3คืนเก็บก็นั่งเซิร์ชที่พักเชียงใหม่เริ่มเซิร์ชจากเว็บไซต์ที่จองโรงแรมทั่วไปก่อนทีนี้พอกลับมาถ่าย Facebook ปุ๊บก็จะเจอโฆษณาของโรงแรมต่างๆยิงเข้ามาเยอะมากเลยทุกคนยิงแอดเก่งมากนะคะจะดูว่าเราหาเรื่องเชียงใหม่ปุ๊บโรงแรมก็โอ้โหยิงกันเข้ามายิงกันเข้ามาแล้วเกดก็ดูรูปเป็น10โรงแรมเลยค่ะจนมึนเพราะว่าหลายๆโรงแรมก็จะมาแบบนี้นะคะคำอันนี้เป็นคำพูดที่ทุกโรงแรมจะยิงแอดมาแล้วเกดว่าตอนนี้เกดยังแยกไม่ออกเลยสรุปยังไม่ได้จองโรงแรมสักโรงแรมเลยนะคะว่าจะไปพักที่ไหนดีถ้าเกิดท่านไหนมีที่ไหนแนะนำก็ช่วยคอมเมนต์กันมาด้วยนะคะสิ่ง

่โรงแรมยิงแอดมาแล้วเขียนจะประมาณนี้ค่ะวิวสวยอากาศเย็นสบายพักผ่อนใต้ต้นไม้สูดอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอดใช้เวลาช้าๆกับธรรมชาติแบบไม่ต้องเร่งรีบอันนี้โรงแรมแรกโรงแรมที่2ค่ะพร้อมให้ทุกท่านได้หลีกหนีความวุ่นวายแล้วมาปล่อยกายพักใจผ่อนคลายไปกับวิถีชีวิตที่ช้าลงและสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดโรงแรมที่3ที่พักกลางป่าติดริมทานและน้ำตกท่ามกลางบรรยากาศเงียบและสงบของธรรมชาติเป็นมุมพักผ่อนแสนสงบที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางป่าผืนใหญ่เป็นยังไงบ้างคะทุกท่านจำอะไรได้บ้างมันจะฟีลประมาณนี้เนาะธรรมชาติใกล้ชิดหลีกหนีความวุ่นวายอะสโลไลฟ์แล้วแทบทุกที่ก็จะวนเวียนกับคำศัพท์เซตนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนเก๋ก็แบบพักไว้ก่อนแยกไม่ออกนะคะไม่รู้ว่าจะไปพักที่ไหนดีเบื่อเหนื่อยกับการไปตามอ่านรีวิวแต่ละที่พอทุกที่ก็รีวิวดีหมดเลยแยกไม่ออกไม่มีอันไหนที่รู้สึกว่าฉันจะไปที่นี่แหละอ้าวแล้วยังไงต่อเราจะไปยังไงเราจะสื่อสารยังไงล่ะในเมื่อที่พักของพี่ที่พักของหนูก็ติดลงติดภูเขามองไปเห็นป่านี่คะอาจารย์จะให้หนูพูดอะไรได้บ้างเล่าอะไรได้บ้างนึกไปนึกมาก็เลยมาทำคลิปเล่าดีกว่านะคะโดยเทคนิคแรกที่จะแนะนำให้ทุกท่านรู้จักคือ1การสร้างแคตเทกอรีใหม่คืออะไรนะคะถ้าเราบอกว่าโรงแรมเราเป็นโรงแรมที่สงบใกล้ชิดธรรมชาติประมาณอีกประมาณ48โรงแรมในม่อนแจ่มนะคะในเชียงดาวก็จะพูดแบบนี้ใช่ไหมแล้วคำมันก็จะซ้ำๆกันนะพักผ่อนธรรมชาติเงียบสงบ slow life คำว่าสร้างแคตเทกอรีใหม่คือให้ลองคิดค่ะว่าจริงๆแล้วจริงๆแล้วที่พักของเราหรือองค์กรหรือแบรนด์ของเราเหมาะกับลูกค้าแบบไหนมากที่สุดแล้วกล้าสื่อสารออกไปทีนี้คำว่าเหมาะกับลูกค้าแบบไหนมากที่สุดให้ลองดูตัวอย่างนะคะมันจะต้องไม่เล็กเกินไปไม่นิชเกินไปแล้วก็คนเห็นภาพเช่นตัวอย่างแรกเราจะเป็นโรงแรมสำหรับคนทำงานที่อยากปิด notification อู้โรงแรมนี้จุดเด่นจริงๆขายอะไรคะมันคือความเงียบสงบมันคือการได้พักจริงๆแต่เห็นไหมมันทำให้เราเห็นภาพเนาะสำหรับคนทำงานที่อยากปิด notification เราเห็นภาพเลยว่าเป็นคนทำงานอาจจะคนรุ่นใหม่ Gen Y Gen Z ไลน์เด้งตลอดเวลาเมสเสจเตือนตลอดเวลาแล้วเราอยากจะหนีไปสักที่หนึ่งที่มันเงียบสงบจริงๆอันนี้เป็นตัวอย่างการสร้างแคตเตอรี่ใหม่เนาะไม่มีปกติมันจะมีแค่ business hotel โรงแรมสำหรับคนทำงาน family hotel โรงแรมสำหรับครอบครัวถูกไหมคะคู่รักอะไรจากนี้แค่นั้นเราสร้างกลุ่มใหม่ไปเลยโรงแรมสำหรับคนทำงานที่อยากหลีกหนีจากความวุ่นวายอยากปิดโนตินะคะตัวอย่างที่สองว่าอาจารย์โรงแรมหนูก็ไม่ได้สงบมากขนาดนั้นก็กลางๆแต่ว่าไม่ไกลจากตัวเมืองมากนะจะสร้างแคตเตอรี่ใหม่อะไรคะเชิญดูแบบนี้ค่ะที่พักสำหรับครอบครัวที่ลูกเราวิ่งได้อย่างสนุกสนานทั้งวันโอ้จริงๆแล้วมันคือกลุ่มอะไรคะลูกค้า family แต่แทนที่จะบอกแค่ว่า family มันยังไม่เห็นภาพเนาะสร้างแคตเตอรี่ใหม่ครอบครัวที่ลูกวิ่งได้อย่างอิสระทั้งวันปกติกลุ่ม family ค่ะยิ่ง family ที่มีลูกเล็กเวลาไปพักที่ไหนจะมีความเกรงใจสมมติตื่นเช้ามาพาลูกไปทานบุฟเฟ่ที่โรงแรมอาหารเช้าโรงแรมลูกวิ่งเราก็จะเกรงใจแล้วโอ๊ยตายแล้วแบบลูกไปกวนคนอื่นหรือเปล่าดูวุ่นวายนะคะบางโรงแรมก็อุปกรณ์อาจจะไม่พร้อมอาจจะไม่มีอ่างอาบน้ำสำหรับเด็กหรืออะไรแบบนี้ของเล่นเด็กก็ไม่มีนะคะทีนี้ถ้าเราเป็นโรงแรมที่ตั้งใจจะทาร์เก็ตที่กลุ่มแฟมิลี่จริงๆเราอาจจะสื่อสารแบบนี้ไปเลยก็ได้โรงแรมที่ครอบครัวคุณจะวิ่งสนุกลูกคุณวิ่งสนุกได้ทั้งวันไม่ต้องกังวลว่าจะไปรบกวนใครอันนี้ก็จะชัดขึ้นนะคะหรือแบบที่3อันนี้เกดว่าน่าจะเป็นกลุ่มที่บางท่านอาจจะนึกไม่ถึงนะคะการสร้างแคตเตอรี่โรงแรมใหม่เราจะเป็นโรงแรมสำหรับคนที่อยากตื่นเช้าอีกครั้งโอ้ฟังดีๆนะคะสำหรับคนที่อยากตื่นเช้าอีกครั้งแปลว่ากลุ่มลูกค้าเราเป็นใครคะคนที่อยากจะเคร่งเครียดคนเมืองมีปัญหาเรื่องการนอนเวลานอนทีก็นอนดึกตื่นเช้าไม่ไหวนะคะแต่เราทำยังไงให้คุณได้ชาร์จแบตนอนเต็มอิ่มได้เพราะฉะนั้นถ้าเราจั่วหัวโรงแรมว่าโรงแรมสำหรับคนที่อยากตื่นเช้าอีกครั้งแล้วเราอธิบายเพิ่มว่าเพราะเราใช้เตียงซิมมอนส์อย่างดีใช้หมอนตึดๆใช้ม่านกันแสงนะคะทำให้คุณได้หลับสนิทและตื่นเช้ามาอย่างเฟรชขึ้นแล้วเราจะมีน้ำส้มสดๆที่คั้นสดที่ทำให้คุณรู้สึกตื่นขึ้นจริงๆเห็นไหมมันจะชัดขึ้นแล้วเราจะเห็นกิมมิคที่เราอยากจะทำในโรงแรมของเราได้มากขึ้นนะคะอันนี้คือตัวอย่างเทคนิคการสร้างแคตเตอรี่ใหม่ที่นี่เกิดมีตัวอย่างจากญี่ปุ่นมาให้ทุกท่านดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างตัวอย่างจริงอาจารย์เกศจะไปเที่ยวอีกแล้วนะเมื่อกี้บอก 2-3 เดือนน่าจะไปเชียงใหม่ใช่ไหมคะปลายปีมีแผนจองตั๋วแล้วแหละว่าจะบินไปญี่ปุ่นวงเล็บอีกแล้วนะคะแล้วที่บ้านก็อยากไปที่นี่มากๆชื่อเขาชื่อว่าคิโนสกิออนเซ็นอยู่ทางเหนือของจังหวัดฮิโอโกะที่มีเมืองโกเบนะคะจริงๆมันจะอยู่ใกล้ๆเกียวโตกับโกเบก็นั่งไป2ชั่วโมง

นั่งรถไฟไป 2-3 ชั่วโมงนะคะเมืองนี้ดังอะไรเมืองนี้ดัง1ออนเซ็นเอาเก่าแก่มากเป็น100ปีนะคะก็เป็นแหล่งที่คนญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยโบราณเลยมาพักผ่อนแต่ที่ดังกว่าดังกว่าออนเซ็นคือดังปูค่ะที่นี่จะเป็นแหล่งปูอร่อยมากมีปูแบบสดๆให้เราทานนะคะทีนี้ทุกท่านนึกภาพนะคะว่าออนเซ็นมันไม่ได้มีแค่ที่เดียวเหมือนอารมณ์เราไประนองเป็นแหล่งน้ำแร่น้ำพุร้อนแต่มันไม่ได้มีแค่ที่เดียวเขาก็มีหลายแห่งใช่ไหมคะแล้วในบริเวณคินโนซากิออนเซ็นนี้นะคะก็มีโรงแรมต่างๆกว่า80แห่งด้วยกันทีนี้นึกภาพค่ะเขาอยู่พื้นที่เดียวกันเลยมีออนเซ็นเหมือนกันมีปูเหมือนกันเขาจะสร้างความแตกต่างยังไงได้ล่ะกับ80โรงแรมด้วยกันเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างสัก2โรงแรมในที่นี่นะคะที่แรกที่อยากนำมายกเป็นตัวอย่างทุกท่านดูเป็น1ในโรงแรมที่ได้รับความนิยมสูงมากที่นี่ชื่อว่าโคบายาชิยะนะคะโคบายาชิยะซึ่งเป็นเรียวกังหรือโรงแรมแบบญี่ปุ่นเนี่ยเก่าแก่เพราะก่อตั้งมาตั้งแต่สมัยช่วงปี1700นะคะก็โอ้กี่ปีมาแล้วล่ะประมาณ300กว่าปีที่แล้วนะคะแล้วเขาก็มีประวัติมาให้ดูเลยว่าตั้งแต่เป็นแผนที่ที่วาดเป็นผู้กันนะก็มีโรงแรมนี้อยู่แล้วเป็นโรงแรมเก่าแก่มากแต่เขาไม่ได้ขายความเก่าแก่เขาวางคอนเซ็ปต์หนึ่งไว้นะคะเขาสร้างเป็นแคตตากรีหนึ่งไว้เขาบอกว่าถ้าคุณมาที่นี่คุณคือคนที่รักความงามแบบญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นคอนเซ็ปต์ของที่นี่นะคะคือโอ้ภาษาอังกฤษเขาแปลแค่คำว่า explore the beauty แต่ว่าภาษาญี่ปุ่นเขาจะแปลได้คมกว่านะจริงๆภาษาญี่ปุ่นเขาแปลว่าที่พักที่จะนำคุณมาพบกับความงดงามแบบญี่ปุ่นไม่ได้พูดถึงออนเซ็นหรือปูเลยสักคำนะคะแต่เขาบอกว่าเราจะเป็นที่พักที่นำคุณมาพบกับความงดงามแบบญี่ปุ่นยังไงอ่ะอุตสึวะจานชามที่นี่เราก็ใช้จานชามแบบแฮนด์เมดตั้งแต่สมัยโบราณอย่างดีมาให้คุณได้เห็นความงามได้แล้วก็จะซูมภาพไปที่จานกับชามที่มีถ้วยมีลวดลายสวยงามมากนะคะแล้วก็ในโรงแรมจะมีการใช้วาชิหรือว่ากระดาษสาแบบญี่ปุ่นมาทำเป็นโคมไฟบ้างทำให้แสงที่ส่องเนี่ยมันดูอ่อนโยนเป็นมิดมากขึ้นโอ้โหเฟอร์นิเจอร์ที่นี่จะเป็นแบบมินิมอลเหมือนวาบิซาบิแบบญี่ปุ่นนะคะก็จะดูเรียบๆแล้วก็เป็นโรงแรมที่มีห้องสมุดค่ะทุกท่านเก๋มากนะคะเขาบอกเป็น private libraryสำหรับแขกที่มาพักนะคะก็จะมีหนังสือต่างๆมากมายและไหนๆมีห้องสมุดแล้วบางคืนเราก็จะมีอีเวนต์พิเศษคือ Poetry Night เรามาฟังบทกวีกันเถอะโอ้โหฟังกลอนไฮกุไปดูธรรมชาติไปนะคะเห็นกิ่งหลิวที่อยู่หน้าโรงแรมไปโอ้โหดื่มด่ำมากๆและตัวเลาจ์ที่ปกติโรงแรมดีๆจะมีเลาจ์ให้แขกที่ไปพักได้ใช้บริการฟรีใช่ไหมคะเขาก็จะมีเตาผิงแบบญี่ปุ่นโบราณให้ทุกคนมานั่งล้อมผิงเตากันมีโคมไฟจากกระดาษสาแสงอ่อนๆแสงสวยงามมากทำให้รู้สึกสงบจิตสงบใจเฟอร์นิเจอร์จากไม้โอ๊กนะคะที่เรียบง่ายแต่ว่านั่งสบายเป็นอย่างดีและร้านอาหารเกดชอบประโยคนี้มากเขาบอกว่า let your dinner be a poem ทำให้อาหารมือค่ำของคุณทำให้คุณช่วยให้คุณได้ดื่มด่ำกับมื้ออาหารประหนึ่งคุณได้ดื่มด่ำกับการอ่านบทกวีโอ้สุนทรีมากเลยอะค่ะนึกออกไหมคะแอนจะบอกว่าเซตปู2ตัวอร่อยจบไม่ใช่ทุกครั้งคุณจะได้ดื่มด่ำกับบทกวีซึ่งกวีกับปูยังไงยังนึกไม่ออกไม่ได้ไปพักนะคะแต่ว่าทั้งหมดที่เขาเล่ามันโยงไปกับการสร้างแคตตากรีนี้เนาะคนอื่นเขาขายปูไปสิขายความหรูไปสิขายอย่างอื่นไปสิแต่เราจะขายความงดงามแบบญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นคนที่มาพักที่นี่คือคนที่สุนทรีและ appreciate ศิลปะชอบความงดงามแบบญี่ปุ่นก็จะได้ลูกค้าทั้งคนญี่ปุ่นทั้งคนต่างชาติที่สนใจเลยนะคะอันนี้คือตัวอย่างการสร้างกลุ่ม category ใหม่หรือกลุ่ม target ใหม่ที่ชัดขึ้นให้กับโรงแรมของเราการที่เราจะหากลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่ม family กลุ่มคนทำงานไม่ผิดค่ะแต่ว่าหลายๆบริษัทหลายๆแบรนด์ใช้วิธีนี้แบบนี้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยชวนทุกท่านลองไปหากลุ่มลูกค้าใหม่แคตตากรีใหม่แล้วลองสร้างดูว่าเอ๊ะจริงๆแล้วลูกค้าแบบไหนที่เหมาะกับที่พักหรือว่าธุรกิจบริการของเราจริงๆนะคะเทคนิคที่2ค่ะขอใช้คำเห็นภาพนิดนึงขอใช้คำว่าขยี้จุดเด่นให้เห็นภาพเราตั้งจุดเด่นไว้แล้วแต่ถ้าเล่าเบาๆลูกค้านึกไม่ออกต้องขยี้ค่ะขยี้ยังไงนะคะมาดูตัวอย่างตอนต้นที่เมื่อกี้ก็บอกว่าอย่าใช้คำที่คนอื่นก็ใช้เช่นพักผ่อนธรรมชาติเงียบสงบใช้ได้นะแต่ใช้ทีหลัง
ตอนแรกมันจะต้องจั่วให้คนเห็นภาพเราเอาเทคนิคข้อหนึ่งมันผสมนะคะคือสร้างแคตตากรีใหม่สมมติเกดเลือกแล้วว่าเกดจะเป็นโรงแรมสำหรับคนที่อยากตื่นเช้าอีกครั้งตื่นเช้าอีกครั้งขยี้ยังไงดีขยี้คือการใส่รายละเอียดเข้าไปทำให้คนยิ่งเข้าใจแคตตากรีนั้นได้มากยิ่งขึ้นนะคะเช่นตื่นเช้าอีกครั้งทำอะไรบ้างน่ะ 1. เรามีเตียงดูดวิญญาณ 2. เราจะมีชาสมุนไพรให้คุณก่อนนอนโรงแรมอื่นมีเวลคัมดริงก์แต่เรามีกู๊ดไนท์ดริงก์ให้คุณดื่มชาคาโมไมล์นะคะหลับได้หรือ3บ้านพักเราเงียบสงบเพราะบ้านพักทุกหลังจะตั้งห่างกันซึ่งจริงๆแล้วโรงแรมเราอาจจะมีบางข้ออยู่แล้วนะคะแต่พอเรากำหนดแคตตากรีใหม่มันจะทำให้จุดปลีกย่อยพวกนี้มันชัดยิ่งขึ้นแล้วเรานำมาเล่าทีละข้อทีละข้อเหมือนโรงแรมความงดงามแบบญี่ปุ่นเมื่อสักครู่นี้นะคะเมื่อกี้เกิดเล่าว่าจะมีตัวอย่างโรงแรมจากคิโนซากิออนเซ็น2โรงแรมให้ทุกท่านดูเนาะมาดูโรงแรมที่2กันนะคะโรงแรมที่2เนี่ยอยู่ใจกลางเมืองคิโนซากินี้เหมือนกันนะคะเขาชื่อว่าฟูเกตสึเกียวโชนะคะฟูเกตสึเกียวโชคอนเซ็ปต์ของเขาคือเรียวกางหรือโรงแรมญี่ปุ่นที่บริหารโดยเจ้าของร้านค้าส่งอาหารทะเลฟังแล้วเราก็จะแบบปูคงอร่อยมั้งนะคะเรียวกางที่บริหารโดยเจ้าของร้านค้าส่งอาหารทะเลซึ่งในห้องเขาก็สวยงามนะคะมีแบบภาพวาดเป็นพระจันทร์เต็มดวงแบบมีระแนงไม้แนวญี่ปุ่นมินิมอลเหมือนกันแต่ดูโมเดิร์นขึ้นจากโรงแรมที่แล้วทีนี้เอาละค่ะถามทุกท่านว่าแล้วถ้าคอนเซ็ปต์มันคือโรงแรมที่บริหารโดยเจ้าของร้านค้าส่งอาหารทะเลท่านคิดว่าเขาควรขยี้จุดเด่นเรื่องอะไรดีคะแน่นอนเนาะเรื่องอาหารทะเลที่เสิร์ฟในโรงแรมงั้นทำยังไงให้ลูกค้าเห็นภาพล่ะเขาเล่าจุดเด่นค่อยๆเล่าในเว็บไซต์ในโซเชียลมีเดียของเขานะคะในเว็บไซต์เขาเขียนไว้เลยปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งเกดเข้าไปดูที่ตกใจมากคือยังไม่เห็นรูปห้องพักเลยค่ะแต่รูปแรกที่เด่นมากคือรูปปูเอารูปปูมาก่อนเลยแล้วเขาบอกว่าเราเชี่ยวชาญมากเรื่องการคัดเลือกอาหารทะเลรูปถัดไปยังไม่มีเตียงสักเตียงเลยนะคะไม่มีรูปออนเซ็นนะคะเป็นรูปกลุ่มผู้ชายใส่หมวกมีตัวเลขมายืนดูอะไรสักอย่างอยู่เกี่ยวอะไรพอไปอ่านดูปรากฏว่ามันคือรูปที่แสดงถึงการเขาเรียกอะไรคะประกวดราคาค้าส่งเหรอเวลาที่พ่อค้าค้าส่งจะมาซื้อปลาเขาก็จะมีการยกป้ายประมูลราคาประมูลราคากันเพราะฉะนั้นเราเชี่ยวชาญในการเลือกวัตถุดิบที่เหมาะที่สุดในราคาที่เหมาะสมที่สุดนะคะจากนั้นมีแต่รูปปลามีแต่รูปตลาดค้าส่งว่าเนี่ยเราเชี่ยวชาญเรื่องนี้จริงๆนะรูปต่างๆเหล่านี้ขยี้แค่จุดเดียวคือเราเก่งเรื่องอาหารทะเลวงเล็บถ้าคุณเป็นคนชอบอาหารคุณต้องชอบเรายังไม่พอนะคะจากนั้นไปจุดเด่นข้อที่2เขาบอกว่าเรามีเทคนิคแบบพ่อค้าส่งและชาวประมงที่จะทำยังไงให้อาหารทะเลออกมาอร่อยในแบบที่เหมาะกับวัตถุดิบนั้นๆที่สุดเช่นปลาฮาโมะเราจะซอยแบบละเอียดเอาก้างออกให้หมดคลุกกับซอสบวยเป็นต้นเราก็ไปอ่านเราก็อยากรู้แล้วเนาะอุ๊ยเทคนิคอะไรที่แบบปกติเราทานปลากระพงทอดน้ำปลาเอ๊ะมาที่นี่จะมีปลากระพงอะไรอย่างอื่นที่เทคนิคอร่อยขึ้นหรือเปล่าอ่ะยิ่งสนใจมากยิ่งขึ้นไปข้อที่3ต่อข้อที่3บอกว่าอาหารของเราเปลี่ยนตามซีซันนอลเราจะไม่มีการแจ้งเมนูล่วงหน้าตกปลาอะไรได้ประมูลราคาปลาหรือหอยอะไรได้เราจะเสิร์ฟให้ท่านวันนั้นสดสดกรี๊ดไหมคะกรี๊ดยังไม่พอเนาะเขาปิดท้ายด้วยตารางนี้ค่ะปึ๊บมีตารางมาเต็มเลยเป็นชื่อปูชื่อปลาเต็มเลยเช่นปลาโนโดกุโรปลาอะโคนะคะปลากระพงปลาหมึกขาวปลาไหลญี่ปุ่นหอยสังแล้วที่ตลกคือเขามีตารางเขียนระดับความหายากสมมติปูปัจจุบะหายากสุด3ดาวนะคะปลาโนโดกุโรหายากกลางๆระดับ2ปลาหมึกง่ายหน่อยเป็น1ดาวแล้วก็ระดับความแนะนำพร้อมกับปฏิทินในแต่ละเดือนเดือน1ถึงเดือน12แล้วบอกคุณเลยว่าถ้าคุณมาพักช่วงนี้คุณจะได้น่าจะได้ทานอาหารทะเลอะไรประมาณไหนบ้างตารางนี้จริงๆแล้วบอกอะไรคะบอกความเชี่ยวชาญของเขาว่าเขาว่ารู้เรื่องอาหารทะเลจริงๆและวงเล็บอาหารที่นี่ก็น่าจะอร่อยจริงๆเห็นไหมแล้วห้องพักออนเซ็นค่อยเอาไปไว้แบบหลบๆทีหลังแต่เขาชูเรื่องอาหารเป็นจุดเด่นเพราะอะไรเพราะเราเป็นร้านค้าส่งอาหารทะเลเราถึงทำอาหารได้อร่อยที่สุดไม่ได้พูดคำว่าอร่อยขนาดนั้นสักคำแต่มันเห็นความเก่งในการเลือกเทคนิคในการปรุงความเข้าใจเรื่องปลาประจำฤดูกาลนะคะเป็นต้นเห็นไหมขยี้จุดเด่นให้เห็นภาพต้องขยี้ประมาณนี้นะคะมาสู่ข้อ3กันค่ะเทคนิคที่3คือถ้าเราเป็น
องค์กรหรือเป็นแบรนด์ที่ใส่ใจอะไรบางอย่างมากๆให้เราบอกสิ่งที่เราเลือกค่ะเราตั้งใจเลือกหรือเลือกไม่ทำอะไร

บางอย่างเพราะอะไรลองยกตัวอย่างดูนะคะอยากให้ทุกท่านลองหลับตาฟังเกตนะถ้าไหนขับรถลืมตานะคะแต่ฟังไปด้วยนะคะว่าโรงแรมแบบไหนน่าสนใจกว่ากันระหว่างโรงแรมแรกค่ะฟรีบุฟเฟ่อาหารเช้าเลือกได้ระหว่างอาหารเมืองหรืออาหารตะวันตกเดินทางสะดวกมีห้องพักสำหรับครอบครัวตั้งแต่4-7คนและห้องคู่รักสำหรับ2ท่านอันนี้เป็นตัวอย่างโรงแรมที่เชียงใหม่ที่เจอนะกับอีกตัวอย่างนึงค่ะห่างจากใจกลางเมือง2ชั่วโมงไม่มีเครื่องปรับอากาศและโทรทัศน์ในห้องไม่มีเมนูอาหารล่วงหน้าเพราะเราเลือกวัตถุดิบตามฤดูกาลเราต้องการให้คุณได้โอบรับและอยู่กับธรรมชาติจริงๆไม่ต้องเอาความชอบส่วนตัวของเราเนาะแต่ลองมาดูว่าถ้าเราอ่านแบบที่1กับแบบที่2แบบไหนน่าสนใจกว่ากันคะแบบแรกมันจะดูแบบทุกไปก็มีเนาะพอนึกภาพออกเนาะฟรีบุฟเฟ่ต์อาหารเช้าเดินทางสะดวกมีห้องพักหลายแบบถูกไหมคะแต่แบบที่2เนี่ยเขาตั้งใจเลือกที่จะไม่ทำบางอย่างไม่มีแอร์ไม่มีทีวีไม่มีเมนูอาหารเรื่องหน้านะคะกลับมาถามดีๆว่าแบรนด์เราเลือกจะทำหรือไม่ทำอะไรจริงๆในการหาโรงแรมในเชียงใหม่กว่า10กว่าแห่งที่เกตเจอมีโรงแรมนึงน่าสนใจมากเขาบอกว่าเปิดรับแขกเพียงแค่12วันต่อเดือนเท่านั้นเพราะเราอยากจะอยู่กับธรรมชาติไม่อยากทำลายธรรมชาติอันเนี้ยประโยคแบบนี้แหละที่เกตจะหูผึ่งเฮ้ยเป็นยังไงน่ะ12วันเองหรอพิเศษจังเลยดูรายละเอียดต่อดีกว่าเห็นไหมคะตัวอย่างการเลือกนะคะให้เราลองเลือกประมาณไหนได้บ้างเช่นถ้าเป็นโรงแรมเราจะบอกแบบนี้ค่ะว่าโรงแรมเราไม่รับแขกที่มาเกิน2ท่านเพราะอยากให้ทุกท่านเป็นส่วนตัวและสงบหลีกเลี่ยงการปาร์ตี้อะไรเงี้ยเสียงดังถ้าเป็นร้านกาแฟจะบอกแบบนี้ว่าเราเลือกที่จะไม่มี Wi-Fi ฟรีให้ท่านเพราะอยากให้ท่านได้จดจ่อกับรสชาติกาแฟและบทสนทนาจริงๆซึ่งมันต้องใช้ความกล้าในการเลือกนะเพราะว่าบางท่านบอกว่าอุ๊ยเดี๋ยวลูกค้ามาขอ Wi-Fi อ่ะค่ะจะทำยังไงดีคะเขาไม่ใช่ลูกค้าเราค่ะเราต้องกล้าเลือกแล้วท่านจะได้คนที่ชอบเรื่องกาแฟจริงๆหรือ enjoy กับบทสนทนาเงียบๆจริงๆนะคะถ้าเป็นร้านอาหารสมมติเราจะบอกว่าเราไม่มีเมนูตายตัวนะเพราะเราเชื่อในวัตถุดิบที่สดเก็บวันนั้นทานวันนั้นอันนี้เก็บไปเจอจริงๆในร้านอาหารที่สมุยแล้วเก๋มากเพราะว่าเป็นเหมือนโอมากาเสะคือเราไม่รู้เลยเราจะได้ทานอะไรไปจะได้ทานอะไรนะคะแต่ก็จะเป็นคอสหัวหนึ่ง500หัวหนึ่ง800อะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะมีเมนูต่างๆมาให้เพราะว่าเราไปตกปลาสดจากชาวนั้นจริงๆนะคะหรือกรณีคลินิกอันนี้สมมติคลินิกเสริมสวยความงามเราจะบอกไปเลยค่ะว่าเราเลือกรับคนไข้ไม่เกินวันละ2ท่านเพราะอยากให้แพทย์ได้มีเวลาอธิบายและตอบคำถามโดยไม่เร่งรีบอย่าลืมว่าเราต้องบอกนะว่าเราเลือกที่จะทำหรือไม่ทำอะไรเพราะอะไรลูกค้าจะได้เห็นภาพหรือเข้าใจความตั้งใจเรามากขึ้นนะคะหรืออย่างตัวอีกอย่างนึงคลินิกเราเลือกรักษาเท่าที่จำเป็นเราอาจให้คุณกลับไปดูอาการก่อนแทนที่จะเริ่มรักษาไม่ต้องไปรักษาอะไรเยอะแยะไม่อยากคุณเจ็บตัวบางข้อเราอาจจะไม่ได้รักษาคุณทันทีนะมันคุณหายเองได้เราจะให้คุณไปกลับไปรักษาเองก่อนลูกค้าจะตกใจเพราะฉะนั้นให้ดูดีๆว่าแบรนด์เราเลือกจะทำหรือไม่ทำอะไรโดยโยงไปกับความเชื่อของเรานะคะขออนุญาตตอบคำถามนิสิตเนาะที่มาถามว่าเอ้าแล้วคลินิกกายภาพของเราเราจะสื่อสารยังไงดีนะเราใส่ใจมากเลยนะคะเขาใช้คำว่าใส่ใจบ่อยมากถ้าเป็นเก๋แกจะเล่าประมาณนี้ค่ะสมมุติอันนี้เมคขึ้นมานะคะจุดเด่นของเราคือเรามีนักกายภาพบำบัดเรามีแพทย์แผนไทยเรามีการฝังเข็มแบบจีนเรามีเทคโนโลยีต่างๆเช่นเครื่องช็อคเวฟและอัลตราซาวด์เพราะฉะนั้นเราต้องกลับมาถามก่อนว่าแล้วเราทำสิ่งต่างเหล่านี้ไปเพื่ออะไรความเชื่อของเราคืออะไรต้องบอกแบบนี้ค่ะสื่อสารกับลูกค้าแบบนี้ว่าเราเชื่อว่าเช่นนะเราเชื่อว่าการรักษาไม่ควรเป็นอีกหนึ่งงานของคนไข้เราจึงเตรียมการรักษาไว้3ศาสตร์และเลือกวิธีรักษาที่เหมาะสมกับคุณที่สุดเพื่อให้คุณได้เหนื่อยน้อยที่สุดเจ็บตัวน้อยที่สุดและหายเร็วที่สุดมีแพทย์แผนไทยฟังเข็มแบบจีนเทคโนโลยีต่างๆเห็นไหมพอเราเล่าจากฝั่งขวาคือความเชื่อลูกค้าจะโอ้จริงด้วยจริงด้วยแล้วถึงค่อยฟังรายละเอียดของเราได้มากกว่านะคะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นเราเห็นไปแล้ว3เทคนิคกันเนาะทวนนะคะช่วงท้ายฟังเพลินๆอีกแล้วนะคะช่วงท้ายเรามีเทคนิคอะไรบ้างวันนี้ที่เราเรียนไปนะคะข้อแรกคือ1สร้างแคตตากรีใหม่อย่าบอกว่าเป็นโรงแรมสำหรับคู่รักให้บอกไปเลยว่าโรงแรมสำหรับคนที่อยากจะตื่นเช้าอีกครั้ง2ขยี้จุดเด่นให้เห็นภาพเมื่อเราเจอจุดแคตตากรีใหม่แล้วขยี้ใส่รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับแคตตากรีใหม่นั้นหรือลูกค้าให้มากขึ้นไปอีกนะคะ3
ให้บอกสิ่งที่เลือกบอกความเชื่อของเราแล้วเลือกที่จะทำอะไรไม่ทำอะไรเพราะอะไรก็จะช่วยให้ลูกค้าอินหรือว่าผูกพันเข้าใจเรามากยิ่งขึ้นนะคะนั่นเองก็จบไปแล้วค่ะกับตอนนี้นะคะหวังว่าจะทำให้ท่านได้เห็นภาพมากขึ้นและเกิดไอเดียมากขึ้นกับตอนสื่อสารอย่างไร

0: ให้ลูกค้าเข้าใจสินค้าเราตอนที่ธุรกิจบริการในตอนที่2นั่นเองส่วนท่านไหนที่มาฟังคลิปนี้แล้วแต่เอ๊ะเราทำสินค้าที่จับต้องได้นี่นาลองย้อนกลับไปฟังตอนที่แล้วนะคะในทาง YouTube ได้ว่าเอ๊ะถ้าสินค้าจับต้องได้เรามีวิธีการสื่อสารยังไงให้ลูกค้าเห็นภาพได้บ้างก็หวังว่าจะเป็นคำตอบให้กับลูกศิษย์ที่น่ารักของเกตแล้วก็เป็นคำตอบให้กับหลายๆท่านในตอนนี้ค่ะสำหรับวันนี้อาจารย์เกตกฤตินีเพิ่มทรัพย์ขอลาไปก่อนนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: เกาะติดข่าวธุรกิจไทยเทค Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: ในวันที่โลกหมุนเร็วขึ้นหลายครั้งที่ใจเราหลงลืมความสงบที่แท้จริง
3: มาร่วมค้นหาพลังแห่งความสุขทางใจเริ่มต้นเช้าวันอาทิตย์ด้วยหลักธรรมคำสอนดีๆกับรายการศาสตร์สร้างสุขพื้นที่ของความสงบและเรียนรู้หลักคำสอนจากทุกศาสนาโดยอารดาสุคนทสิทธิ์และแขกรับเชิญพิเศษทุกวันอาทิตย์8โมงเช้าทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 ศาสตร์สร้างสุขเพราะศาสนาคือแสงนำทางของหัวใจ
4: หนูกำลังจะถึงบ้านแล้วนะเนี่ยข้ามทางม้าลายไปก็เข้าซอยบ้านแล้วค่ะไว้เจอกันนะคะแม่บ๊ายบายค่ะโหวันนี้รถเยอะจังเลยแถมยังขับเร็วมากๆด้วยเฮ้ยไม่เป็นไรเรารอให้รถซาลงก่อนแล้วกันไม่รีบโอเคทางโล่งละรีบเดินดีกว่า

0: ชะลอรถเหยียบเบรกและรอให้คนข้ามถนนด้วยทางม้าลายทุกครั้งเพราะพวกเขาก็มีครอบครัวมีคนที่รอให้พวกเขากลับบ้านเหมือนกับพวกคุณทุกคนใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังห่วงใยใส่ใจผู้อื่นอยู่เสมอด้วยความปรารถนาดีจากจุฬาเรดิโอพลัส
1: คลินิก 101.5 เยียวยารักษาป้องกันครบครันเข้าทันทุกมิติสุขภาพทุกวัน 9:30 น.ถึง 10:00 น.ดำเนินรายการโดยทีมนลิตพัฒน์รบพิรมและทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการคลินิก 101.5 พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ไปจนถึงวันศุกร์ทาง FM 101.5 MHz สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือจุฬาเรดิโอพลัสค่ะพบกันเป็นประจำแบบนี้ทุกๆวันในช่วงเวลาประมาณ 9:30 น.ไปจนถึง 10:00 น.เป็นประจำทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยังคงมีเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจมาฝากคุณผู้ฟังกันเป็นประจำทุกๆวันด้วยแล้ววันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันรันพิมพ์ลลิตพัฒน์รภาภิรมรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะคุณผู้ฟังคะเป็นประจำทุกๆวันศุกร์ยังคงมีท่านคณาจารย์จากคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหมุนเวียนเปลี่ยนกันมาให้ความรู้กับคุณผู้ฟังเป็นประจำด้วยแล้ววันนี้นะคะต้องบอกว่าอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆค่ะเป็นเรื่องราวที่เชื่อว่าหลายท่านติดตามข่าวนะคะเมื่อเดือนที่แล้วนะคะช่วงประมาณกลางๆเดือนเนี่ยก็จะมีข่าวสำหรับร้านนะคะที่เป็นสถานบันเทิงบริเวณลาดพร้าวเนี่ยนะคะเกิดเหตุเพลิงไหม้ซึ่งก็มีผู้เสียชีวิตไปนะคะจำนวนค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะ20กว่ารายด้วยกันแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะ60กว่ารายเลยต้องบอกว่าเหตุการณ์นี้ค่อนข้างเป็นอีกหนึ่งข่าวที่สะเทือนใจสำหรับผู้ที่ติดตามข่าวสารแล้วก็หลายๆคนมีความรู้สึกในใจทั้งรู้สึกกังวลรู้สึกไม่ดีรู้สึกเสียใจรู้สึกเครียดหรือว่าอาจจะรู้สึกโกรธด้วยจริงๆหลากหลายความรู้สึกมากๆที่เกิดขึ้นนะคะเพราะเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ทำให้เรารู้สึกหดหู่ใจเป็นอย่างมากวันนี้ค่ะต้องบอกว่านะคะเราจะมาหาหนทางในการที่จะดูแลจิตใจตัวเราเองรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองแล้วก็จะมีวิธีการปรับอารมณ์หรือว่าเยียวยาจิตใจให้เราใช้ชีวิตในแต่ละวันอย่างมีความสุขได้อย่างไรบ้างไม่เพียงแค่ข่าวเพลิงไหม้นะคะก่อนหน้านี้มีหลายข่าวทั้งสงครามที่เกิดขึ้นในระดับมหาภาคก็คือระดับโลกของเราด้วยหรือภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภูเขาไฟมีการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกต่างๆด้วยนะคะวันนี้

0: เราจะมาปรับอารมณ์ตัวเรายังไงดีดูแลจิตใจยังไงบ้างนะคะทางรายการได้รับเกียรติค่ะจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พานิตาเสือวรรณศรีค่ะท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้เกียรติสละเวลามาร่วมพูดคุยกันกับเราในรายการนะคะและขณะนี้ท่านอาจารย์พานิตาอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีคุณรัตน์ค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะ
0: ค่ะอาจารย์คะช่วงนี้คือหลายคนบอกว่าตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาคือต้องบอกว่าเดือนที่แล้วเนี่ยมีการติดตามข่าวก่อนหน้านั้นก็มีหลากหลายข่าวที่เด็กอายุ11ขวบนะคะอันนี้ขออนุญาตอาจารย์แล้วก็คุณผู้ฟังเล่าเป็นเล่าข่าวไปก่อนนะคะว่าขับรถกระบะเนี่ยไปชนพระภิกษุสงฆ์ซึ่งเดินธุดงค์อยู่บริเวณริมถนนแล้วก็คือพระเนี่ยก็มีการแบบเสียชีวิตไปนะคะ10กว่ารูปนะคะทีนี้ข่าวนั้นก็ทำให้ชาวพุทธค่ะพุทธศาสนิกชนก็เริ่มรู้สึกว่าหดหู่ใจนะคะเป็นข่าวที่ทำให้หลายคนเศร้าสลดนะคะแล้วก็คนในครอบครัวของพระภิกษุเหล่านั้นก็จะเสียใจอยู่แล้วนะคะก็มีหลายๆฝ่ายออกมาคอมเมนต์แล้วก็มีเรื่องของอาการโกรธเคืองทั้งครอบครัวของเด็กเองหรืออะไรก็ตามแต่รวมถึงค่ะถัดมาหลังจากนั้นก็มีข่าวเพลิงไหม้ที่ทั้งคนที่เป็นพนักงานร้านสถานบันเทิงนั้นหรือว่าคนทำงานในนั้นนะคะรวมถึงนักท่องเที่ยวเองเนี่ยหรือนักร้องนะคะก็เสียชีวิตด้วยนะคะเพราะว่าเป็นเหตุเพลิงไหม้ที่ค่อนข้างจะรุนแรงเลยค่ะอาจารย์วันนี้นะคะหลายคนพอติดตามข่าวรู้สึกเครียดแน่นอนต้องเกิดความเครียดเกิดความกังวลใจบางคนเกิดอาการที่เขาเรียกว่าโกรธเคืองขึ้นมานะคะคือบางทีเราไม่รู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองแต่ว่าจริงๆบางคนก็รู้เท่าทันอารมณ์คือเสพข่าวแล้วก็ใช้วิจารณญาณนะคะในการติดตามรับชมข่าววันนี้อยากให้อาจารย์พูดถึงเรื่องนี้กันนิดนึงเรื่องของอารมณ์ของคนเรานะคะบางทีติดตามข่าวนี้รู้สึกเศร้าสลดใจติดตามข่าวนี้รู้สึกหดหู่ใจติดตามข่าวนี้รู้สึกสงสารติดตามข่าวนี้แล้วอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเรามีอารมณ์ไปกดเคืองหรือบางคนอาจจะติดตามข่าวดีๆพอเรื่องราวดีๆก็รู้สึกมีความสุขตามนะคะฉะนั้นเราสื่อเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีบทบาทสำคัญในยุคปัจจุบันแต่อยากให้อาจารย์เล่าถึงเขาเรียกว่าอารมณ์ของคนที่อาจจะคล้อยตามเรื่องของข่าวต่างๆแล้วก็เราจะหันมาดูแลจิตใจของเราหรือรู้เท่าทันอารมณ์และปรับอารมณ์ให้กลับมาเป็นปกติรวมถึงใครที่รู้สึกเศร้าหดหู่โมโหโกรธแล้วจะทำยังไงให้เราหายอารมณ์เหล่านั้นแล้วก็เยียวยาจิตใจตัวเรายังไงดีคะจันคะเรียนเชิญเลยค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะคุณรันจริงเนอะว่าที่ผ่านมามีหลายข่าวแล้วจริงๆอ่ะเราคุยถึงอนาคตแหละเพราะจริงๆแล้วข่าวเหล่านี้มันก็เหมือนเป็นข่าวสังคมที่มันเกิดขึ้นใช่ไหมคะทั้งข่าวอาชญากรรมอุบัติเหตุหรือว่าการสูญเสียต่างๆดังนั้นเนี่ยก็เลี่ยงไม่ได้แหละว่าที่ผ่านมาหรืออนาคตเราก็คงจะเจอข่าวเหล่านี้เรื่อยๆเหมือนกันนะก็เป็นธรรมชาติของชีวิตทีนี้บางทีถ้าเราใช้คำแบบไม่ใช่ใช้คำวิชาการนะใช้คำคนทั่วไปเราก็บอกว่าบางทีอ่านแล้วมันอินนะเวลาที่บอกว่ารู้สึกโกรธตามไปด้วยรู้สึกเสียใจรู้สึกสลดรู้สึกหดหู่เนี่ยมันคือ เรามีส่วนร่วมความอินก็คือตัวเราอารมณ์เราเนี่ยมันมีส่วนร่วมกับสิ่งที่เกิดขึ้นทีนี้ตะกี้ที่คุณนันพูดนี้ถูกต้องแน่ๆอย่างหนึ่งคือเราต้องเริ่มจากการเรารู้ไหมว่าเรารู้สึกยังไงก่อนดังนั้นเนี่ยสิ่งแรกของการนำไปสู่ว่าเราจะดูแลความรู้สึกเรายังไงเนี่ยเราอาจจะต้องลองค่อยๆพิจารณาว่าความรู้สึกของเรามันคือเสียใจสงสารเขาเนอะเสียใจเวลาเห็นคนเกิดอุบัติเหตุเรารู้สึกหดหู่เสียใจคราวนี้หดหู่เนี่ยก็ลองแตกออกมาอีกว่าหดหู่ในที่นี้คืออะไรเช่นมันประกอบไปด้วยความรู้สึกเหมือนสงสารอย่างเดียวไหมหรือว่ามันมีความกลัวกังวลมันจะเกิดขึ้นกับเราวันนึงไหมมันจะเกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวเราไหมดังนั้นถ้าเราพอค่อยๆวิเคราะห์ความรู้สึกของตัวเองมันก็จะนำไปสู่แบบเหตุผลว่าทำไมสิ่งนี้มันสำคัญเพราะว่าอย่างบางครั้งเนี่ยเราแค่พูดว่าเฮ้ยมันรู้สึกแย่แล้วออโตเมติกทอทก็คือความคิดอัตโนมัติเนี่ยบางครั้งเราจะไปหาทางป้องกันงั้นหลังจากนี้ไม่ไปเที่ยวละ หรืออันนี้มันเป็นชีวิตเราเนอะเราตัดสินใจมันก็อาจจะไม่เกิดปัญหาอะไรมากมายแต่ถ้าเกิดว่าอย่างถ้าใครมีลูกๆหลานๆห้ามละหลังจากนี้เห็นไหมเนี่ยไป แล้วมันก็เป็นอุบัติเหตุทีหลังไม่ให้ไปแล้วแล้วก็เลยห้ามลูกห้ามหลานของตัวเองออกไปเที่ยวใช่ไหมคะอาจจะไม่ใช่แค่เที่ยวร้านกินดื่มอาจจะเที่ยวอย่างอื่นด้วยเลยทีนี้อย่างก่อนหน้านี้ก็จะมีแบบปีใหม่ปีใหม่คนเยอะเกิดเหตุการณ์อะไรแล้วเหยียบกันตายแล้วก็เลยบอกว่างั้นปีใหม่ห้ามไปไหนอย่างเงี้ยพอมันเป็นแบบเนี้ยมันเป็นเพราะว่ามันมาจากความกลัวเราละแล้วพอเรากลัวเราไม่อยากให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคนที่เรารักเราเลยห้ามเขาไม่ให้ทำอะไรต่างๆซ
0: ึ่
1: งถ้าในมุมอย่างดิฉันเป็นนักจิตวิทยาการปรึกษาเนอะเราก็เลยบอกว่าอันนี้มันก็เอ็กซ์ตรีมไปค่ะก็คือมันเกินไปนิดนึงคือการที่เราพยายามที่จะป้องกันเนี่ยแล้วเราเลยไม่ให้ใครทำสิ่งนั้นอย่างเด็ดขาดเนี่ยมันเหมือนจะป้องกันไม่ให้เขาเผชิญกับเหตุการณ์เลวร้ายข้างนอกได้แต่ว่าความรู้สึกข้างในความหดหู่ทีนี้กลายเป็นว่ารู้สึกว่าตัวเองไปหาเพื่อนไม่ได้รู้สึกโดดเดี่ยวรู้สึกอาจจะกระทบความสัมพันธ์ในบ้านอีกรู้สึกทะเลาะกับพ่อแม่ทำไมต้องมายุ่งกับชีวิตเราขนาดนี้เสียความสัมพันธ์ไปอีกหรือว่ารู้สึกว่าชีวิตเราเริ่มพอโดดเดี่ยวเริ่มซึมเศร้าอย่างเงี้ยคือมันก็สามารถทำให้เกิดปัญหาอื่นตามมาได้ถ้าเรามีวิธีการแก้ปัญหาที่มันเอ็กซ์ตรีมสุดโต่งเกินไปอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราพอเริ่มเข้าใจตัวเองว่ามันคือความกลัวเนอะแล้วเรากลัวสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับคนที่เรารักก็เพราะว่าเรารักเขาเราแคร์เขาเราอยากให้เขาปลอดภัยดังนั้นคือพอเราเริ่มรู้ความรู้สึกเหล่านี้มันก็จะได้ไปสู่พอเรารู้เหตุแห่งทุกข์คล้ายกับดึงพุทธศาสนามานิดนึงเหตุแห่งทุกข์เราก็นำไปสู่ว่าปัญหาในการป้องกันจัดการกับความทุกข์นี้มีอะไรบ้างเช่นเราอาจจะให้เขาไปอยู่แหละแต่ว่าให้เวลาไปไหนนะคุณต้องดูดีๆนะว่ามันมีทางออกเกิดอะไรขึ้นคุณเดินออกมาได้นะคุณต้องมีสตินะเราสอนการที่แต่ละคนต้องดูแลตัวเองอย่างไรในสถานการณ์ขับขันเนี่ยสิ่งที่เราทำได้อาจจะให้วิชาความรู้ด้านการป้องกันตัวเองด้านการดูแลตัวเองเนี่ยไม่ทำอะไรที่มันเสี่ยงเกินไปแล้วอย่ากินเยอะจนเมาขาดสติแล้วคนต้องหิ้วเราไปนะขนาดนั้นคงไม่มีใครหิ้วเราแล้วแหละเขาคงเอาตัวเองก่อนอย่างเงี้ยคือดังนั้นเหล่านี้เราอาจจะเป็นสิ่งที่เราช่วยเป็นเกราะป้องกันเขาได้มากกว่าที่จะห้าม
0: ค่ะ
1: ตั้งแต่แรกดังนั้นอันนี้ก็จะเป็นจุดสำคัญอันที่หนึ่งอันที่สองอย่างบางคนเวลาฟังข่าวเหล่านี้ค่ะอย่างบางครั้งพอเราจะอยากรู้เฮ้ยไหนมันเกิดอะไรขึ้นไปหารูปกราฟิกมาดูไปหาคลิปมาดูยิ่งดูยิ่งกลัวยิ่งดูยิ่งสะเทือนใจเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องลิมิตตัวเองไม่ต้องไปหารายละเอียดเยอะแยะก็ได้มันไม่ได้มีประโยชน์หรืออาจจะถามตัวเองว่าเราอยากรู้ดีเทลเพราะอะไรอย่างบางคนเห็นมีเพื่อนอาจารย์อย่างเงี้ยค่ะเขาก็เล่าให้ฟังว่าในโลกออนไลน์เนี่ยมันก็มีคนที่เขาอยากรู้ว่าทำไมไฟมันเหมือนแบบพุ่งออกมาแรงขนาดนั้นในเชิงวิชาการใช่ไหมคะในเชิงวิชาการมันเกิดอะไรขึ้นอันอย่างอันเนี้ยถ้าเราบอกว่าเราอยากรู้เพราะว่ามันเป็นการเพิ่มความรู้ให้กับตัวเองเป็นแบบอยากมีความรู้เป็นกิ๊กเรื่องนี้อย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรก็รู้ไปก็เพิ่มพูนความรู้แต่ถ้าพอรู้แล้วก็ไปด่าเขาไม่สมมุติเนอะยิ่งโมโหยิ่งแบบทำไมถึงทำแบบนี้ทำอะไรเงี้ยอันเนี้ยมันกลายเป็นว่าเราเริ่มอินแล้วพอเราโกรธเนี่ยมันกลับมาว่าเราโกรธเพราะอะไรอย่างบางคนเนี่ยมันคือโกรธเพราะมาจากความกลัวก็คือเรารู้สึกว่าถ้ามันเหมือนกับถ้าสิ่งนี้มันไม่เกิดขึ้นชีวิตฉันจะปลอดภัยถึงแม้ว่าฉันไม่เคยไปเที่ยวเลยนะแต่ว่ามันเป็นความเชื่อมโยงว่าถ้าสถานการณ์ถ้าสถานบันเทิงถ้าร้านอาหารเขาทำแบบนี้เราจะได้รู้สึกปลอดภัยเพราะเขาไม่ทำเราเลยโกรธเขาทำให้เราไม่เคยไปที่นี่เลยแหละแต่เราคิดเผื่อละว่าอนาคตวันหนึ่งมันจะต้องไม่เกิดกับเราแล้วมันบางทีความโมโหมันก็มาจากความกลัวด้วยเช่นกันนะคะอันนี้คือถ้าเราพูดถึงคนที่เป็นคนข้างนอกที่เราไม่ได้รู้จัก คนเหล่านั้นเนอะคือถ้าสมมติว่าเป็นญาติพี่น้องเพื่อนเราโมโหเราโกรธอันเนี้ยเข้าใจได้ในแง่ว่าเออมันมีความผูกพันมีความเชื่อมโยงมีความรักใช่ไหมคะกับคนที่เป็นเหยื่อต่างๆเสียชีวิตอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นอย่างอันเนี้ยความการสูญเสียอารมณ์โกรธอารมณ์เสียใจมาจากการสูญเสียเนี้ยเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ถ้าเป็นอย่างนั้นก็คือเหมือนก็ดูแลตัวเองพูดคุยกับนักจิตวิทยากับใครที่สามารถที่จะช่วยผ่อนคลายความรู้สึกนี้ของเราได้แต่ถ้าสมมติว่าเป็นแบบอันนี้กลุ่มนึงเนาะแต่ถ้าเป็นอีกกลุ่มนึงที่เป็นกลุ่มโซเชียลที่ไม่ได้รู้จักใครแต่ว่าเราโอ้โหด่าไว้ก่อนอะไรเงี้ยบางครั้งเราอาจจะกลับมาดึงสติตัวเองนิดนึงเพราะบางครั้งการที่เรามีอารมณ์แบบนี้มันกลายเป็นว่าเราสร้างความเครียดให้กับตัวเองโดยที่ไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นการที่เราโพสต์ต่อว่าการที่เราโพสอะไรเงี้ยมันไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาอะไรมันไม่ได้มีใครที่จะมาอ่านคอมเมนต์เราแล้วก็อ๋อนี่งั้นฉันต้องแก้ไขแล้วเพื่อเธออะไรเงี้ยดังนั้นมันไม่ได้มีประโยชน์แต่มันกลายเป็นว่าเราเหมือนหาทางระบายอารมณ์โกรธของเราแล้วจริงๆแล้วเนี่ยตามหลักตามหลักจิตวิทยาตามหลักงานวิจัยยิ่งเราระบายแบบนี้มันไม่ได้ช่วยให้อารมณ์โกรธหายไปมันยิ่งทำให้เรารู้สึกแย่ขึ้นไปอีกแล้วถ้าดีไม่ดีมีคนมาเถียงเราในโลกออนไลน์ที่เราไม่รู้ตัวเราก็เถียงเราเขากลับกลายเป็นสงครามโซเชียลโดยที่ไม่จำเป็น
0: ค่ะ
1: เนี่ยดังนั้นพอมันเป็นแบบนี้เราอาจจะย้อนกลับมาก่อนว่าที่เรากลัวที่เราโมโหเพราะอะไรที่เรากลัวเพราะอะไรแล้วการใช้ชีวิตของเรามาณปัจจุบันเนี้ยตัวเราเองเนี่ยเราใช้ชีวิตอย่างมีสติในแง่ของการป้องกันเหตุต่างๆให้กับตัวเราอย่างเงี้ยอย่างดีพอแล้วไหมนะนะคะเพราะนั้นถ้าเรามันเหมือนกับว่าเรากลับมาโฟกัสถึงสิ่งที่เราควบคุมได้อันนี้จะเป็นประโยชน์มากกว่าดังนั้นถ้าตัวเราเองเวลาไปไหนเวลาแบบใครบอกว่าสมมติยกตัวอย่างอย่างเวลาเราไปตามที่ต่างๆไปโรงหนังอย่างเงี้ยเราพอเราเคยสังเกตไหมว่า emergency exit มันอยู่ตรงไหนเวลาเราไปห้างเราเคยสังเกตไหมว่าบันไดหนีไฟอยู่ตรงไหน
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นประโยชน์มากกว่ากับการที่ถ้าเราค่อยๆเราเรียนรู้จากเหตุการณ์เหล่านี้เพื่อตัวเราเองในการที่ว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเรารู้ว่าเราจะต้องทำอะไรอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นอันนี้คือในแง่ของการให้ความสำคัญกับสิ่งที่เราควบคุมได้ทีนี้แล้วถ้ามันเกิดไปแล้วอ่ะความรู้สึกมันเกิดขึ้นแล้วทำยังไงดีดังนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็กลับมาเนอะว่าบางทีเราจะรู้สึกว่าโหเหตุการณ์มันมีอีกละเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกละทำไมเกิดบ่อยจังอะไรเงี้ยแต่จริงความรู้สึกที่มันรุนแรงมันอาจจะไปได้ว่าพอเหตุการณ์อะไรที่สังคมให้ความสนใจหลายสื่อก็ประโคมข่าวนี้ใช่ไหมคะซ้ำๆทุกวันรายงานเงี้ยตัวเลขยังไม่นิ่งเอารายงานแล้วอาจจะมีตัวเลขใหม่บางทีเนี่ยมันไม่ได้เหตุการณ์เหล่านี้มันไม่ได้มีความแล้วมันไม่ได้ถึงขนาดที่ทำให้มันเกิดความเสี่ยงแบบที่ถ้าเราก้าวออกจากบ้านไปนี่ต้องตายแน่เลยอะไรเงี้ยคือมันไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าพอเรารับสื่อจากทุกช่องทางทีวีก็ดู Facebook ก็เช็คX ก็เช็คInstagram ก็ขึ้นคือดังนั้นพอมันเป็นแบบนั้นเนี่ยมันยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าเหตุการณ์นี้มันกระทบเราเยอะดังนั้นเนี่ยอย่าไปรับหลายๆอ่านอะไรซ้ำๆดังนั้นถ้าเรารู้ว่ามีเหตุการณ์นี้โอเคครั้งหน้าเราจะต้องทำยังไงถ้าเป็นตัวเราครั้งหน้าเวลาเราไปไหนเราต้องเช็คนะว่า emergency exit มันอยู่ตรงไหนยังไงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราช่วยเหลือตัวเราเองได้อะไรเงี้ยค่ะนี้ถ้าคนอื่นรอบข้างสมมติถ้าเราบอกว่าเออตัวเราไม่อะไรหรอกแต่คนอื่นรอบข้างเขาอินอะทำไงดีนั้นเราก็ต้องค่อยๆเตือนเขาเหมือนกันหรือว่าเรามีคนรอบข้างโดยเฉพาะพ่อแม่ผู้สูงอายุอ่านข่าวหรือความดันขึ้นนะเราก็เราพาเขาไปเที่ยวบ้างไปออกนอกบ้านทำกิจกรรมอื่นๆไม่ให้เขาต้องนั่งอยู่แต่กับหน้าจอเสพข่าวสังคมทุกวันทุกวันทุกวันแล้วมันก็จะหดหู่ทุกวันทุกวันทุกวันดังนั้น สิ่งเหล่านี้มีกิจกรรมอื่นๆที่ทำด้วยการสร้างความรู้สึกดีๆให้เกิดขึ้นว่าชีวิตเรามันมีเรื่องดีๆมากกว่าด้วยนะอย่างเงี้ยค่ะเราจะได้ไม่โฟกัสแต่กับสิ่งที่มันทำให้เราหดหู่ดังนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เราพอจะช่วยปรับอารมณ์คนรอบข้างเราได้เช่นกันค่ะ
0: ค่ะอาจารย์ขาทีนี้บางคนบางครั้งเนี่ยคือถ้าเกิดฟังรายการปุ๊บก็รู้สึกว่าปรับตัวได้นะคะนำความรู้ตรงนี้ไปปรับใช้ว่าอ่ะอันดับแรกเลยคือเราต้องมีสติก่อนรู้เท่าทันว่าเราเนี่ยเริ่มรู้สึกแบบนี้เท่าทันอารมณ์ตัวเองก่อนแล้วก็ลองหาวิธีดูอย่างเช่นไม่ต้องไปห้ามนะคะอย่างที่อาจารย์บอกว่าบางทีผู้ใหญ่ก็จะห้ามนะคะว่าห้ามไปเที่ยวห้ามนั่นห้ามนี่แต่ว่าลองหาเกราะป้องกันดูนะคะว่าไปแล้วยังไงต้องมองช่องทางออกนั่นนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยนะ
1: คะ
0: ทีนี้ค่ะหลายๆคนบางทีแบบว่าเขาเรียกว่าไม่รู้ตัวว่าเราติดที่จะควบคุมติดที่ออกคำสั่งติดที่จะห้ามติดในการบังคับแล้วทำให้เด็กๆเนี่ยก็รู้สึกอึดอัดหรือว่าบุตรหลานอย่างเงี้ยนะคะตรงเนี้ยคือขอถามอาจารย์แบบอาจารย์นอกเหนือจากสิ่งที่อาจารย์เขาเรียกว่าให้แนวคิดว่าสำหรับคุณผู้ฟังอาจจะปรับตัวเองแต่กรณีคุณผู้ฟังเนี่ยเราไม่ได้เป็นแบบนั้นคือเรามีสติเรารู้เท่าทันตัวเราแต่เราอยากเอาความรู้ตรงเนี้ยไปบอกต่อคืออยากจะให้บุคคลที่เรารักเนี่ยเขาเปลี่ยนตัวเองหน่อยเพราะว่าดูข่าวแล้วคล้อยตามอารมณ์แบบอารมณ์นำเลยนะคะคล้อยตามข่าวเสพข่าวแล้วมีความโกรธมีความโมโหแล้วก็มาบังคับมาออกคำสั่งมาห้ามแบบนี้ค่ะอาจารย์ทีนี้เราจะเปลี่ยนเขายังไงดีถ้าเขาอาจจะไม่ได้เริ่มที่อยากจะเปลี่ยนตัวเขาเองหรือนะคะอยากขอเทคนิควิธีในการที่จะบอกผู้ใหญ่อันที่ว่าหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเป็นผู้ใหญ่ที่เรารักนี่แหละอยากจะให้เขาปรับตัวเองเขาจะได้ไม่คล้อยตามอารมณ์ของเขารู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองหรือว่าเขาจะได้มีวิธีในการปรับเปลี่ยนอารมณ์ตัวเขาเนี่ยให้เบาขึ้นแล้วก็เปลี่ยนการบังคับเป็นการให้ความเข้าใจแล้วก็อาจจะไม่ได้ห้ามแล้วก็อาจจะให้เทคนิควิธีหรือให้พวกเราสังเกตไปดูหนังดูซิทางออกอยู่ตรงไหนทางออกฉุกเฉินไปยังไงทางหนีไฟอย่างเงี้ยจะได้สังเกตด้วยที่อาจารย์ให้เทคนิคมาแต่ถ้าเราอยากเอาเทคนิคเหล่านี้ไปให้คนรอบตัวเราเขาได้แบบเรียนรู้แล้วก็เปลี่ยนตัวเองเนี่ยค่ะอาจารย์มันมีวิธีการไหมคะที่จะส่งต่อยังไงดีหรือสื่อสารยังไงให้เขารู้สึกว่าเราไม่ได้ไปสอนเขาแล้วเราก็ไม่ได้จะบังคับหรือว่าให้เขาเปลี่ยนได้ทันทีแต่แค่อยากจะให้เขาลองเปลี่ยนดูอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์บางทีเขาไม่รู้ตัวจริงๆอย่างเงี้ยค่ะ
1: อันนี้ในต่างชาติเราจะแทนว่ามีเล่นดอลลาร์ควีชั่นยากแอบยากเฮ้ยพยาเพราะอะไรเพราะว่าอย่างกฎพื้นฐานเนอะของจิตวิทยาเวลาดิฉันเข้ามาเรียนตั้งแต่ปตรีไงอาจารย์เขาจะสอนว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนคนที่เขาไม่อยากเปลี่ยนได
0: ้โอ้อันนี้เรื่องจริงค
1: ่
0: ะ
1: แต่ทีนี้อ่ะเราจะพอจะเตือนสติเขาอย่างไรได้บ้างอ่ะถ้าเราบอกว่าบางครั้งเนี่ยบางครั้งมันอาจจะเพราะว่าบางคนโฟกัสไปที่ความปลอดภัยทางกายตะกี้อย่างที่ดิฉันบอกว่าเราอาจจะแบบจับเขาขังเอาไว้อย่างเงี้ยอ่ะเขาไม่ตายเพราะอุบัติเหตุแน่นอนแต่เขาอาจจะหดหู่เขาอาจจะสุดท้ายโดดเดี่ยวสุดท้ายไม่มีเพื่อนพัฒนาไปเป็นซึมเศร้าอย่างเงี้ยซึ่งมันอันตรายพอกันร่างกายอาจจะไม่มีบาดแผลแต่ว่าจิตใจสภาพจิตใจเนี่ยมันมีบาดแผลเต็มไปหมดเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งมันเป็นบาดแผลที่มองไม่เห็นใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะซึ่งบางครั้งเนี่ยถ้าเราบอกว่าบางทีผู้ใหญ่อาจจะเผลอไม่ได้ไปมองตรงเนี้ยเขาอาจจะมองว่าเอ้ยอย่างน้อยอยู่อ้วนท้วนสมบูรณ์ร่างกายมีชีวิตอยู่ได้แต่เขาลืมไปดูทางด้านจิตใจดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเป็นเพื่อนของพ่อแม่นะหรือเป็นญาติแล้วเราเห็นว่าเอ้ยคนนี้เขาเข้มงวดเหลือเกินลูกไม่มีความสุขลูกเริ่มอาจจะเริ่มเครียดแล้วลูกเริ่มมีชีวิตอยู่ได้อย่างอาจจะเริ่มซึมเศร้าแล้วอย่างเงี้ยเราก็จำเป็นจะต้องบอกให้อาจจะให้ความรู้เขาว่าเฮ้ยเราอาจจะช่วยลูกหลานเราทางกายอ่ะแต่จริงการช่วยเนี้ยมันไปทำร้ายเขาทางจิตใจนะและให้เห็นว่าคนที่สุดท้ายทำร้ายตัวเองคนที่สุดท้ายพยายามทำร้ายตัวเองต่างๆใช่ไหมคะหรือไม่อยากมีชีวิตอยู่เนี่ยจริงๆมันร้ายแรงเท่าๆกันกับหรืออาจจะมากกว่าด้วยซ้ำกับทางร่างกายเนาะดังนั้นเนี่ยเราควรที่จะต้องบาลานซ์สองอย่างนี้ดังนั้นอันนี้อาจจะเป็นจุดที่คนอาจจะหลงลืมเพราะมองว่าเราพยายามป้องกันทางกายค่ะ
0: อันนี้จริงมากเลยค่ะอาจารย์ โอ้มองเห็นภาพชัดเจนเลยค่ะฉะนั้นในช่วงท้ายรายการสักประมาณ1-2 นาทีตรงนี้เดี๋ยวให้อาจารย์ได้ฝากอะไรถึงคุณผู้

0: ฟังสักเล็กน้อยนะคะเรื่องของการดูแลตัวเองแล้วก็เรื่องของการสื่อสารเมื่อสักครู่ด้วยนะคะอาจจะเตือนสติอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เรียนเชิญเลยค
1: ่ะได้ค่ะก็อาจจะสิ่งสำคัญนะคะมันพูดง่ายเข้าใจว่าพูดง่ายทำยากค่ะคือคำว่ารู้เท่าทันเนี่ยมันไม่ได้ง่ายเพียงแต่ว่าอย่างบางทีเราอาจจะฟิลขาดเราอาจจะเผลอไปละหงุดหงิดไปละสะเทือนใจเสียใจเอาปากพูดห้ามดันพูดห้ามไปละเราไม่เป็นไรทุกอย่างแก้ได้ดังนั้นเราก็ค่อยๆสามารถที่จะปรับอารมณ์ตัวเองลดลงมาได้ใช่ไหมหรือว่าถ้าเราเผลอเอาปีนี้ห้ามลูกไม่ให้ไปวันเกิดเพื่อนไปแล้วเขาเสียใจมากเลยแล้วเราเริ่มเพิ่งมาตระหนักรู้อ่ะค่อยครั้งหน้าอ่ะวันเกิดเพื่อนอีกคนหนึ่งเราค่อยๆอนุญาตให้เขาไปแอบความสัมพันธ์อะไรเงี้ยมันก็แก้ได้ค่ะเพียงแต่ว่าเราค่อยๆรู้เท่าทันฝึกตัวเองทางนี้ดังนั้นถ้าคนที่ฟังผู้ฟังเนี่ยอย่างน้อยฟังแล้วอย่างน้อยเทปนี้ได้รู้เท่าทันตัวเองแล้วล่ะและเดี๋ยวครั้งหน้าเกิดขึ้นเราก็ค่อยๆจะหนักรู้บางคนเร็วช้าไม่เหมือนกันแต่อย่างน้อยให้มีคนได้เตือนสติอันเนี้ยสิ่งสำคัญค
0: ่ะค่ะได้เลยค่ะวันนี้เชื่อว่าท่านผู้ฟังทุกท่านคงจะได้รับความรู้ต่างๆมากมายแล้วก็รู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองแล้วนำมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันและมีความสุขไปพร้อมๆกันนะคะวันนี้ทางรายการต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พนิตาเสือวรรณศรีค่ะท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ให้เกียรติสละเวลามาร่วมพูดคุยกันกับเราในรายการค่ะสำหรับช่วงนี้ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์พนิตามากๆเลยค่ะ
1: ขอบคุณคุณนันค่ะขอบคุณทุกคนค่ะ
0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะกับรายการคลินิก 101.5 ยังไงเดี๋ยวคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาติดตามรับฟังเป็นประจำและรับฟังกันได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะทาง FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือจุฬาเรดิโอพลัสวันนี้รันพร้อมทั้งท่านอาจารย์และทีมงานต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: คลินิก 101.5 เยียวยารักษาป้องกันครบครันเท่าทันทุกมิติสุขภาพทุกวัน 9:30 น.ถึง 10:00 น.ดำเนินรายการโดยทีมนลิตพัฒน์รบพิรมและทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: จังหวะของทุกสรรพสิ่งมีเรื่องเล่ามีบทเรียนมีมุมมองข้อคิดที่น่าติดตามสุขสาระด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมเติมเต็มทุกหัวใจในรายการ NY Insider by Dr. O เพราะโลกน่ารักเราจึงต้องรักโลกพบกันทุกวันเสาร์ 11:30 น.ถึง 11:55 น.ที่นี่ FM 101.5 MHz

คำพ่อสอนจะต้องขอถือโอกาสนี้มีข้อสังเกตว่าทั่วโลกเราเปิดวิทยุก็ตามโทรทัศน์ก็ตามเราก็จะเห็นทุกวันว่าเขามีการฆ่ากันเขามีการทำลายกันไม่มีวันที่เว้นที่จะไม่มีความเดือดร้อนอย่างรุนแรงมิใช่ภัยธรรมชาติเท่านั้นเองแต่ภัยจากสงครามภัยจากความเบียดเบียนกันทุกวันไม่มีเว้นแต่ว่าในประเทศไทยก็ยังคงสงบตามสมควรขอให้ทุกคนช่วยกันอย่าเบียดเบียนกันก็จะทำให้เรายังคงรักษาความสงบได้จะเรียกว่าตามอัตภาพของเราคือประเทศไทยเราอาจไม่เป็นประเทศที่รุ่งเรืองที่สุดในโลกหรือรวยที่สุดในโลกหรือฟู่ฟ้าที่สุดในโลกแต่ก็ขอให้เมืองไทยเป็นประเทศที่มีความมั่นคงมีความสงบได้เพราะว่าในโลกนี้หายากแล้วเราทำเป็นประเทศที่สงบประเทศที่มีคนช่วยเหลือซึ่งกันและกันจริงๆเราจะเป็นที่หนึ่งในโลกในข้อนี้แล้วรู้สึกว่าที่หนึ่งในโลกในข้อนี้จะดีกว่าผู้อื่นจะดีกว่าคนที่รวยที่สุดในโลกจะดีกว่าคนที่เก่งในทางอะไรก็ตามที่สุดในโลกถ้าเรามีความสงบแล้วมีความสบายความมั่นคงที่สุดในโลกนั้นรู้สึกจะไม่มีใครสู้เราได้พระราชดำรัสในโอกาสที่ประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ใน

พระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการบริหารมูลนิธิและนักเรียนทุนพระราชทานเข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีณศาลาดุสิตาลัยวันจันทร์ที่22เมษายน2539

0: ครอบครัวผมชอบร้องเพลงครับจำได้ว่าเคยร้องเพลงครั้งแรกกับพ่อบนรถส่วนแม่ก็ที่งานโรงเรียนพี่สาวกับผมก็ร้องเพลงด้วยกันเป็นประจำอยู่แล้วครอบครัวผมทุกคนเราร้องเพลงด้วยกันบ่อยครับแต่มีอยู่เพลงหนึ่งที่เราไม่เคยร้องด้วยกันเลยเพลงชาติไทยยังไงล่ะครับจะมีสักกี่ครั้งที่เราครอบครัวคนไทยจะได้ร้องเพลงชาติไทยด้วยกัน
1: Big Genius รายการที่นำเสนอความรู้ทางการตลาดและกลยุทธ์ทางธุรกิจระดับอัจฉริยะที่จะช่วยให้คุณรู้เท่าทันโลกธุรกิจพร้อมการสร้างแรงบันดาลใจผ่านมุมมองใหม่ที่ทันสมัยเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีโดยกูรูการตลาดแห่งยุคผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกภัทรธนกุลและมนชัยวงกิติไกรวัน
2: ทุกวันจันทร์ 16:30 น.
3: เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยคูณสุขความสุขยิ่งทวีคูณด้วยการให้และแบ่งปันดำเนินรายการโดยอารดาสุคนทศิษย
4: ์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสโมสรคูณสุขทางจุฬาเรดิโอพลัสFM 101.5 MHz พวกเรามาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์10โมงถึง10โมงครึ่งอยู่กับอ้อมอรดาสุคนทศิษย์พร้อมทีมงานและแขกรับเชิญที่น่ารักของเราทุกท่านเลยค่ะที่สละเวลาให้เกียรติมาร่วมพูดคุยแบ่งปันเรื่องราวความสุขเรื่องราวดีๆเรื่องราวที่น่าสนใจรวมไปถึงเรื่องราวที่สร้างพลังใจเป็นแรงบันดาลใจนะคะกิจกรรมดีๆโครงการดีๆทั่วทั้งประเทศไทยนำมาฝากคุณผู้ฟังในสโมสรคูณสุขแห่งนี้ค่ะสำหรับสโมสรคูณสุขวันนี้ในช่วงของกิจกรรมทำดีชวนคุณผู้ฟังไปพูดคุยกับอาสาสมัครท่านหนึ่งนะคะซึ่งโอ้โหมีบทบาทภารกิจเยอะทีเดียวนะคะทำงานทำโครงการเยอะแยะมากมายหลายโครงการค่ะหนึ่งในนั้นเป็นโครงการที่ทำอยู่กับผู้สูงอายุนะคะจะเป็นโครงการไหนนะคะแล้วจิตอาสาของเราอาสาสมัครของเราเข้าไปมีบทบาทไปมีส่วนร่วมกับโครงการต่างๆนี้ได้อย่างไรไปพูดคุยกันเลยดีกว่าค่ะในช่วงของกิจกรรมทำดีค่ะ
3: ช่วงกิจกรรมทำดี
4: ช่วงกิจกรรมทำดีในสโมสรคุณสุขวันนี้ชวนคุณผู้ฟังมารู้จักกับอาสาสมัครคนเก่งของเราอีกหนึ่งท่านนะคะซึ่งเป็นทั้งประธานอสม.ประธานอพม.นะคะแล้วจะเป็นอสร.ด้วยนะคะกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะคุณอริสาหน่องพงษ์หรือว่าพี่เดะของเรานะคะซึ่งเป็นทั้งประธานอสมตำบลหนองสามวังประธานอพมตำบลหนองสามวังจังหวัดปทุมธานีนะคะแล้วก็ยังเป็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครแรงงานหรือว่าอสรจังหวัดปทุมธานีตัวแทนประกันสังคมมาตรา40ด้วยค่ะสวัสดีค่ะพี่เดะค่ะ
5: สวัสดีค่ะคุณอ้อม
4: ค่ะโอ้ยบทบาทตำแหน่งหน้าที่เยอะเลยพี่ดะพูดไปครบไหมคะเนี่ย

0: ค่ะ
1: อืมบทบาทก็เลยเชื่
0: เย
1: ออ ม
0: ะ
1: โย
0: ค
1: ง
0: ่ะ
1: เชื่อมร้อยก
0: ใช
1: ัน
0: ่ค่ะ
1: อ่าตำแหน่งหน้าที่ก็เลยเยอะตาม
0: ค่ะ
1: นะอ๋อ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนชื่อพิดะเนี่ยฟังดูแล้วไม่ค่อยเหมือนชื่อไทยเท่าไหร่ค่ะพิดะเอ๊
0: อ
1: ะ
0: ๋ออ
1: ั
0: พ
1: น
0: ี่
1: น
0: เป
1: ี
0: ็
1: ้
0: นอิสลา
1: เป
0: ม
1: ็น
0: ค่ะ
1: อ๋อค่ะที่แถวหนองสามวังที่หนองเสือปทุมธานีใช่ไหมคะมี
0: ใช่
1: พี่
0: ค่ะ
1: น้องชาวมุสลิมอิสลามอยู่มากไหมคะพิดะ
0: ก็เยอะค่ะหนองสำวัง
1: อ๋
0: มีเยอะอยู่
1: อ
0: ค่ะเพราะว่าคลอง12คลอง12หมู่12หมู่9หมู่8นี่จะเป็นอิสลามเยอะมากเลยค่ะ
1: โอเคคล้ายพื้นที่ที่หนองจอกเหมือนกันเนาะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะเหมือนกันค่ะ
1: แถวคลองก็จะมีพี่น้องชาวมุสลิมอิสลามอยู่กันเยอะแต
0: เย
1: ่
0: อะ
1: เร
0: ค
1: า
0: ่ะ
1: ก็อยู่ร่วมกันใช่ไหม
0: ไ
1: ค
0: ด
1: ะ
0: ้
1: พี่
0: ค
1: ด
0: ่
1: า
0: ะ
1: เอาพ
0: ใช
1: ุท
0: ่
1: ธมุ
0: ใช
1: ส
0: ่
1: ลิมอยู่ร่วมกันเป็นปกติเนาะ
0: ค่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรกันคือทำงานร่วมกันหมดทุกหน่วยงานค่ะ
1: ซึ่งในพื้นที่ที่พี่ดาเป็นอสม.และเป็นอาสาสมัครทั้งหลายๆภาคส่วนเนี่ยก็คือมีทั้งพี่น้องไทยพุทธมุสลิมแล้วก็ผู้สูงอายุที่อยู่ร่วมกันอย่างนี้เป็นปกติเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะทราบว่าหลักๆเนี่ยคือพี่ดานี่ก็มีบทบาทในส่วนของการดูแลเนาะผู้สูงอายุในพื้นที่นะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ทราบมาว่ามีโครงการกิจกรรมต่างๆเนี่ยเข้าไปเยอะมากหนึ่งในนั้นคือโครงการที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุที่ว่า
0: ค
1: เ
0: ่
1: ป
0: ะ
1: ็นชื่อว่าโครงการเสริมสร้างศักยภาพและลดความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพของผู้สูงอายุอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีโคร
0: ค
1: ง
0: ่ะ
1: การนี้ใช่ไหมคะพี่ดา
0: ใช่ค่ะ
1: โครงการนี้ที่มาที่ไปมายังไงเป็นมายังไงแล้วพี่ดาเองในฐานะเป็นประธานอาสาสมัครในหลายๆส่วนด้วยกันเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมกับโครงการนี้ได้ยังไงตั้งแต่เมื่อไหร่คะพี่ดา
0: อ๋อเรื่องเข้ามีส่วนร่วมมันเนี่ยเราใช้คนในพื้นที่เป็นตัวช่วยอะค่ะโดยเฉพาะอสม.ใช่ค่ะเราพัฒนาแกนนำก่อนแล้วเราค่อยกลับไปชวนผู้สูงอายุเข้าร่วมตัวอย่างก็เช่นการนำร่องอสม.แล้วก็ผู้สูงอายุตำบลละประมาณ100 คนนะคะเพราะหนองสำวังเรามีชมรมผู้สูงอายุอยู่แล้วทั้งกลุ่มอาชีพอย่างเช่นกล้วยฉาบกล้วยหนึบอะไรพวกเนี้ยค่ะเรามีอยู่แล้วเราก็เลยทำงานตรงนี้ง่ายขึ้นค่ะ
1: อ๋อค่ะก็เรียกว่าพี่ดะในฐานะแกนนำว่างั้นเถอะเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: นะพี่ดะนี่ในฐานะแกนนำแต่งานก็เยอะแยะแล้วนะตำแหน่งก็มากมายนะหมวกที่ซ้อนกันหลายใบเลยนะพี่ดะนะโอ้
0: ค่ะ
1: รับบทบาทเป็นแกนนำเนาะเป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการนี้อีกเนาะซึ่งทำในพื้นที่เนี่ยเพราะนั้น
0: ค่ะ
1: คิดยังไงโอ้โหเยอะพอแล้วพอเถอะนะหรือรู้สึกยังไงคิดยังไงตอนนั้นมาอีกแล้วหรอมาอีกโครงการแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยไหม
0: ใช่ค่ะพี่มองเห็นว่ามันเป็นเรื่องสําคัญสําหรับผู้สูงอายุค่ะเพราะว่าตอนเนี้ยผู้สูงอายุมันเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมคะปัญหาโรคเรื้อรังสุขภาพอะไรพวกเนี้ยมันก็มีเรื่องรายได้ด้วยเงี้ยเราจึงมองเราจะมองแค่การรักษาอย่างเดียวไม่ได้ค่ะคุณอ้อมเราต้องดูทั้งกายทั้งใจทั้งสังคมและก็การเงินส่วนเรื่องการทำงานเนี่ยเราจะลงในพื้นที่ว่าเขามีปัญหาอะไรมีใครทำงานอยู่แล้วบ้างอะไรเนี่ยแล้วเราเข้าไปช่วยเสริมวิธีค่ะ
1: โอ้พี่ดาพูดอย่างนี้ว่ามองในหลากหลายมิติหลากหลายมุมเนาะซึ่งไม่ใช่แค่ว่าผู้สูงอายุนี่อายุมากแล้วเท่านั้นไม่ใช่แค่ว่ามีปัญหาว่าเดินไม่ได้หกล้มอะไรเท่านั้นแต่มันหลายหลายอย่างร่วง
0: หลายหลายอย่างใช่ค่ะ
1: จิตใจสังคมรายได้อะไรนี่ไปหมดเลยเน
0: า
1: ะสังคม
0: มาหมดเลยค
1: ่
0: ะ
1: มาหมดเลยพอพูดอย่างนี้ปุ๊บก็เลยนึกว่าโอ้แสดงว่าโครงการนี้ดูแลครอบคลุมในหลากหลายมิติครบทุกมิติอย่างนั้นด้วยไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ที
0: ่มองเห็นการ
1: เป็น
0: ที่ผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นอ่ะปัญหาโรคเรื้อรังไงสุขภาพเดี๋ยวพวกนี้มันก็ต้องมาแต่ว่ามันก็ต้องมาพร้อมกับเรื่องรายได้ด้วยค่ะคุณอ้อม
1: ค่ะแล้วสำหรับโครงการเนี้ยที่เข้าไปเนี่ยมันเข้าไปตอบโจทย์การทำงานของพี่ดาแล้วผู้สูงอายุกับชุมชนในพื้นที่ของพี่ดายังไงบ้างคะ
0: หัวใจสำคัญที่พี่เข้าร่วมอันนี้ใช่ไหม

0: ไหมคะ
1: ค่ะใช่
0: ก็คือถ้าเป็นหัวใจสำคัญก็พี่จะคิดว่ามี3อย่างอะค่ะคืออย่างแรกก็คือเราอะต้องฟังเขาก่อนว่าในส่วนร่วมเขาว่าจะทำงานกันเป็นทีมได้ไหมแต่ที่สำคัญก็คือเราไม่ได้เข้าไปให้เขาทำแต่เราเข้าไปทำกับเขาถ้าชุมชนรู้สึกว่าเราอะเราเป็นเรื่องของเขาเนี่ยชุมชนก็จะทำงานกับเราต่อได้อย่างนี้ค่ะคุณอ้อม
1: อืมก็คือเพราะว่าเรานะก็เป็นคนในชุมชนนั่นแหละใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: อืมเราก็เป็นคนในชุมชนเป็นคนในพื้นที่นั่นแหละเพียงแต่ว่าเราได้รับมอบหมายเนาะในการที่จะเป็นผู้นำในการที่จะไปคัดสรรมาเนาะว่าใครที่เหมาะที่จะมาเข้าร่วมโครงการนี้เพื่อที่จะร่วมกิจกรรมโครงการไปกับเราว่างั้นเถอะเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: ทีนี้พี่ดาเองเนี่ยมีบทบาทหลายบทบาทแต่แน่นอนในพื้นที่ชุมชนต่างๆแบบนี้ก็จะต้องมีผู้นำชุมชนเนาะเช่นอะไรล่ะผู้ใหญ่บ้านเนาะอบต.ตำบลอะไรพวกนี้ในส่วนของผู้นำชุมชนเนี่ยค่ะในพื้นที่ของดาเองเนี่ยเขามีความสนใจแล้วก็ให้ความร่วมไม้ร่วมมือกับโครงการนี้ที่พี่ดาดูแลอยู่นี่มากน้อยแค่ไหนยังไงบ้างคะ
0: ผู้นำชุมชนอ่ะพี่ก็จะดูจะดูชาวบ้านที่ไว้ใจและสามารถชวนคนอื่นคุยได้อันใหญ่ๆโดยเฉพาะอสม.นี่แหละค่ะที่อยู่ใกล้กับผู้สูงอายุมากจะรู้ปัญหาในพื้นที่อย่างเงี้ยค่ะรวมถึงรพท.อปท.ผู้นำชุมชนและก็กลุ่มผู้สูงอายุอย่างเงี้ยค่ะคือเราจะใช้พวกนี้เป็นแกนนำที่จะเข้าไปมีเรื่องสำคัญในชุมชนอย่างเงี้ยค่ะคุณอ้อมค่ะ
1: อืมพอเราเริ่มทำแล้วเนาะทีนี้แน่นอนแหละถ้าราบรื่นเกินไปนี่มันก็ผิดปกติแล้วนะพี่ดะม
0: ี
1: ปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างไหมนี่
0: เรื่องปัญหาผู้ประสาทก็มีอะค่ะบางคนน่
1: ะ
0: เขายังไม่เห็นว่าเราอะจะช่วยอะไรได้อย่างเงี้ยก็เขาก็จะกลัวว่าเราเอางานไปให้เขาเพิ่มหรือเปล่าแต่วิธีแก้ที่ก็คือเราอะให้ไปฟังเขาก่อนว่าให้แล้วให้ช่วยคิดกันว่าจะทำยังไงให้เหมาะสมกับพื้นที่และไม่จำเป็นต้องให้ทำเหมือนกันทุกตำบลอย่างนี้ก็ได้ค่ะอุปสรรคมันก็มีแบบเนี้ยค่ะคุณอ้อม
1: อ๋อ
0: บางคนน่ะเขาไม่ใช่ค่ะบางคนน่ะเขายังไม่เห็นว่าโครงการจะช่วยอะไรได้เนี่ยเขาก็กลัวว่าเราเนี่ยเอางานให้เขาเพิ่มหรือเปล่าอะไรเงี้ยพี่ก็จะคุยกับเขาว่าฟังจะฟังเขาก่อนว่าอะไรเนี่ยแล้วช่วยกันคิดว่าจะทำยังไงที่จะเหมาะสมกับพื้นที่ที่เราทำเนี่ยแต่ก็ไม่จำเป็นต้องทำเหมือนกันทุกตำบลก็ได้ค่ะ
1: นั่นหมายความว่าโครงการเดียวกันนี่แหละนะก็อยู่ในพื้นที่อำเภอเดียวกันนี่แหละแต่ว่าแต่ละตำบลแต่ละหมู่บ้านเนี่ยอาจจะมี
0: อะไรที่แตกต่างกันไปก็ได้
1: มีความแตกต่างกันอยู่บ้างเล็กน้อยกิจกรรมในแต่ละพื้นที่แต่ละตำบลแต่ละหมู่บ้านเนี่ยซึ่งอยู่ในโครงการเดียวกันนี่แหละก็สามารถแตกต่างกันได้ใช่ไหมพี่ดา
0: ใช่ค่ะ
1: มันมีความเหมือนความต่างยังไงอยากให้พี่ดาช่วยยกตัวอย่างโครงการเนี่ยมันคือโครงการเดียวกันนี่แหละชื่อโครงการก็ยาวๆเนาะพี่ดา
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: โครงการสร้างเสริมศักยภาพและลดความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพของผู้สูงอายุอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมซึ่งด้านสุขภาพในความหมายที่พี่ดาบอกแล้วเมื่อครู่คือมันไม่ใช่แค่สุขภาพทางกายเนาะแต่มันหมายถึงสุขภาพหลายรวมกันหลายอย่างทีนี้ในแต่ละตำบลเนี่ยแต่ละตำบลเนี่ยกิจกรรมเขาต่างกันยังไงคะในเมื่อเราอยู่ร่วมโครงการเดียวกันแต่ความแตกต่างคือแต่ละตำบลก็จะมีผู้สูงอายุจำนวนก็ไม่เท่ากันและผู้สูงอายุมีปัญหาก็ต่างกันและแล้วกิจกรรมมันจะมีอะไรที่มันแตกต่างหรือเหมือนกันบ้างคะ
0: อ๋อตอนแรกอ่ะพี่ก็จะเน้นเรื่องสุขภาพใช่ไหมคะอาการแตกต่างตอนแรกพี่คิดว่าจะเน้นเรื่องสุขภาพแต่พอทำจริงๆอ่ะพบว่าต้องดูหลายเรื่องค่ะเรื่องสุขภาพกายอย่างเดียวไม่พอต้องมีสุขภาพใจมีสังคมแล้วก็มีรายได้เข้ามาด้วยจึงกลายเป็นเป้าหมาย4มิติคือกายใจสังคมและการเงินค่ะ
1: อ๋อค่ะอันนี้คือโครงหลักแหละว่างั้นเถอะเนาะในโครงการใหญ่เนี่ยเรามุ่งเป้าไปที่สุขภาพ4มิติคือกายใจสังคมและการเงินเนาะทีนี้ในแต่ละที่
0: กายใจอย่างเดียวไม่พอเงินก็ต้องเข้ามาด้วยอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้าผู้สูงอายุไม่มีเงินก็

0: อยู่ไม่ได้เนี่ย
1: เออ
0: ไม่มีเงินมาค
1: ่
0: ะ
1: เออไม่มีเงินใจมันก็ทุกข์แล้วเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: กายมันก็ไม่อิ่มมันก็ทุกข์อีกเหมือนกันนะเออเออสังคมก็พานจะทะเลาะกันด้วยเนาะเพราะไม่มีเงิน
0: ไม่มีเงินค่ะ
1: เออจริงจริงอันเนาะเออมันมีความสำคัญเท่ากันหมดแหละเนาะในมิติต่างๆสี่มิติที่บอกมาทีนี้พอเออพอเราได้สี่มิติเป็นแบบเป็นหัวใจหลักอย่างนึงในการทำงานขับเคลื่อนโครงการเราแล้วว่าจะต้องไปพร้อมกันในสี่มิตินี่นะแล้วแต่ละตำบลเนี่ยค่ะเขาทำเหมือนกันหรือต่างกันยังไงบ้างกิจกรรมชาบกล้วยเหมือนกันไหมหรือว่าเน้นเรื่องวิสาหกิจเหมือนกันหรือเปล่าหรือว่าเน้นเรื่องแอโรบิกเหมือนกันหรือเปล่าหรือว่ายัง
0: มันแตกต่างกันยังลองยังตำบลของพี่เนี่ยพี่ก็จะเน้นกล้วยพี่ยังกาตำบลอื่นเขาก็จะมีแอโรบิกแล้วก็ออกกำลังกายอย่างคุณบอลเขาก็มีออกกำลังกายผู้สูงอายุอย่างเงี้ยค่ะมันมีหลายอย่างแต่พี่อะทำอยู่3อย่างก็คือเหมือนว่าถ้าหัวใจสำคัญของพี่ที่จะเข้าร่วมเนี่ยก็คือพี่อะจะคิดไป3อย่างก็คือเราอะจะเข้าไปฟังเขาก่อนใช่ไหมคะแล้วก็ให้เขามีส่วนร่วมทำงานเป็นทีมอย่างเงี้ยแล้วเราอะเข้าไปทำกับเขาไม่ใช่ว่าเราอะให้เขาทำแต่เข้าไปทำกับเขาถ้าชุมชนรู้สึกว่าเราอะทำกับเขาจริงๆอะมันก็จะเดินต่อได้อย่างเงี้ยค่ะ
1: อืมค่ะถ้าหากเปรียบเทียบดูก่อนที่จะเข้าร่วมโครงการก่อนที่จะมีโครงการนี้เข้ามานะคะแล้วก็ระหว่างนี้ที่เราทำโครงการเนาะรวมถึงมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยหลังจากทำโครงการไปได้ระยะหนึ่งแล้วเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับผู้นำชุมชนและคนในชุมชนยังไงบ้างไหมคะพี่ดา
0: เปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะว่าเราลงไปทำจริงอ่ะการเปลี่ยนแปลงมันก็ไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงอ่ะคุณอ้อม
1: ในคือในแง่ของความเป็นจิตสาธารณะทุกคนเหมือนเดิมช่วยกันเหมือนเดิมในแง่ของความร่วมไม้ร่วมมือกันทุกคนเหมือนเดิมเนาะในมุมนี้ความกลมเกลียวยังเหมือนเดิมผู้นำก็ยังเหมือนเดิมยังสนใจใส่ใจกับประเด็นสุขภาพกายใจสังคมแล้วก็มิติทางด้านการเงินรายได้ของคนในชุมชนเหมือนเดิมแล้วในเรื่องของสุขภาพจิตของผู้ที่เข้าร่วมโครงการกับเราเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ที่บ้านเนาะเขามีโอกาสเข้ามาร่วมกิจกรรมในโครงการนี้กับเราเนี่ยเขามีความเปลี่ยนแปลงในชีวิตเขายังไงบ้างไหมคะเช่นสดชื่นขึ้นไหมหรือว่าสุขภาพแข็งแรงขึ้นที่เคยเจ็บเข่ามันเจ็บน้อยลงเหยียดได้รายได้ที่เคยแบบว่ามีแค่ลูกส่งให้ทางเดียวตอนนี้มันมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วอุ้ยรู้สึกภูมิใจมีรายได้เพิ่มขึ้นไปซื้อกับข้าวซื้อขนมเองได้แล้วอันนี้มีความเปลี่ยนแปลงบ้างไหมคะในส่วนของผู้ร่วมโครงการ
0: ตอนแรกอ่ะพี่ก็มองว่าผู้สูงอายุในเรื่องสุขภาพอ่ะแต่พอเวลามาทำเริ่มมองเห็นก็คือมันกว้างขึ้นอ่ะคุณอ้อมทั้งกายใจสังคมและการเงินค่ะและเห็นที่ชัดก็คือหลายฝ่ายเข้ามาช่วยมากขึ้นเขาก็เลยมีความว่ามันมีหลายส่วนอ่ะของพี่มันมีหลายส่วนเข้ามาช่วยอ่ะก็เลยเหมือนว่าผู้สูงอายุก็เลยมั่นใจว่าเออมาทำโครงการนี้สุขภาพก็ดีแล้วก็ยังได้เงินด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนเขาดีขึ้นค่ะตอนเนี้ยใช่พี่เขาเป็นหลังคาเรือนเขาก็แบบต้อนรับเราดีด้วยค่ะอะไรไม่เหมือนตอนก่อนที่เราไม่เคยทำโครงการนี้ค่ะ
1: อ๋อคือผู้สูงอายุเนาะทีแรกลังเลเนาะไม่มั่นใจมาทำโครงการอะไรเนี่ยจะชวนคุยอย่าคุยเลย
0: อย่าคุยเลยอะไรเนี่ยแต่ตอนนี้เริ่มแบบเข้าไปเหมือนคุยกับเราเหมือนเราก็ไม่คุยแต่เขาก็คุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยมีความว่าเราน่าใช่เราอยากจะทำต่อไปอย่างเงี้ยค่ะ
1: เปิดใจแล้วก็สนิทกันมากขึ้นมีเรื่องชวนคุยเยอะขึ้นเน
0: า
1: ะ
0: ไอ้ออกกำลังกายก็ออกกันทุกหลังคาเรือเลยนะคุณอ้อมบางทีพี่ออกกำลังกายเหมือนว่าพี่ทำ100คนอยู่แล้วใช่ไหมก็ออกไปตามบ้านเนี้ยชวนเขาออกกำลังกายอย่างเงี้ยเขาก็ออกกับเราได้ด้วยค่ะเราทำท่าไหนเขาก็จะทำกับเราด้วยอย่างเงี้ยคือดีอะค่ะเราสุขภาพเราดีเขาก็ดีด้วยค่ะ
1: อ๋อก็คือว่าคนที่มาเข้าร่วมเนี่ยจากทีแรกเนี่ยอาจจะไม่ได้ส สนใจหรือว่ามั่นใจสักเท่าไหร่แต่พอเราค่อยๆเริ่มทำไปเนาะเพราะเราก็อยากเอาสิ่งดีๆไปมาให้คนในชุมชนเราเองนี่แหละเนาะพอเราเริ่มทำเขาก็จะเห็นว่าเฮ้ยไม่ใช่แค่เราไม่ใช่แค่ตัวเราเนาะที่เอาเรื่องราวเอาโครงการนี้เข้าไปมาจากไหนก็ไม่ใช่ว่าไม่รู้เนาะมีหน่วยงานโครงการองค์กรต่างๆเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมหนุนร่วมเสริมด้วยเนาะทั้งในพื้นที่ด้วยและตัวพี่ดาเองก็ไม่ใช่ว่าไม่ทำด้วยกับเขานี่แหละทำกับพวกเขาทุกคนนี่แหละทีนี้จากที่แบบว่านึกว่าแค่เอาเรื่องอะไรมาให้ทำอีกแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะไม่ได้เพิ่มงานแต่ว่าเหมือนว่าเราไปชุบไปทำให้เขาอะทำกับเขาอะถ้าชุมชนรู้สึกว่าเราอะทำกับเขามันก็เหมือนว่าก็เดินต่อได้สวยมากเลยค่ะ
1: ใช่
0: ใช่
1: เขามั่นใจมากขึ้นแล้วก็อยากจะทำต่อด้วยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะทำตอนนี้ก็ทำต่อเนื่องตลอดค่ะ
1: ตอนนี้ก็ทำต่อเนื่องตลอดด้วยโอ้นี่แหละความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนาะทีแรกมันยังมองไม่เห็นภาพหรอกชื่อโครงการก็ยากอะไรเนี่ยมันลดความเหลื่อมล้ำลดยังไงล่ะจะทำยังไงล่ะนะซึ่งบางทีเนี่ยชื่อโครงการเขาก็ตั้งไปนะให้มันครอบคลุมอ่ะเนาะ
0: ครบวงจรอย่างเงี้ยค
1: ่
0: ะ
1: แต่อาจจะยังนึกไม่ออกเนาะว่าเอ๊ะเราจะต้องทำยังไงล่ะเราก็อาศัยตัวเรานี่แหละต้องทำเองด้วยแล้วก็ไปทำไปชวนเข้าบ่อยๆเนาะมันจึงเกิดความเปลี่ยนแปลงเกิดการมามีส่วนร่วมด้วยนี่เองเนาะทำมาถึงตอนนี้แล้วพี่ดะจากทีแรกเนี่ยพอโครงการเข้ามาเนี่ยคาดหวังไว้ยังไงบ้างคะ
0: พี่คาดหวังว่าพี่ก็คือเหมือนว่าง่ายๆก็คือพี่จะฟังคนในพื้นที่ก่อนแล้วก็จะสร้างแกนนำแล้วเราจะทำงานร่วมกันเป็นทีมให้ชุมชนของเราดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะให้เป็นเจ้าของของคิดเองอย่างเงี้ยคุณอ้อมก็คือเราต้องสมมติว่าเราเหมือนที่สรุปอะคือเหมือนว่าเราต้องฟังในพื้นที่ว่าเขาทำอะไรกันยังไงแล้วเราก็ต้องสร้างแกนนำทำงานกันเป็นทีมให้ชุมชนเข้มแข็งให้ชุมชนรู้ว่าเขาเป็นเจ้าของโครงการเองอย่างเงี้ยคุณอ้อม
1: อ๋อให้รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของร่วมกัน
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้มันไม่ใช่ว่าโครงการที่ไหนเขาเอาเข้ามาให้เราทำไปหรือว่าไม่อยากทำหมดงบแล้วก็ไม่ต้องทำแล้วมันไม่ใช่เนาะแต่โครงการเนี้ยมันเป็นโครงการของพวกเราเอง
0: ใช่ค่ะ
1: ทำก็เพื่อพวกเราเองนี่แหละ
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่ทำพวกเราก็ไม่ได้อะไร
0: ก
1: ็
0: ไม่ได้อะไร
1: แต่ถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดทำพวกเราถึงจะได้แล้วมันถึงจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
0: ต้องให้ชุมชนให้ชุมชนรู้ว่าชุมชนเป็นเจ้าของเองอย่างเงี้ยเขาถึงได้รู้ว่าม ันจะได้มีความเข้มแข็งยังไงใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: ตรงนี้สำคัญด้วยเนาะต้องให้ถึงเห็นถึงการมีส่วนร่วมนะคะพี่ดะมองว่าตอนนี้นะที่ทำมันโครงการเนี้ยอะไรมันคือหัวใจสำคัญที่ทำให้ผู้นำชุมชนแล้วก็คนในพื้นที่เนี่ยยอมรับแล้วก็เข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการนี้คะ
0: หัวใจสำคัญที่ทำให้เข้าร่วมโครงการก็คือพี่ก็คิดไว้3อย่างอ่ะถ้าสมมุติว่าให้เขาหัวใจสำคัญของพี่คือว่าต้องฟังเขาก่อนให้เขามีส่วนร่วมและทำงานเป็นทีมที่สำคัญก็คือเราไม่ได้เข้าไปทำให้เขาแต่เข้าไปทำกับเขาอย่างเงี้ยค่ะถ้าชุมชนรู้สึกว่าเราว่าเป็นเรื่องของเขาอ่ะงานก็จะเดินต่อได้อย่างเงี้ยค่ะ
1: เนาะ3หัวใจหลักเลยเนาะฟังเขาก่อนเนาะเข้าไปทำกับเขา
0: ใช่
1: แล้วก็ให้เขาเห็นว่าสิ่งเนี้ยมันคือของพวกเขาที่จะต้องทำร่วมกันเนาะเป็นเจ้าของร่วมกัน
0: เป็นเจ้าของร่วมกันงานก็จะเดินต่อได้อย่างเงี้ยค
1: ่
0: ะ
1: นะคะซึ่งสิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งนั่นก็คือตัวผู้นำโครงการหรือผู้ที่ขับเคลื่อนโครงการอย่างพี่ดะนี่ด้วยเนาะใช่ไหมล่ะเนา
0: ะ
1: ฟังแบบนั้นคนคนนี้สำคัญนะไม่งั้นเนี่ยถ้าเปิดใจไม่ได้ก็ไปต่อไม่ได้เลยเนาะพี่ดาเนาะ
0: ใช่ใช่
1: จริงเลยนาทีสุดท้ายค่ะพี่ดา

0: ถ้าโครงการเนี้ยถ้าเกิดว่าจะขยายไปสู่พื้นที่ใหม่เนี่ยค่ะเนาะ
1: จะ
0: ถ้าหากว
1: ่
0: าจะมีโครงการแบบเนี้ยโครงการอย่างนี้อีกหรือโครงการนี้เองจะไปขยายในพื้นที่ใหม่เนี่ยพี่ดาคิดว่าจะใช้วิธีไหนในการที่จะไปสร้างการมีส่วนร่วมเนาะให้ผู้นำชุมชนในพื้นที่ใหม่ๆแล้วก็ชุมชนในพื้นสมาชิกชุมชนในพื้นที่ใหม่ๆเขายอมรับและเข้ามามีส่วนร่วมกับเราจะเป็นในรูปแบบที่พี่ดาทำอยู่นี่ไหมหรือจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
1: พี่ก็จะเริ่มจากการเข้าไปทำความรู้จักใช่ไหมคะแล้วก็จะฟังในที่จะฟังพื้นที่เขาก่อนว่าคุยกับอบต.รปศต.อสม.ผู้นำชุมชนและผู้สูงอายุเนี่ยค่ะแล้วคุยปัญหาว่าคืออะไรจากนั้นเราก็จะเริ่มทำเรื่องที่เห็นผลจริงแล้วก็เราก็จะสร้างแกนนำและค่อยชุมชนเป็นคนขับเคลื่อนเองเนี่ยค่ะ
0: ต้องค่อยๆทำเนาะแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือเราต้องเข้าไปทำความรู้จักกับเขาก่อนรับฟังเขาก่อนเนาะโอ้นี่พี่ดาย้ำมาตั้งแต่โอ้ย้ำมาตั้งแต่คำถามแรกๆเลยนะที่ถามมาโดยตลอดว่าต้องไปฟังเขาก่อนแม้แต่ในพื้นที่ชุมชนของพี่ดาเองพี่ดาก็ยังต้องฟังคนในชุมชนของเราเองก่อนด้วยนะ
1: ว่าปัญหามันคืออะไรแบบนี้ค่ะ
0: นะสำคัญมากเลยวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆโครงการดีๆที่นำมาฝากกันนะคะหมดเวลาเกลี้ยงเลยพี่ดาคุยกันอยู่เพลินๆเนาะโอ้ยังไม่ได้เหมือนยังไม่ได้คุยอะไรกันเลย
1: เหมือนไม่ได้คุยอะไรเลย
0: ทราบว่าที่หนองสามวังนี่มีวิสาหกิจแล้วก็ผลิตภัณฑ์เยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวต้องชวนพี่ดามาคุยด้วยใหม่นะเดี๋ยวเรานัดกันใหม่นะพี่ดานะแต่ว
1: ัน
0: น
1: ี้
0: ต
1: ้
0: องขอบคุณมากมากขอบคุณมากๆสำหรับวันนี้กับเรื่องราวที่ทางตำบลหนองสามวังนะคะได้เข้าไปทำโครงการดีๆเนาะกับโครงการเสริมสร้างศักยภาพและลดความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพของผู้สูงอายุที่อำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีทราบว่ามีหลายหน่วยงานหลายภาคส่วนนะที่เข้ามาช่วยสนับสนุนรู้สึกจะเป็นของสสส.ด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะสสส.
0: ที
1: ่
0: เข้ามามีที่เข้ามามีส่วนร่วมช่วยสนับสนุนเนาะแล้วก็คณาจารย์จากสถาบันการศึกษาหลายๆภาคส่วนจากมหิดลแล้วก็หลายๆภาคส่วนรวมไปถึงรพ.ศต.ในท้องที่ท้องถิ่นแล้วก็ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เข้ามามีส่วนร่วมด้วยเนาะนะคะเรียกว่าร่วมกันหลายภาคส่วนด้วยกันในทั้งในท้องที่แล้วก็นอกท้องที่ที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนผลักดันตรงนี้ด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่ดามากๆเลยที่นำเรื่องราวดีๆแบบนี้มาฝากกันในสโมสรคุณสุขนะคะขอบคุณพี่ดาอริสาหนองพงค่ะนะคะจากตำบลหนองสามวังอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีนะเป็นกำลังใจให้นะคะพี่ดาและวันนี้หมดเวลาของสโมสรคุณสุขแล้วเราทั้งหมดทุกคนลาคุณผู้ฟังไปพร้อมกันเลยนะคะลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณมากๆค่ะ
2: สโมสรคูณสุขความสุขยิ่งทวีคูณด้วยการให้และแบ่งปันดำเนินรายการโดยอารดาสุคนทสิทธิ์

0: ชวนคุยถึงอดีตที่ยังจดจำ
1: สนุกสนานมากที่สุดแล้วก็เป็นช่วงนึงของชีวิตที่รู้สึกดีใจที่ได้ทำอะค่ะ
2: ทุกวันนี้เราลืมไปหมดแล้วใครชนะใครอะไรยังไงเรารู้จักแต่ว่านี่คือเพื่อนเราเรารู้จักกันมาเป็น10ปีที่ช่วยกันอย่างเงี้ยครับ
0: เชื่อมความสัมพันธ์กับปัจจุบันให้หายคิดถึง
1: คิดถึงเพื่อนๆเหมือนกัน
3: เป็นคนที่เพื่อนดีแล้วเราก็ดีกับเพื่อนจนเพื่อนเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นกลุ่มก้อนที่ไปไหนก็ไปกัน
0: พบเรื่องราวสนุกผ่านนิสิตเก่าจุฬาที่จะมาร่วมกันแชร์ความทรงจำที่ประทับใจ
2: แล้วก็ได้เห็นพี่ๆที่เขาไปโลดแล่นอยู่บนเวทีเรารู้สึกว่ามันเจ๋งมากเลย
0: ติดตามเรื่องราวสุดประทับใจของนิสิตเก่าจุฬาทุกรุ่นทุกคณะกับรายการคุยกับเด็กจุฬาทุกวันเสาร์เที่ยงครึ่งดำเนินรายการโดยแก้วใจนาคสกุลจากศูนย์พัฒนกิจและนิสิตเก่าสัมพันธ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4: เสียงเหล่านี้คือเสียงที่เราอาจไม่เคยได้ยินเสียงปลาตะกิดตะกายร้องขอชีวิตตอนติดแหเสียงมดร้องไห้แทบขาดใจเพราะลูกโดนเหยียบเสียงลูกหมูร้องไม่เป็นสับเมื่อเห็นแม่ไม่หายใจ

0: ุกเสียงที่เราไม่เคยได้ยินนี้จะหายไปเพียงแค่เราเอาใจเขาเมื่อใส่ใจเรา
1: คนหาเกณฑ์สัตว์หาเกณฑ์เราไม่เบียดเบียนกันและกัน
0: อยากให้ทุกท่านเปิดรับทุกเสียงของสิ่งมีชีวิตด้วยความเมตตาและเยียวยาทุกครั้งที่ได้ยิน
2: เอาละบอกมาทีละภาคนะว่าภาคไหนเลือกใครอ้าวเริ่มได
3: ้ภาคเหนือเลือกคุณสารุจเจ้า
4: ภาคกลางเลือกคุณสาทกครับ
5: ภาคอีสานเลือกคุณสาลิกาเด้อ
6: ภาคตะวันออกเลือกคุณสากรครับ
7: ภาคตะวันตกเลือกคุณสารัตน์ค่ะ
8: ภาคใต้เลือกคุณสาลีค่ะ
2: จะภาคไหนเลือกใครไม่สำคัญแต่ทุกภาครวมกันได้ความว่าสามัคคีขอร่วมยืนหยัดอยู่คู่คนไทยหัวใจสามัคคี

0: ิดมุมมองใหม่ของโลกวิทยาศาสตร์ในยูเรกาท่องโลกวิทยาการกับดร.บัญชาธนบุญสมบัติ
1: ยูเรกาท่องโลกวิทยาการครับอยู่กับอาจารย์บัญชาธนบุญสมบัติและยินทรณินเทพวงศ์นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับยินครับ
1: วันนี้เราจะพาไปดูที่เยอรมนีนะครับไปดูกับคำถามที่ว่าทำไมที่นั่นเนี่ยถึงเป็นจุดศูนย์กลางของการพัฒนาฟิสิกส์ยุคใหม่ในระยะแรกนะต้องย้ำว่าระยะแรกด้วยถ้าย้อนไปพูดถึงนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเราก็จะรู้จักคนเยอรมันเยอะเหมือนกันนะอาจารย์
2: ใช่ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยมีคนพูดถึงเนาะที่สำคัญมากๆนี่นะครับเราคงต้องดูบริบทแวดล้อมด้วยนะครับทีนี้ถ้าเราดูเรียกว่ายุโรปในขนาดนั้นนะครับแน่นอนว่านักฟิสิกส์ทั้งหลายนะครับก็มาจากเรียกว่าหลายชาติเนาะหลายประเทศเลยแต่ว่าตัวศูนย์กลางนะครับที่มันทำให้เรียกว่าเป็นแบบแหล่งบ่มเพาะหรือว่าฟูมฟักปัญญาขึ้นมาเนี่ยครับทางฟิสิกส์ยุคใหม่เนี่ยคือเยอรมนีวิธีดูคือไงครับลองดูเปเปอร์นี้นะครับไอน์สไตน์นะครับตีพิมพ์บทความนะครับที่ต่อมาเรียกว่าทฤษฎีสมรรถภาพพิเศษนี่นะครับนะในวารสารของเยอรมนีอันเลนแดฟิสิกส์นะครับนะแม้ว่าตัวไอน์สไตน์เองนะครับเขาเองเนี่ยตอนที่คิดค้นเนี่ยอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับเป็นเสมียนจดสิทธิบัตรเนาะแต่เวลาส่งบทความไปตีพิมพ์เนี่ยนะครับต้องส่งไปที่วารสารเยอรมันก็แปลว่าเยอรมันมันเป็นเซ็นเตอร์อยู
1: ่
2: นะครับแต่ว่าตัวไอน์สไตน์เองต้องบอกนี้ด้วยว่าเขาเนี่ยเป็นยิวก็จริงแต่ว่าเกิดในเยอรมนีนั้นไอ้ระบบการศึกษามาแม้เขาอาจจะไม่ค่อยชอบอะไรก็ตามเนี่ยแต่น้อยๆเนี่ยมันก็ฟูมฟักเข้ามา
1: เริ่มต้นจากเยอรมัน
2: ใช่แล้วก็ดีเรื่องปรัชญาด้วยเดี๋ยวพูดถึงต่อไปหรือแม้แต่ทฤษฎีสมมติภาพทั่วไปนะครับอันนี้เนี่ยตอนที่ไอน์สไตน์คิดนะครับก็เรียกว่าใช้เวลายาวนานเลยนะ10ปีหลังจากอันแรกครับอันแรกเนี่ยนะครับพิเศษเนี่ย1905ทั่วไปเนี่ย1915นะครับตอนที่นำเสนอครั้งแรกนี่นะครับนำเสนอ4ครั้งเป็นเลคเชอร
1: ์ครับ
2: แล้วก็ใน4ครั้งแรกใน3ครั้งแรกยังไม่ค่อยถูกต้องแต่ว่ามันดีขึ้นเรื่อยๆจนครั้งที่4เนี่ยถูกต้องเลยแต่ว่าลองดูสถานที่สิครับเป็นราชบัณฑิตยสถานแห่งราชอาณาจักรปัสเซียซึ่งก็เป็นพวกเยอรมันนี
1: ่
2: พวกเยอรมันปัสเซียนี่เป็นแคว้นที่สำคัญมากเพราะว่าเป็นแคว้นที่รวมชาติเยอรมันเข้าด้วยกันเป็นหนึ่งเดียวเดี๋ยวพูดถึงต่อไปนะครับดังนั้นเยอรมันนี่น้อยๆเนี่ยสมรรถภาพในเยอรมันแน่ๆอ่ะดูควอนตัมก็เยอรมันอีกมาร์กส์ฟรังค์คนเยอรมันนะครับตอนที่นำเสนอก็เสนอที่สมาคมทางกายภาพของเยอรมันเช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยพูดได้เต็มปากเลยครับว่าสถานที่นะครับหรือประเทศที่เป็นแหล่งกำเนิดฟิสิกส์ยุคใหม่เนี่ยคือเยอรมนีนะครับแม้ว่ามันจะมีเรียกว่าคนที่มาจากหลายชาติมาช่วยกันตามเน
1: ี่
2: ยแต่ด้วยจุดกำเนิดมันเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยครับ
1: อยู่ที่นั่นแสดงว่าที่นี่มันต้องมีอะไรที่น่าสนใจในทางประวัติศาสตร์ด้วย
2: ใช่ใช่ผมลองไปวิเคราะห์ดูนะครับยินคือปรากฏว่าอย่างนี้ได้มาประมาณ9สาเหตุนะครับหลักๆเลยอย่างแรกคืออย่างนี้ครับยินเวลาจะทำอะไรให้ถูกต้องนะครับหรือเกิดอะไรดีเนี่ยวิธีคิดต้องถูกต้องก่อนนะแปลว่าอย่างนี้ตัวปรัชญาของมันเนี่ยนะครับโดยเฉพาะปรัชญาการศึกษาเนี่ยต้องถูกต้องซึ่งจะมีคนคนหนึ่งนะชื่อวิลเฮมฟอนฮุมโบลต์นะครับคนนี้เป็นนักปรัชญาและเป็นนักภาษาศาสตร์นะครับที่มีเรียกว่าเซนส์ในด้านการศึกษาดีมากเลยนะครับเป็นคนที่ขับเคลื่อนการศึกษาของเยอรมันขนาดนั้นนะครับเขามีวิธีคิดที่บอกว่าอย่างนี้ครับยินคือบอกว่าการสอนนะครับในมหาวิทยาลัยเนี่ยการวิจัยเนี่ยจะต้องแบบถูกผนวกเข้าด้วยกันคืออาจารย์เนี่ยไม่ใช่แค่มาเลคเชอร์ที่หน้าห้องอย่างเดียวสอนเด็กก็จดตามไปอย่างเดียวเหมือนมหาวิทยาลัยก่อนหน้านั้นนะครับอาจารย์กับลูกศิษย์เนี่ยต้องทำวิจัยไปด้วยกันเลย

0: วิจัยด้วยกันแล้วก็สร้างความรู้ไปด้วยกัน
1: ปรับปรุงเพิ่มพูนความรู้ด้วย
0: ใช่ใช่ต่อยอดกันด้วยไปด้วยกันนะครับแล้วก็ต้องมีอิสระภาพนะครับทั้งอาจารย์ไม่มีการเมืองนะครับไม่มีเรื่องศาสนาเข้ามาแทรกแซงว่าห้ามสอนเรื่องนั้นเรื่องนี้นะหรือให้สอนเรื่องนั้นนี้นะนะครับลูกศิษย์ก็เหมือนกันมีอิสระภาพในการเรียนรู้แล้วที่สำคัญคือเขาพัฒนาคนเนี่ยเรียกว่าเต็มศักยภาพนะครับยินคือไม่ใช่ว่าคุณจะต้องรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างเดียวคุณต้องรู้มนุษยศาสตร์ศิลปศาสตร์ดนตรีต่างๆเนี่ยครบรอบด้านเลยนะครับแล้วมองวิทยาศาสตร์เป็นระบบเลยคือไม่ใช่แค่ทางกายภาพชีวภาพต่างๆเนี่ยแล้วโซเชียลไซน์สังคมศาสตร์ก็เรื่องเดียวกันนะครับดังนั้นวิธีคิดแบบฮูมโบลต์นี่นะครับจึงเป็นรากฐานนะครับของการศึกษาเยอรมันในตอนที่ทำให้เกิดไอ้ยุคใหม่ขึ้นมานะครับยินครับ
1: จะเห็นว่ามันมีการบูรณาการหลายๆอย่างไปด้วยนะ
0: ใช่ใช่มาจากคนคิดที่ถูกต้องนะครับทีนี้เรียกว่าอย่างนี้ฮุมโบลต์เนี่ยก็เรียกว่าเป็นคนที่ผลักดันให้เกิดมหาวิทยาลัยเบอร์ลินนะครับขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้มหาวิทยาลัยนี้นะครับเป็นต้นแบบนะครับของวิธีคิดของเขาคือว่าวิจัยด้วยสอนด้วยไปด้วยกันนะครับมีศักยภาพนะครับแล้วก็พัฒนาคนได้เต็มที่แล้วก็ปัจจุบันนะครับมหาวิทยาลัยทั่วโลกเลยนะครับเรามองไปสิครับต้องทำวิจัยนะส่วนใหญ่ทำวิจัยกับสอน
1: กำลังสงสัยเลยครับว่าคือที่นี่เนี่ยเหมือนจะเป็นแนวทางที่มหาวิทยาลัยในปัจจุบันเนี่ยก็ใช้เหมือนกัน
0: ใช่ใช่ก็มันเริ่มจากนี่ก่อนฮะเบอร์ลินก่อนแล้วกระจายไปทั่วยุโรปแล้วก็ไปที่อเมริกาไปที่อังกฤษแล้วจากนั้นก็ลามมาทางเอเชียหมดเลยดังนั้นถ้าเกิดว่าเราบอกว่าอย่างนี้เอาโอเคมีการจัดแรงกิ้งเนาะอะไรไหนแบบว่าอันดับไหนเท่าไหร่นี่ฮะจากงานวิจัยจากอะไรต่างๆนี่ครับก็ต้องถามว่าโอเคมหาวิทยาลัยต้องสอนอยู่เนาะแต่ว่าคุณต้องทำวิจัยด้วยนี่เลยครับต้นกำเนิดนะครับแล้วก็ตัวมหาวิทยาลัยเนี่ยมันแค่เป็นแค่เชิงกายภาพนะแต่ตัวความคิดเนี่ยมาจากฮูมโบลต์นะครับดังนั้นนั่นคือเรียกว่าอย่างนี้ถ้าพูดแบบเรียกว่าออกแนวศาสนานี่นี่คือว่าสัมมาทิฏฐิแต่คิดถูกต้องนะครับพอคิดทางถูกต้องแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะพากันไปได
1: ้ครับแต่พอเราเริ่มแบบทำวิจัยศึกษาเพิ่มเติมความรู้เนี่ยมันก็จะเริ่มมีขั้นเองต่างๆมากมาย
0: ใช่ใช่ทีนี้เป็นอย่างนี้การที่จะเกิดไอ้ฟิสิกส์ยุคใหม่ที่มันได้นะครับมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะลึกนะครับลึกแล้วก็มันขัดแย้งกับความเชื่อปกติด้วยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าจำเป็นต้องนี้สร้างฟิสิกส์ทฤษฎีขึ้นมาเป็นการจำเพาะเลยคือเมื่อก่อนนี่มันปนๆอย่างไงนักทดลองก็ต้องเขียนคำนวณด้วยนะทำอะไรด้วยต่างมันจะลงลึกลำบากนะครับทีนี้พอมีการจัดตั้งฟิสิกส์ทฤษฎีขึ้นมานะครับเป็นแบบว่าเป็นกลุ่มเฉพาะเลยนะครับในมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยนะครับโดยเฉพาะไอ้มหาวิทยาลัยเบอร์ลินเมื่อกี้นี้กับเกอร์ทิงเกิลเนี่ยดังนั้นเนี่ยมันโฟกัสแล้วมันลงลึกได้อย่างที่เกอร์ทิงเกิลนะครับซึ่งผมเวลาพูดเรื่องควอนตัมพูดบ่อยมากเลยนะครับก็จะมี2คนเลยนะครับวอนดูมาฟรอยด์นะครับก่อนหน้าแล้วก็ต่อมาแม็กซ์บอนเข้าไปแม็กซ์บอนคนนี้นะฮะที่เป็นอาจารย์หลายๆคนนะของไฮเซนเบิร์กต่างๆนะครับมานะครับแล้วก็นอกจากเรื่องฟิสิกส์ทฤษฎีนะครับก็จะมีคณิตศาสตร์ที่คู่กันไปด้วยนะครับมีคนอย่างดาฟิทิวแบตอะไรต่างนะครับทำนองนี้นะหรืออย่างเช่นที่มหาวิทยาลัยที่เรียกว่าสร้างขึ้นมานะครับเพื่อเป็นต้นแบบในเบอร์ลินเนี่ยนะครับก็มีแม็กซ์พลังค์อยู่ซึ่งก็ต้องกำเนิดของควอนตัมนั่นเองนะครับ
1: เป็นฟิสิกส์ทฤษฎียุคแรกๆที่เราเห็นว่ามันสามารถแยกออกมาชัดเจนว่าเป็นสาขาเลยใช
0: ่ใช่ใช่เป็นครั้งแรกที่เรียกว่าแบบมีความจำเพาะเลยนะครับพอจำเพาะปั๊บมันก็ลงลึกได้แต่ว่าการลงลึกเนี่ยก็ไม่ลงลึกแบบแยกโดดเดี่ยวเนาะวิธีคิดแบบภูมิบอกคือว่าคุณลงลึกก็จริงแบบด้วยงานวิจัยแต่คุณก็ต้องไปเชื่อมโยงกับการทดลองเชื่อมโยงกับปรัชญาอื่นด้วยนะถึงเติบโตได้นะครับอันนี้คือปัจจัยที่2นะคร
1: ับจะเห็นว่าเรื่องของการเมืองก็เกี่ยวข้องด้วย
0: ครับแน่นอนแน่นอนเวลาอะไรที่มันจะเติบโตไปได้เนี่ยนะครับเสถียรภาพทางการเมืองสังคมเนี่ยต้องดีนะครับไม่ใช่โอ้โหทำไปป้าเปลี่ยนรัฐบาลนะครับเดินเปลี่ยนนโยบายคืออย่างนี้เวลาพูดเปลี่ยนรัฐบาลเนี่ยปกติต้องมีการเปลี่ยนนโยบายแน่ๆอยู่แล้วแม้แต่รัฐบาลเดียวกันเนี่ยบางทีก็เปลี่ยนนโยบายได้ถูกไหมยินนะครับ
1: ใช่
0: แต่นี้ถ้าเกิดว่ามันจะเรียกว่าเติบโตได้อย่างมั่นคงแล้วก็ไปเรื่อยเนี่ยต้องมีเสถียรภาพทางการเมืองเยอะมากเลยเยอรมนีเนี่ยนะครับเรียกว่ามีเสถียรภาพสูงมากครับตอนที่เป็นจักรวรรดิเยอรมันนะครับเริ่มต้นปีคศ1871นะครับนะก่อนหน้านั้นนะครับผมย้อนกลับไปนิดนึงนะครับยิ่งไม่นิดนึงเป็นพันปีแล้วกันนะให้เห็นภาพใหญ่เลยนะครับถ้าเรามองตั้งแต่นะครับคศ800นะครับคือประมาณพันกว่าปีนะครับมาถึงหรือว่าอีก100ปีนะครับถัดมาไอ้พันปีถัดมานะครับ1806นี่นะครับตอนนั้นเขาเรียกว่า Holy Roman Empire นะครับจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์นะครับทีนี้ไอ้คำนี้เนี่ยมันหลอกตานิดนึงนะครับยินคืออย่างงี้ไอ้คำว่าจักรวรรดิก่อน Empire คือมันประกอบด้วยแคว้นเล็กแคว้นน้อยนะครับเมืองเล็กเมืองน้อยเนี่ยมาเกาะกันหนึ่งหลวมๆนะครับแล้วก็ผัดกันเป็นประธานนะครับทำนองนั้นไอ้โฮลี่เนี่ยนะครับเรื่องศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเป็นอย่างนี้ครับเป็นเพราะว่าองค์แรกในชาวโรมันเนี่ยนะครับได้รับการแต่งตั้งโดยโป๊ป ดยสันติประปานะครับก็เรียกว่าโฮลี่นี่โรมันเนี่ยนะครับเป็นการเคลมเฉยๆโรมันเนี่ยปกติเราคิดถึงพวกอิตาลีพวกนี้ซึ่งไม่เกี่ยวเลยอันนี้มันหนักกว่าทางเยอรมันทางอะไรนี้มากกว่าทางเหนือหน่อยแล้วนะครับนะเป็นการเคลมความศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาเข้ามานะครับเรียกโฮลี่โรมันเอ็มไพร์นะครับทีนี้ถ้าเราย้อนไปดูนิดนึงนะครับในขณะที่อังกฤษนะครับเริ่มการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับในปี
1: จาก
0: ตัว1760นะครับตอนนั้นเยอรมันยังไม่เป็นประเทศเลยนะครับเยอรมันยังเป็นเรียกว่าโฮลี่โรมันเอ็มไพร์อยู่
1: ก็คือเป็นแคว้นต่างๆ
0: แคว้นต่างเป็นร้อยเลยครับยีนเป็นร้อยเลยดังนั้นเนี่ยโอกาสที่มันจะไปด้วยกันทิศทางเดียวกันเนี่ยมันยากนะครับนึกภาพไหมคือว่าคุณจะทำอะไรใหญ่ๆเนี่ยคุณต้องแบบผสานพลัง
1: อ
0: ่ะสมัครสมานกันหน่อยนะครับไปอย่างนั้นได้นะครับมีขั้นสั้นที่ดูนะครับสำหรับคนชอบประวัติศาสตร์นะครับเยอรมนีเนี่ยนะครับผ่านเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงทางสังคมการเมืองมาเยอะมากเลยนะครับเมื่อไอตัวโฮลี่โรมันเอ็มไพร์มันล่มสลายไปนะครับก็เกิดเป็นอะไรโดยโปเลียนนะครับเกิดเป็นนี้สมาพันธรัฐเยอรมันซึ่งเป็นกลุ่มนะครับรัฐที่เกาะกันหลวมๆนะครับหลักสิบนะครับแล้วก็ยังไม่มีผู้นำแท้ๆแต่ว่าออสเตรียเนี่ยแบบว่าทำเป็นตัวเป็นแกนนำทีหนึ่งนะครับคำว่าแท้ๆแปลว่าอย่างนี้มันยังไม่มีกฎหมายรองรับแต่ถือซะว่ามีพี่ใหญ่อยู
1: ่
0: นะครับจนกระทั่งมาปี1867นะครับก็เริ่มละรัสเซียเนี่ยนะครับไล่ออสเตรียออกไปนะครับออสเตรียเนี่ยเป็นพวกกลุ่มที่พูดภาษาเยอรมันแบบออสเตรียนะครับนะไล่ออกไปแล้วก็บอกว่าไม่ได้พวกเราเยอรมันอยู่ด้วยกันอย่างนี้มานะครับนะเรียกว่าสมาพันธรัฐเยอรมันเหนือนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับก็มีการควบรวมนะครับโดยเรียกว่าออโตฟอนบิสมาร์กนะครับเป็นจังหวัดเยอรมันนะครับอันนี้ตัวสำคัญเลย1871ถึง1918ซึ่งมันจะคลุมช่วงที่ฟิสิกส์ยุคใหม่ถือกำเนิดขึ้นมานะครับควอนตัมนี่1900นะครับมัตตภาพนี่1905นะครับซึ่งเป็นช่วงที่มีเสถียรภาพสูงมากนะครับแต่พอจบสงครามโลกครั้งที่1นะครับซึ่งมันจบในปี1918นะครับนะก็แตกกลายเป็นสาธารณรัฐไวมาร์นะครับซึ่งเสถียรภาพทางการเมืองไม่ดีนะพอไม่ดีมันก็ลำบากนิดนึงเนาะแล้วก็พอมาถึงช่วงที่ฮิตเลอร์ขึ้นเรืองอำนาจใช่ไหมฮะอันนี้ก็เราก็คงเห็นชัดว่าก็นำไปสู่สงครามโลกที่2แต่เป็นเยอรมันตะวันออกตะวันตก
1: ครับ
0: ตอนนั้นควบรวมกันใหม่นะครับกำแพงเบอร์ลินก็พังไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับนั้นเยอรมันเนี่ยผ่านเรียกว่าผ่านร้อนผ่านหนาว
1: มาพอสมควร
0: เยอะมากเลยนะครับแต่ว่าจะมีช่วงที่ยุคทองก็คือจังหวัดเยอรมันนะซึ่งเป็นช่วงที่เรียกว่าพัฒนาทั้งความรู้ทั้งอุตสาหกรรมต่างๆเต็มที่เลยนะครับ
1: ครับแต่น่าสนใจว่าพอในยุคของจักรวรรดิเยอรมันเนี่ยทำไมถึงแข็งแรงได้ขนาดนั้นครับอาจารย
0: ์ครับมันเข้มแข็งมากจริงๆแล้วเนี่ยต้องมองอย่างนี้นะครับคนที่ทำให้แข็งแรงเนี่ยนะครับบิสมาร์กนะครับแล้วก็สถาปนาในวิเวมเดอะเฟิร์สนะครับเป็นเรียกว่าอิมเพอเรอร์เป็นจักรพรรดินี่นะฮะมันมีรากฐานมาก่อนครับยินรากฐานมาก่อนนะครับคือก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับต้องพูดอย่างนี้มาปัจจัยที่4เลยคืออย่างนี้อุตสาหกรรมเยอรมันเนี่ยมันเริ่มมาก่อนแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเราเทียบกับอังกฤษนี่นะครับอุตสาหกรรมเยอรมันเนี่ยเริ่มช้ากว่ามากเลยนะครับอังกฤษที่มัน17กว่าเนาะ760นะแต่กว่าเยอรมันจะเริ่มเนี่ยประมาณ18กว่าแล้วอะนะครับนะ
1: เกือบ100
0: หลายสิบเกือบ100ปีหลาย10ปีเลยนะครับแล้วก็เยอรมันเนี่ยนะครับที่เราเคยคุยกันนะบอกว่าอย่างงี้นอกจากจะพัฒนาอุตสาหกรรมช้ากว่าชาวบ้านแล้วเนี่ยนะครับนะไม่มีทางออกนี่มีทางออกทะเลก็จริงแต่ว่าไม่ได้ไปเรียกว่างี้ไปเหมือนอังกฤษกับฝรั่งเศสเนี่ย
1: ค้าขายเดินทาง
0: ไปยึดนะครับที่อื่นเป็นเมืองขึ้นต่างๆไม่มีแบบนั้นนะครับ
1: ไม่มีอาณานิคม
0: ไม่มีอาณานิคมเป็นตัวเองนะครับนะดังนั้นเนี่ยต้องเร่งนะครับเร่งพัฒนารวดเร็ววิธีการก็คือว่าสร้างอุตสาหกรรมขึ้นมาทั้งเรียกว่าพวกเคมีเน
1: า
0: ะแล้วก็พวกรถไฟนะอย่างเช่นรถไฟเวลาจะขนของเนี่ยนะครับค้าขายต่างๆหรือขนของไปเนี่ยถ้ามีรถไฟก็ช่วยได้มากเลยถ้าเกิดว่าผมเอาตัวเลขให้ดูนี่นะครับ1845เนี่ยเส้นทางรถไฟของเยอรมนีเนี่ยนะครับเพิ่งประมาณ 2,000 กิโลเมตรความยาวแต่พอ10ปีผ่านไปเนี่ยเพิ่มขึ้นไป 6,000 เป็นกลายเป็น 8,000 แล้วก็ถึงจุดนึงปั๊บเยอรมนีมีเส้นทางรถไฟที่ยาวกว่าหรือว่าแทบจะอันดับต้นๆของยุโรปเลย
1: 4เท่าภายใน10ปี
0: ใช่ทีนี้รถไฟนะครับรถไฟเนี่ยมีอะไรบ้างรถไฟมันเป็นเครื่องจักรนะจะว่าไปแล้วเนี่ยถ้ามีรถไฟมีรางรถไฟต่างอุตสาหกรรมจักรกลก็
1: ม
0: านะครับอุตสาหกรรมเหล็กกล้าก็มาถ่านหินอะไรก็มานะครับตามมาเลยนะครับนะคนเยอรมันถึงเก่งผู้วิศวกรรมก็เห็นนี้ส่วนหนึ่งเรื่องแบบนี้ทีนี้ตัวบิสมาร์กเองนี่นะครับท่านนี้นะฮะท่านซ้ายมือเนี่ยเขามีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลมากคือนี้เขามองถ้าเชิงสังคมเนี่ยเขามองเป็นรัฐสวัสดิการนั่นอย่างหนึ่งก็อย่างนึงคือเขามองว่าการศึกษาเนี่ยต้องดีและการศึกษาเนี่ยมันต้องเชื่อมโยงกับเรียกว่างี้ตัวภาคอุตสาหกรรมธุรกิจนะครับดังนั้นเนี่ยจะเห็นว่าพวกธุรกิจอุตสาหกรรมของเยอรมันเนี่ยนะครับ จะเรียกว่าให้ทุนการวิจัยนะครับเยอะมากเลยนะครับเป็นการสร้างความรู้นะครับแล้วก็ลองดูบริษัทใหญ่ๆนะครับเรารู้จักแน่ๆเลยซีเมนส์นะครับอันนี้ไม่โฆษณาเขานะแต่ว่าพูดตามแฟกต์นะ Bayer นะครับ BASF นะครับ AEG เนี่ยก่อตั้งมาปีอะไรกันบ้างเนี่ย1847 1863 1865 1883
1: ก็คือในช่วงเวลา
0: ช่วงเวลานั้นเลย ครับคือสร้างมานานมากแล้วมีรากฐานมานานมากแล้วนะครับ
1: นี่คือบริษัทที่เบสมาจากเยอรมัน
0: ใช่ก็มันอย่างนี้ด้วยครับคร่าวๆคือตอนที่เป็นแคว้นเล็กแคว้นน้อยพวกเนี้ยตอนแรกที่เขาค้าขายกันเนี่ยนะครับค้าขายกันเพราะมีการเก็บภาษีอะไรกันเนาะการเก็บภาษีคือการที่ทำให้ราคามันเพิ่ม

0: ขึ้นนะครับว่าโอ้ยทำอย่างนี้ไปปั๊บเนี่ยการค้าก็ไม่เติบโตเอางี้ดีกว่าพวกที่พูดเยอรมันด้วยกันนี่นะครับลดกำแพงภาษีหมดเลยแล้วไปเก็บภาษีคนอื่นแทนอย่างเงี้ยนะแล้วก็สร้างทางรถไฟเชื่อมโยงต่างเศรษฐกิจเยอรมันเลยเติบโตมานะครับจนกระทั่งปี1900นี่ก็เลยขึ้นโอ้โหดูสิท็อป5ของโลกนะครับทางด้านเป็นซูเปอร์พาวเวอร์ทางด้านอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับอเมริกานะครับอังกฤษแน่นอนนะครับแต่ว่าเยอรมันเนี่ยมาเลยนะครับมาที่หลังแต่ว่า มาช้าแต่ว่ามาเร็วมาแรงมาแรงมานะฝรั่งเศสนะครับแล้วก็รัสเซียเอ็มไพร์นะครับก็มีเคมีนะครับไฟฟ้านะครับแล้วก็เหล็กกล้านะครับที่เป็นตัวที่เยอรมันเนี่ยเก่งมากๆเลยครับ
1: ครับมันเชื่อมโยงกับความเป็นฟิสิกส์ยังไงครับ
0: ครับอย่างนี้ครับคืออย่างที่ได้ทราบคือว่าตัวอุตสาหกรรมนี่นะครับเขาไม่ได้บอกโหแค่ผลิตของขายเขาต้องสร้างความรู้ด้วยดังนั้นเนี่ยสถาบันของเยอรมันนะครับไม่ว่าจะมหาวิทยาลัยนะครับหรือสถาบันที่เป็นวิชาการเนี่ยนะครับเช่นสถาบันทางด้านมานุษยวิทยาการวัดนี่นะครับเขาจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับอุตสาหกรรมเลยอุตสาหกรรมมีโจทย์ปั๊บนะครับเขาก็จะรับโจทย์นั้นมาทำอย่างเช่นตอนกำเนิดควอนตัมนะครับสถาบันที่เรียกว่าเนี่ย PTR นี่นะครับนะเขาก็รับโจทย์มาคืองี้พออุตสาหกรรมมันโตปั๊บเมืองก็ต้องการแสงไฟต้องการอะไรใช่ไหมเอ๊ะหลอดไฟเนี่ยทำยังไงถึงมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับเอ๊ะถ้าความร้อนอุณหภูมิเท่านี้เนี่ยความสว่างจะเท่าไหร่ต่างก็ต้องสร้างเครื่องไม้เครื่องมือขึ้นมานะครับตัวนี้นะฮะไอตัว cavity radiator ขึ้นมานะครับตัวนี้ขึ้นมาเพื่อศึกษาเชิงวิศวกรรมว่าจะทำหลอดไฟเนี่ยความสว่างมันเนี่ยขึ้นอยู่อุณหภูมิยังไงแต่ว่าพอเกิดปัญหาว่าอธิบายเส้นโค้งนะครับการแผ่รังสีไม่ได้ก็ทำให้สูญควอนตัมนะครับทีนี้ถ้าถอยกลับมาเรื่องผู้ก่อตั้งนิดนึงอันนี้สำคัญนะครับผู้ก่อตั้งมี2คนคนนึงเนี่ยเราคงคุ้นชื่อมากๆเลยนะครับแวนเนอร์ฟอนซีเมนส์คนก่อตั้งซีเมนส์เองนะเป็นนักประดิษฐ์ชั้นยอดเลยนะครับอีกคนนึงเนี่ยคนไทยจะไม่ค่อยรู้จักนะครับแฮมมอนด์ฟอนเฮมโฮลส์นะครับแต่ว่าถ้าเรียนวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะเคมีฟิสิกส์เนี่ยโอ้โหคนนี้นี่โด่งดังมากนะครับมีบทบาทสูงมากนะครับมีเฮมโฮลส์ฟรีเนอร์จีต่างๆเดี๋ยวพูดถึงต่อไปตอนหน้าแล้วกันนะครับคนนี้เนี่ยก็สองคนนี้ก็ร่วมกันนะครับผลักดันให้เกิดสถาบันทางด้านวิทยาขึ้นมาดังนั้นเนี่ยนะครับตัวอุตสาหกรรมอย่างที่บอกนะครับเติบโตเร็วนะครับส่วนหนึ่งก็เพราะว่าต้องการจะพัฒนาประเทศด้วยแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาสร้างความรู้ไปพร้อมๆกับสถาบันวิชาการทั้งมหาวิทยาลัยแล้วก็องค์กรต่างครับครับก็นี่เป็นวงจรนะครับ
1: ครับมันเชื่อมโยงกันและเอาจริงๆเนี่ยมันบางอย่างมันคู่ขนานกันไปคือถ้ามันขาดส่วนใดส่วนหนึ่งมันคงขับเคลื่อนไป
0: ใช่ใช่ใช่อันนี้จริงเป็นโมเดลที่เรียกว่าเรียกว่าผู้ใหญ่หลายคนในเรียกว่าบ้านเรานี่ก็พูดถึงนะครับเป็นประจำเลยแล้วก็เป็นโมเดลที่น่าจะคงอยู่อีกสักพักใหญ่นะครับคือเวลาทำของได้เนี่ยครับทำของขายได้เนี่ยก็เกิดเงินใช่ไหมเกิดเงินเอาเงินไปลงทุนเนี่ยก็เรียกว่าเครื่องห้องปฏิบัติการการทดลองจ้างคนที่มีคุณภาพคนพวกนี้นะครับก็ใช้เครื่องไม้เครื่องมือต่างเนี่ยสร้างของใหม่ขึ้นมา
1: คือมันอยู่ที่เงินเนี่ยเอาไปใช้ทำอะไรต่อ
0: ถูกต้อง
1: ถ้าเอาไปใช้เอาไปกินไปใช้ทั่วไปคงไม่เกิดไม่เติบโต
0: ใช่อันนี้เป็นวงจรที่เรียกว่าอุตสาหกรรมเชื่อมโยงกับทางวิสาเทคโนโลยีนะครับแต่ว่ายังไม่นับโมเดลธุรกิจนะเรื่องการไปเทคโอเวอร์ซื้อหุ้นต่างๆนั่นเป็นอีกโมเดลนึงซึ่งตอนนี้เห็นว่าพวกจีนเนี่ยเข้าไปทำตรงนี้เยอะมากเลยถ้าฟังข่าวแต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยครับถ้าจะเก่งทางด้านเทคโนโลยีได้เนี่ยนะครับคุณก็ต้องมีคนที่เก่งมีเครื่องไม้เครื่องมือแล้วคุณก็ต้องมีเงิน
1: ครับ
0: เงินทุนสนับสนุนด้วยนะครับซึ่งมันจะเป็นวงจรแบบนี้นะครับ
1: ครับแต่ว่าอีกมุมนึงเราก็จะเห็นว่าการทดลองเนี่ยโอ้เราก็สำคัญเพื่อที่จะได้องค์ความรู้ใหม่มาด้วย
0: ครับคือพูดไปตอนแรกเนี่ยอาจจะฟังเหมือนโอ้เป็นฟิสิกส์ทฤษฎีเนาะเป็นเรื่องการคิดอย่างเดียวไม่ใช่ครับคุณต้องเป็นเลิศในการทดลองด้วยอย่างเมื่อกี้นี้ไอ้ตัว cavity radiator นะทดลองด้วยทีนี้ถ้าสืบประวัติกลับไปเนี่ยปรากฏว่าอย่างนี้ฟิสิกส์เนี่ยนะครับไปได้ว่างี้เอาโมเดลมาจากเคมีทีนึงนะครับคือมีนักเคมีคนนึงนะครับชินจูซุสนะครับฟอนลิบิชนะครับลิบิชเนี่ยนะครับคนนี้นะครับเป็นนักเคมีที่เรียกว่าโอ้โหน่าทึ่งมากเลยครับยินเวลาเราพูดถึงปุ๋ยนะครับมีธาตุสามธาตุเนื้อที่ดังๆเด่นมากเลย NPK นะครับ NPK คนนี้เลยครับเป็นหนึ่งในคนที่เรียกว่า
1: สูตร
0: รู้เลยว่าถ้าขาดธาตุนั้นธาตุนี้พืชจะเป็นอย่างไรแล้วถือว่าเป็นบิดาแห่งเคมีเกษต
1: ร
0: นะครับนะแล้วเขายังบุกเบิกอินทรีย์เคมีอย่างนี้ด้วยคือก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับการสอนเคมีเนี่ยจะหนักไปทางทฤษฎีเยอะมากเลยแต่ว่าลิบิชเนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่างี้สร้างห้องปฏิบัติการเคมีสมัยใหม่ขึ้นมาแล้วจัดการหาเงินทุนเข้ามานะครับระบบปฏิบัติการจัดการต่างๆเป็นต้นแบบเลยดังนั้นนะครับใครที่เรียนสายวิทย์มานะครับหรือว่าเรียนตอนม.ปลายมาถ้าสายวิทย์นะครับทำแล็บเคมีนี่คนนี้เลยครับลิบิช
1: ทำให้เราได้ทำแล็บ
0: เดี๋ยวไม่ทำแล็บเคมีนะฮะถ้าชอบก็ต้องชมคนนี้ถ้าไม่ชอบก็คนนี้เหมือนกันนะครับคนนี้เลยครับแล้วก็คนนี้นะครับก็เอางี้พอเขาทำตัวเป็นโมเดลขึ้นมานะวิธีการบริหารจัดการแล็บเคมีนะครับให้มันยั่งยืนนะครับให้มันปีดออกผลออกมาเนี่ยนะครับฟิสิกส์แล้วอื่นๆก็ลอกเรียนแบบไปนะครับนำไปต่อยอดท่านเองนะครับอันนี้เป็นภาพวาดนะครับที่เรียกว่าสมัยนั้นก็มีการทำแล็บเป็นจริงเป็นจังขึ้นมานะครับ
1: คือถ้าไม่ลองทำจริงเราก็ไม่เห็นภาพนะครับ
0: ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเรื่องการทดลองหรือการแบบลงมือจริงเนี่ยสำคัญมากแล้วก็ไอ้พอเยอรมันด้วยที่อื่นก็เช่นเดียวกันแต่เยอรมันเนี่ยเป็นเลิศเลย
1: ครับ
0: เป็นเลิศด้านนี้นะครับณขณะนั้น
1: แต่ว่าเรื่ององค์ความรู้เนี่ยมันมีปรัชญามาเกี่ยวข้องด้วยใช่ไหม
0: โอ้แน่นอนคืออย่างนี้ถ้าเราดูพวกบรรดาพวกนักคิดทั้งหลายนะครับที่เป็นเก่งๆทฤษฎีนี่นะครับพวกนี้นี่ต้องอ่านปรัชญามาก่อนหรือศึกษาปรัชญามาก่อนไอน์สไตน์นี่อ่านปรัชญาตั้งแต่อายุ12นะครับลึกๆเลยนะครับลึกเลยนะครับอ่านมาแล้วคนอื่นด้วยเช่นกันนะฮะทีนี้ปรัชญาเยอรมันเนี่ยมันมีความพิเศษบางอย่างกันนะครับเขาจะมีแนวหนึ่งนะครับเขาบอกว่าจิตเราเนี่ยนะครับจิตเราความคิดเราเนี่ยนะครับมันมีบทบาทในการจัดระเบียบประสบการณ์ที่เรารับรู้เข้ามานะครับทีนี้สมมติว่าถ้าเป็นการคิดแบบตรงๆคือว่าเอ๊ะเราไปสังเกตเห็นแมลงตัวนึงสังเกตดวงดาวต่างเนี่ยเราก็บันทึกเอาไว้ดวงดาวสว่างเท่านี้สีนั้นสีนี้เวลานั้นเวลานี้ใช่ไหมแต่ว่าความคิดแบบนักปรัชญาเยอรมันเนี่ยมันจะไปไกลกว่าอีกขั้นหนึ่งนะครับบอกว่าไอ้สิ่งที่เราเห็นเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอยู่จริงๆของมันหรือเป็นสิ่งที่เราเนี่ยไปมีปฏิสัมพันธ์กับมันแล้วเราสร้างขึ้นมาในจิตของเราไม่ใช่ไหมคือมันลึกไปอีกขั้นหนึ่งเลยคือถามลึกๆเลย
1: สร้างภาพในใจเรา
0: ทำนองนั้นเลยครับครับซึ่งมันก็จะมีเรื่องของอันนี้นักปรัชญานี่จะรู้เรื่องนี้ดีนะครับเรียกยานวิทยานะครับเป็นการเรียกว่าอย่างนี้ตั้งคำถามนะครับว่าสิ่งที่เรารู้เนี่ยนะครับเรามั่นใจได้ไงว่ามันถูกต้องมีเหตุผลใดรองรับนะครับหรือว่าเราเห็นแสงใช่ไหมโอ้ยจริงๆเหรอเราเห็นอย่างนี้หรือว่ามันมีอย่างอื่นที่ทำให้เราเป็นอย่างนี้ด้วยนะครับนะครับหรือว่าจำได้ว่าเราเคยไปที่ไหนมาสักที่นึงเอ๊ะจริงหรือเปล่าหรือว่าความจำเราบิดเบือนหรือเปล่าอย่างเป็นต้นนะครับหรือเราอ่านข้อมูลข่าวสารฟังใครมาเนี่ยรู้ได้ไงมันจริงนี่เป็นต้นถามลึกลงไปอีกหนึ่งขั้นนะครับรู้มากกว่าหนึ่งขั้น
1: มันคือแนวทางการตั้งสมมติฐานไหมครับอาจารย
0: ์ครับส่วนหนึ่งด้วยครับส่วนหนึ่งเลยเป็นกระบวนการเรื่องเกี่ยวกับความรู้เป็นการเสาะหาความรู้ถึงขั้นถึงที่สุดเลยว่าตัวความรู้นั่นเนี่ยนะครับนะมันมีความชอบทำไหมมันถูกต้องไหมนะครับเรารู้ได้ไงว่าเรารู้อย่างนี้เป็นต้นนะครับ
1: เหมือนไปวัดว่าเรามองปลายทางมันยังไง
0: ครับใช่ครับ
1: ลึกแค่ไหน
0: ครับดังนั้นเนี่ยจะเห็นว่าตัววิธีคิดของนักปรัชญาซึ่งมันจะเป็นพื้นฐานของพวกวิทยาศาสตร์นะครับหรือวิทยาที่เป็นทฤษฎีเยอะๆพวกนี้นะครับรองรับเนี่ยมันมีความลึกอยู่พอมีความลึกปั๊บเนี่ยมันเลยทำให้เกิดเรื่องใหม่ๆขึ้นมาได้หรือท้าทายขึ้นมาได้นะครับ ผมยกอย่างคนนึงนะครับคนนี้เนี่ยเป็นคนที่มีอิทธิพลต่อไอน์สไตน์มากๆเลยการที่ไอน์สไตน์นี่นะคิดเรื่องของทฤษฎีสมมติภาพขึ้นมาได้นะครับว่าการอวกาศไม่สมบูรณ์เนี่ยนะครับมาจากนี่เลยครับมาเขาท้าทายนิวตันไงเพราะนิวตันเชื่อว่านะครับอวกาศนะครับที่ว่างมันคงที่เหมือนฉากละครนะครับนิ่งๆเวลานะครับทุกคนเดินเวลาเดินไปเท่าเหมือนกันนะครับแต่มาร์กบอกว่านั่นเป็นแค่เมตาฟิสิกส์อภิปรัชญาเป็นแค่ความเชื่อเท่านั้นพิสูจน์ไม่ได้ว่าเป็นจริงแล้วไอน์สไตน์จับตรงนี้เข้าไปนะว่าเป็นไปได้ไหมที่มันจะไม่สมบูรณ์คืออวกาศมันไม่ใช่แค่ที่ว่างเฉยนะครับแต่ละคนอาจจะวัดความยาวไม่เท่ากันถ้าคุณเคลื่อนที่ด้วยความเร็วต่างกันนี้เป็นต้นนะครับ
1: การละอวกาศ
0: ใช่ดังนั้นเนี่ยนะครับเรื่องของความคิดที่เรียกว่าถูกต้องหรือว่าท้าทายเนี่ยมันนำไปสู่สิ่งใหม่ๆได้นะครับยินครับ
1: เกียรติภูมิของศาสตราจารย
0: ์อย่างนี้ด้วยคือต้องถามยินอย่างนี้นะครับถือว่าอย่างนี้ถามว่าอาชีพอะไรที่คนนับถือมากๆในเมืองไทยนะครับก็ต้องตอบว่าแพทย์เนาะนะครับหรือแพทย์ที่หรือว่าคนที่ประสบความสำเร็จนะครับทางธุรกิจอะไรต่างๆเขาจะยกย่องกันมากนะครับนะวิศวกรต่างๆนี้นะครับนะหรือพยาบาลต่างๆนี่ครับแต่นี้ถ้าเป็นเยอรมันขนาดนั้นนี่นะครับพวกศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับโอ้โหยินเหมือนกับนี่เรียกว่าเกือบเป็นคณะท่านเลยนึกออกไหมเกือบจะเป็นแบบเหมือนกับรัฐมนตรีทำนองกันเลยนะครับก็คือว่าถือว่าคุณมีความรู้เยอะมาก
1: เกียรติคนในวงการการศึกษา
0: ใช่มากๆเลยนะครับถึงขนาดที่ว่าอย่างนี้นะครับอย่างคิมโฮสที่พูดไปตอนแรกนะที่สร้างไอพีดีอาร์ขึ้นมานี่นะครับคนนี้เนี่ยได้รับ2สมญานามเลยนะครับอันที่1คือเป็น excellence นะครับคือเหมือนกับคณะท่านเลยต้องเช็คให้คร่าวๆอย่างนั้นนะ
1: คณะท่าน
0: อีกอันนะครับเนื่องจากมีความรอบรู้มากนะครับเฮมโฮสเนี่ยนอกจากจะเก่งฟิสิกส์นะครับยังเก่งเรื่องสรีรวิทยาด้วยการแพทย์นะครับแล้วก็เก่งเรื่องอื่นเรื่องปรัชญาเรื่องอื่นๆด้วยเคมีพวกนี้ด้วยนะฮะถือว่าบูรณาการวิทยาศาสตร์เข้ามาทั้งหมดเลย
1: ครับ
0: ก็มันมีชื่อคำในภาษาเยอรมันนะเป็นชื่อเรียกว่าสมญานามของท่านนะฮะถ้าแปลแบบคร่าวๆนะครับคือเป็นนายกรัฐมนตรีแห่งฟิสิกส
1: ์
0: ก็คือแบบคุณนี่แบบเป็นหนึ่งละเป็นหนึ่งนะครับคือนอกจากเก่งวิชาการเนี่ยนะครับหลายด้านเนี่ยยังเรื่องการจัดการด้วยอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นอีกแรงจูงใจหนึ่งที่ทำให้คนหนึ่งเก่งเข้ามาเป็นอาจารย์ในขณะนั้นนะครับยินครับ
1: ครับเหมือนเป็นเซียนฟิสิกส์เลยประมาณนั้นนะครับ พูดถึงนักวิทยาศาสตร์ในยุคก่อนๆเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นคนเชื้อสายยิว
0: ครับโอ้ยิวนี่ขึ้นชื่อนะว่ามีความฉลาดหลักแหลมนะครับนะไม่งั้นที่เราคงไม่ต่อต้านขนาดนั้นนะครับไอน์สไตน์ก็ยิวนะครับนะครับแม็กซ์บอนพาวลี่นะครับก็ยิวกันเลยครับไฟแมนก็ยิวไฟแมนนี่ก็ยิวนะครับก็แน่นอนว่ายิวไม่ใช่ชนชาติเดียวที่ทำให้เกิดฟิสิกส์ยุคใหม่แต่สำคัญนะครับพูดง่ายคือถ้าไอน์สไตน์หายไปคนนึงนี่ก็โหเรื่องใหญ่นะเรื่องใหญ่นะครับน่าคิดดูนะครับ
1: รู้ว่าโลกจะเกิดอะไรขึ้น
0: ใช่ใช่จะมันก็คงมีความแตกต่างอย่างนี้

0: ครับงั้นบทบาทของนักฟิสิกส์เชื้อสายยิวเนี่ยสำคัญมากๆนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับอย่างที่บอกคือไม่ใช่ยิวอย่างเดียวทุกชนชาตินะครับนะ
1: ไม่ได้มีเส้น
0: ข้ามพรมแดนใช่ครับอันนี้การประชุมโซเวก็ชี้เห็นนะครับอย่างภาพถ่ายภาพนี้นะครับถือกันว่าในปี1927เนี่ยโซเวคอนเฟอเรนซ์1927เนี่ยบางคนเรียกว่างี้เป็นภาพถ่ายที่ประมวลคนฉลาดที่สุดในโลกฉลาดที่สุด
1: ท่
0: านที่เคยมา
1: genius
0: ทำนองนั้นก็รับโนเบลไว้ทั้งหมดประมาณ17คนหรือไงเนี่ยนะครับในภาพนี้นะครับนะเก่งๆนั่นเลยนะครับนะ
1: คือเป็นภาพที่ทรงพลังมากเลยนะถ้าใครติดตามรายการของเรามาเราจะเห
0: ็
1: นแต่ละท่านเนี่ยคุ้นเคยกันอย่างดี
0: ครับแต่ว่าโดยในนึงคืออย่างนี้มันเป็นการผสานพลังของเรียกว่าคนจากหลายวัฒนธรรมนะครับแม้ว่าจะเป็นยุโรปเหมือนกันเนี่ยนะครับแต่ว่าหลายเชื้อชาตินะหลายชาติพันธุ์นะครับเข้ามา
1: พอพูดถึงยุคทองมันก็มีขาลงของมัน
0: แน่นอนทุกอย่างเรียกว่างี้มีขาขึ้นสูงสุดเนี่ยก็จะลงมาจุดจบเป็นยังไงจุดจบนี่ก็นี่เลยครับพอฮิตเลอร์นะครับนะสถาปนาอำนาจขึ้นมาได้1933นะครับจากการที่เกิดเศรษฐกิจตกต่ำแล้วก็เรียกว่าเยอรมนีนี่แพ้สงครามโลกครั้งที่1เนาะถูกกดขี่โดยสนธิสัญญาแวร์ซายมากๆเลยนะครับฮิตเลอร์ก็ด้วยความที่เป็นคนที่เก่งด้านการโน้มน้าวคนนะครับแล้วก็มีการสนับสนุนจากผู้นักธุรกิจด้วยเชื่อว่าเขาจะชักใยฮิตเลอร์ได้แต่กลับกันบ้างนะครับสิ่งเกิดขึ้นคือนั่นเลยเรียบร้อยต่อต้านยิวฟิสิกส์ของยิวไม่เอานะครับนะจนกระทั่งอย่างกรณีแม็กซ์บอนหนีไปลองไปดูเรื่องแม็กซ์บอนผมเล่าไว้นะครับนะแล้วก็นี่เขาเรียกนี้เลยครับต้องเป็นฟิสิกส์เยอรมันดอยฟิสิกส์เท่านั้นนะครับซึ่งเน้นด้านการทดลองไอ้พวกที่เป็นคณิตศาสตร์ลึกๆเนี่ยมันจะรู้ได้ไงมันจริงมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้เป็นของยิวนะครับนะแล้วคนที่นำก็คือฟิลิปเลนนาร์ดซึ่งเป็นนักฟิสิกส์รางวัลโนเบลด้วยนะครับคือพอเรียกว่างี้มันมีอคติทางการเมืองเข้ามาจับปั๊บนี่นะครับมันทำให้ระบิดเบี้ยวไปหมดเลยแต่งตำราขึ้นมานะครับมาต่อต้านฟิสิกส์พวกสัมพัทธภาพพวกควอนตัมต่างๆนี่นะครับบอกว่ามันเป็นคณิตศาสตร์มากเกินไป
1: จะต้องไม่ได้แตกในยุค
0: ใช่ใช่ใช่มันเลยกลายเป็นประจักษ์พยานว่าครั้งหนึ่งเนี่ยครับแม้แต่คนที่มีความฉลาดเฉลียวฉลาดมากๆถึงขนาดรับรางวัลโนเบลนะครับแต่ถ้าคุณมีการชี้นำรับการชี้นำไม่ดีความเชื่อไม่ดีนะครับทางการเมืองไม่ดีเนี่ยนะครับเพี้ยนได้เหมือนกันนะครับเป็นหลักฐานแบบนั้นนะครับอีกคนนึงครับสตาร์กนี่ก็เหมือนกันนะหล่อต้านฟิสิกส์ของยิวนะครับแล้วก็ใครที่เอ้ยว่าเป็นคนขาวเช่นไฮเซนแบกเนาะไปเรียกว่ามีเพื่อนเป็นคนยิวเยอะเนี่ยก็ถูกเรียกว่ายิวขาวนี่เป็นต้นนะครับยิ
1: ว
0: ครับ
1: ครับแล้วก็เกิดการอพยพยกย้ายกัน
0: ครับก็ใช่ๆพวกคนเก่งๆก็ไปนู่นเลยครับอังกฤษอเมริกาศูนย์กลางของเรียกว่าความเก่งทางด้านฟิสิกส์ยุคใหม่เนี่ยก็ย้ายนะครับย้ายออกไปนะครับ
1: ครับไปแต่พอผ่านไปเนี่ยมีการกลับมาที่เยอรมนีอีกครั้งไหมครับอาจารย์
0: ครับก็จริงๆแล้วเยอรมันก็ยังเก่งอยู่นะครับแต่หมายถึงว่าก่อนในช่วงแรกๆเนี่ยมันเซ็นเตอร์อยู่แถวเยอรมันเป็นเยอะมากเลยนะครับแต่พอไอ้สงครามโลกต่างนี่นะครับขึ้นมาเนี่ยก็แตกกระสานสั้นเซ็นไป
1: ครับ
0: มันเคยมีผมเคยเจออ่านคำพูดแบบเชิงขำๆนิดนึงด้วยหนังสือเล่มนึงเขาเขียนไว้บอกว่าต้องขอบคุณฮิตเลอร์นะครับที่ส่งเรียกว่าคนอย่างไอน์สไตน์และอื่นๆเนี่ยครับ
1: ความรู้ต่างๆมาให้เราไปอยู่ฟัง
0: มาให้เราที่อเมริกาทำนองนี้นะครับ
1: เกิดพรินสตันเกิดอะไร
0: ใช่ใช่แต่ปัจจุบันก็คงเปลี่ยนไปเยอะแล้วนะครับเพราะทางเอเชียเพราะจีนนะครับหรือว่าญี่ปุ่นเนี่ยก็เก่งขึ้นมานะครับเช่นกัน
1: พอยุคใหม่เรื่องของเทคโนโลยีไร้พรมแดนเนี่ยมันก็ช่วยให้องค์ความรู้ต่างๆเข้าถึงกันทุกกลุ่มมากขึ้น
0: ครับ
1: แต่ว่าเราก็จะได้เห็นว่าจุดเริ่มต้นหนึ่งก็คือที่เยอรมนีนี่แหละทำให้ฟิสิกส์ในยุคนั้นเนี่ยเกิดแล้วก็เติบโตไปยังไงแล้วก็สามารถกระจายต่อไปยังไงบ้าง
0: ครับก็เห็นเหตุปัจจัยทั้งหมด9อย่างนะครับหรือใครอาจจะคิดได้มากกว่านี้หรือว่าอาจจะควบรวมบางอย่างก็ได้การเห็นว่าวิธีคิดต้องถูกต้องคุณโบคิดถูกต้องก่อนนะครับวิจัยบวกสอนไปด้วยกันให้อิสรภาพนะครับการเมืองก็ต้องนิ่งพอสมควรนะด้วยดีด้วยสนับสนุนด้วยนะแล้วก็อุตสาหกรรมต้องดีคือต้องมีเงินเข้ามาป้อนระบบวิจัยนะครับแล้วก็ดึงคนเก่งเข้ามาต่างๆตัวหลายอย่างประกอบกันกันอีก
1: ครับและหลายๆคนที่ฟังและดูกันอยู่นะครับคิดว่าปัจจัยอะไรเกี่ยวข้องกันอีกนะครับมาแลกเปลี่ยนกับเราได้นะครับนี่คือยูเรกาท่องโลกวิทยาการในตอนนี้นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังติดตามรายการของเราได้ทุกช่องทางของไทย PBS และไทย PBS Podcast นะครับช่วงนี้อาจารย์บัญชาธนบุญสมบัติและยินทรณินเทพวงศ์ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: Thai PBS Podcast View the world via the voice เปิดมุมมองใหม่ของโลกวิทยาศาสตร์ในยูเรกาท่องโลกวิทยาการกับดร.บัญชาธนบุญสมบัติ
3: มณีหนึ่งคันไลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติกุลร่มบุญไทยส่องสวัยสว่างกล้าวแก่ชาวชน จจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชรึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
4: ทำงาน
5: เหนื่อยน้อ
4: ทำงาน
5: เครียดน้อ
4: ทำงาน
5: เหนื่อยน้อเครียดน้อแทนที่จะคร่ำเคร่งกับความเครียดเปลี่ยนเป็นคำแล้วเครียดจังกลับบ้านดีกว่า
6: ตะวันจะค่ำลง
7: ปรับเวลาคร่ำเครียดปลุกนาฬิกาชีวิตเพื่อเนรมิตให้ทุกวันเป็นวันครอบครัว
8: CU Delight

การบำเพ็ญประโยชน์ที่แท้จริงคือการทำหน้าที่เพื่อประโยชน์ของหน้าที่ทำเพื่อมุ่งผลของงานทำด้วยจิตใจหวังดีต่อมนุษย์โลกทำโดยไม่คิดว่าผลประโยชน์นั้นจะมาสู่ตัวเราทำเพื่อประโยชน์ของหน้าที่และเพื่อผู้อื่นพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพิธีเปิดงานบำเพ็ญประโยชน์ณศาลาไคเช็คชนวันที่1มีนาคมพุทธศักราช2511เสด็จสู่สวรรคาลัยพร้อมพระสงฆ์นิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้ดำเนินรายการ CU Delight

ภาพยนตร์ของปีที่ย้อนไปก็คือปีไหนนะนะคะวันนี้เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ปี1987ค่ะซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ส่วนใหญ่แล้วเกือบจะทั้งหมดถ่ายทำในบ้านเรานะคะถ่ายทำที่เมืองไทยแล้วก็มีนางเอกนะคะก็คือคุณจินตราสุขภัทรค่ะเชื่อว่าหลายท่านจำได้แล้วนะคะGood Morning Vietnam ค่ะภาพยนตร์ของสหรัฐอเมริกาในปี1987ที่เขียนบทโดยมิทช์มาร์โควิชแล้วก็กำกับโดยแบร์รี่เลวินสันเรื่องราวในปี1965ที่ไซง่อนระหว่างสงครามเวียดนามภาพยนตร์เรื่องนี้นำแสดงโดยโรบินวิลเลียมส์ในบทดีเจนะคะนักจัดรายการวิทยุของกองทัพค่ะซึ่งก็ได้รับความนิยมอย่างมากจากทหารแต่ว่ากลับทำให้ผู้บังคับบัญชาไม่พอใจกับสิ่งที่เขาเรียกว่านิสัยไม่เคารพของเขานะคะของโรบินวิลเลียมส์ค่ะเรื่องราวนี้ดัดแปลงมาจากประสบการณ์ของดีเจเอเดรียนโกนาเวอร์แห่งสถานีวิทยุกองทัพนะคะซึ่งการแสดงส่วนใหญ่ของโรบินวิลเลียมส์ที่รับบทเป็นดีเจทางวิทยุของนักจัดหรือดีเจที่ชื่อโกนาเออร์ก็เป็นการด้นสดนะคะภาพยนตร์เรื่องนี้จัดจำหน่ายโดย Buena Vista Pictures ค่ะแล้วก็ประสบความสำเร็จทั้งในด้านคำวิจารณ์ซึ่งได้รับการชื่นชมนะคะแล้วก็ในเรื่องของรายได้ค่ะผลงานจากภาพยนตร์เรื่องนี้ทำให้โรบินวิลเลียมส์ได้รับรางวัลลูกโลกทองคำสาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมในภาพยนตร์ประเภทเพลงหรือตลกแล้วก็ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์สาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมรางวัลบาฟต้าสาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมในปี2000ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับการจัดอันดับโดยอันดับที่100นะคะในรายชื่อ100ปี100เสียงหัวเราะของสถาบันภาพยนตร์อเมริกันซึ่งก็รวบรวมภาพยนตร์100เรื่องที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นภาพยนตร์ที่ฮาที่สุดในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์อเมริกันอะไรประมาณนั้นซึ่งเรื่องนี้ก็ฮาจริงๆนะคะดูไปหัวเราะไปค่ะแล้วก็ดนตรีประกอบของอเล็กซ์นอร์ธนะคะก็มีการเผยแพร่ในปี2017ด้วยเนื่องจากผลงานทั้งหมดนั้นมีความยาวแค่เพียง17นาทีนะคะก็เลยมีการนำมาเผยแพร่คู่กับ Operation Dumbo Drops ของเดวิดนูแมนค่ะมีภาคไทยนะคะซึ่งดิฉันก็ดูไปแล้วก็ชอบใจมากๆกับการภาคที่จะต้องเรียกได้ว่าเก่งกาจที่สุดนะคะของคุณจังกฤษหาญวิชัยที่ภาคเป็นโรบินวิลเลียมส์ตอนจัดรายการภาคได้สุดจริงๆดูไปหาไปเลยทีเดียวแล้วค่ะนี่คือภาพยนตร์เรื่อง Good Morning Vietnam นะคะเขาก็จะมีเสน่ห์ของเขาตรงคำว่า Good Morning Vietnam แต่เขาลากเสียงให้ยาวก็เป็นเสน่ห์อีกส่วนหนึ่งของภาพยนตร์เรื่องนี้ซึ่งเมื่อครู่ก็นำเสนอไปนะคะโรบินวิลเลียมส์กับการรับบทจัดรายการวิทยุนะคะเปิดรายการของเขาเอเดรียนโกนาเวอร์ค่ะแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็ในภาพยนตร์เรื่องนี้มีเพลงดังๆในยุค60นะคะเข้ามาประกอบอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะอย่างที่เปิดรายการไปก็มีเพลงของ Martha and the Vandellas นะคะ Nowhere to Run ค่ะเพลงนี้แต่งขึ้นในปี1965นะคะโดยศิลปินกลุ่มนี้ค่ะแล้วก็เพลงนี้ก็เป็นหนึ่งในเพลงที่เป็นเพลงซิกเนเจอร์ของวงนี้เขียนแล้วก็โปรดิวเซอร์โดยทีมโปรดิวเซอร์หลักของโมทาวนะคะอย่างฮอลแลนด์โดเซียแล้วก็ฮอลแลนด์ค่ะโดยเล่าเรื่องราวของหญิงสาวที่ติดอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับผู้ชายซึ่งเธอไม่อาจตัดใจไม่อาจ move on ได้อะไรประมาณนั้นเพลงนี้ขึ้นถึงอันดับ8ในชาร์ต Billboard Pop Singles และก็อันดับ5ใน Billboard R&B Singles นะคะขณะที่ในอังกฤษนั้นสูงสุดที่อันดับ26ค่ะอีกเพลงหนึ่งที่เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะซึ่งเพลงนี้ค่ะเพลงที่เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง Good Morning Vietnam Nowhere to Run เนี่ยนะคะก็มีการนำไปใช้ประกอบภาพยนตร์เรื่องอื่นๆอีกมากมายด้วยกันนะคะอีกเพลงหนึ่งที่นำเสนอไปแล้วก็เป็นเพลงประกอบอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือ I Get Around นะคะเพลงดังของ Beach Boys ค่ะซึ่งก็เป็นเพลงที่ประพันธ์โดย Brand Wilson

สันแล้วก็ไมค์ลอฟนะคะเป็นเรื่องราวอัตชีวะประวัติที่พูดถึงปฏิกิริยาของวงต่อชื่อเสียงและความสำเร็จที่เพิ่งได้รับรวมถึงความกระวนกระวายใจเกี่ยวกับสถานะที่เป็นอยู่และก็ความปรารถนาที่จะค้นหาสถานที่ใหม่ๆที่ซึ่งเด็กๆกำลังทันสมัยเพลงนี้ถูกปล่อยออกมาเป็นซิงเกิลในปีในเดือนพฤษภาคมปี1964นะคะซึ่งก็ประสบความสำเร็จค่ะถือว่าเป็นหนึ่งในเพลงฮิตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอเมริกาตั้งแต่ยุค British Invasion นะคะโดยเป็นยุคที่กระแสทางวัฒนธรรมและก็ดนตรีในช่วงกลางทศวรรษ1960ที่วงดนตรี Rock and Rollหรือบีทจากอังกฤษเนี่ยครองตลาดเพลงป๊อปแล้วก็ชาร์ตเพลงของอเมริกาอย่างรวดเร็วปรากฏการณ์นี้เริ่มต้นอย่างเป็นทางการในวันที่7กุมภาพันธ์ปี1964เมื่อวง The Beatles นะคะเดินทางมาถึงนิวยอร์กก่อให้เกิด Beatlemania แล้วก็เป็นประตูสู่การแสดงความนิยมนะคะเป็นประตูสู่กระแสความนิยมของวงดนตรีจากอังกฤษอีกหลายสิบวงด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้น I Get Around ก็เป็นเพลงแรกของ The Beach Boys ที่ขึ้นถึงอันดับหนึ่งในชาร์ตเพลงของอเมริกาแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นการแข่งขันอย่างไม่เป็นทางการระหว่างวิลสันกับ The Beatles นะคะซึ่งก็ซิงเกิลนี้ก็ยังเป็นอันดับหนึ่งในชาร์ตของแคนาดาแล้วก็ขึ้นอันดับท็อป5ของหลายประเทศด้วยกัน See You Delight ทางจุฬาเรดิโอ Plus 101.5 MHz ต่อกันด้วยเพลงนะคะซึ่งเป็นเพลงที่เป็นฟอนเทน่าแล้วก็ The My Benders บันทึกเสียงเอาไว้ประกอบอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้เพลงนี้ปล่อยออกมาในปี1964 The Game of Love นะคะซึ่งก็เป็นงานประพันธ์ของคลินต์บัลลาร์ดจูเนียร์ค่ะส่งต่อด้วยเพลงที่ประกอบอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะเป็นเพลงดังจาก The Searchers เพลงนี้คือ Sugar and Spice นะคะที่ปล่อยออกมาในปี1963งานประพันธ์ของ Fred Nightingale นะคะซึ่งก็เป็นนามแฝงของ Tony Hatch ค่ะเพลงนี้ขึ้นถึงอันดับ2ในชาร์ตของอังกฤษนะคะแล้วก็อีกเพลงหนึ่งนะคะที่จะนำเสนอกับท่านผู้ฟังในช่วงนี้เพลงของ The Beach Boys ค่ะ The Warmth of

โอนี่ฮัทที่ใช้นามแฝงเฟร็ดไนติงเกลนะคะซึ่งท่อนแรกSugar and Spice and All Things Nice นะคะก็เป็นการอ้างอิงเพลงกล่อมเด็ก What Are Little Boys Made Of นะคะในขณะที่ท่อนถัดมาเป็นชื่อเพลงที่รู้จักกันดีของ Pete Seeger และ Gary Hayes นะคะคือ Kisses Sweeter Than Wine ค่ะ See you Delight ทางจุฬา Radio Class 101.5 MHz ทุกวันศุกร์นะคะนำเสนอเพลงประกอบภาพยนตร์ดังในอดีตท่านผู้ฟังคิดถึงภาพยนตร์เรื่องไหนที่มีเพลงประกอบเพราะๆขอความกรุณานะคะแนะนำมาอย่างไรแอดสถานีแอดจุฬา Radio แอดจุฬา Radio ขอบคุณสำหรับทุกๆคำแนะนำค่ะยอมรับเลยนะคะว่าในภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยโรบินวิลเลียมส์จัดรายการได้ฮาแล้วก็สนุกมากๆแล้วก็นอกจากนั้นนะคะนอกจากบทบาทการเป็นดีเจแล้วเวลาที่เขาออกไปตามสถานที่ต่างๆเนี่ยก็มีเสน่ห์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขาพบกับนางเอกของเรื่องคือคุณจินตราสุขภัทรซึ่งตอนนั้นก็สวยสะพรั่งมากๆเลยทีเดียวนะคะเรียกได้ว่าแม้จะในเรื่องเนี่ยจะมีบทบาทไม่ได้มีหลายฉากมากมายแต่ว่าแต่ละฉากที่ปรากฏตัวนั้นสร้างความประทับใจมากๆเลยทีเดียวนะคะเป็นภาพยนตร์ที่ควรค่ากับการดูซ้ำแล้วซ้ำอีกภาพยนตร์เรื่องนี้ใช้ทุนสร้าง13ล้านเหรียญสหรัฐทำรายได้มาได้123ล้านเหรียญสหรัฐถือว่าทำกำไรได้อย่างงดงามนะคะแล้วก็เพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้เต็มไปด้วยเพลงคลาสสิกจากยุคนั้นมากมายยุค1965นะคะหลายสิบเพลงทำให้อเล็กนอสนะคะซึ่งก็เป็นผู้ประพันธ์ดนตรีประกอบนั้นมีพื้นที่น้อยมากในการสร้างสรรค์ผลงานเพลงและด้วยเหตุนี้เขาจึงแต่งเพลงใหม่สำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้เพียงประมาณ20นาทีเท่านั้นอย่างไรก็ตามนะคะเพลงที่อยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คุ้มค่าแก่การติดตามค่ะซึ่งก็เป็นเพลงที่เพราะนะคะเป็นเพลงดังทั้งดนตรีประกอบแล้วก็เพลงประกอบที่คัดสรรเพลงดังของยุคสมัยนั้นมาประกอบกันด้วยนะคะทางด้านของนักแสดงนำนะคะโรบินวิลเลียมส์ค่ะก็เป็นนักแสดงนำที่มีช่วงชีวิตอยู่ในปี1951ถึงปี2014นะคะก็เป็นนักแสดงชาวอเมริกันที่คว้ารางวัลออสการ์สาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เรื่อง Good Will Hunting นะคะแล้วก็ยังได้รางวัลลูกๆทองคำถึง6ครั้งนะคะแล้วก็นอกจากนั้นยังมีรางวัลอื่นๆรวมถึงรางวัลแกรมมี่3ครั้งด้วยค่ะถือว่าเป็นนักแสดงที่ประสบความสำเร็จอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากเรื่องนี้เนี่ยจะเห็นได้เห็นเสน่ห์ของโรบินวิลเลียมส์ในการแสดงในการเป็นดีเจที่ออกแนวแบบสนุกสนานเฮฮานะคะเขาจึงสวมบทบาทได้เหมือนกับว่าทำให้เป็นดีเจคนนั้นจริงๆเนี่ยมากเลยทีเดียวนะคะฟังเพลงที่ประกอบอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้กันต่อนะคะ Danger Heartbreak Dead Ahead นะคะโดยมาเวลส์ค่ะซึ่งก็ปล่อยออกมาในปี1965นะคะเพลงนี้เป็นงานประพันธ์ของวิลเลียมมิกกี้สตีเฟนสันโดยมีคาร์เรนส์พอลแล้วก็ไอวี่โจฮันเตอร์มาร่วมทั้งประพันธ์แล้วก็เป็นโปรดิวเซอร์ให้นะคะเป็นเพลงที่ประสบความสำเร็จพอควรนะคะขึ้นถึงอันดับ61ในชาร์ตบิลบอร์ดฮอต100ของอเมริกาแต่ว่าในชาร์ต R&B นั้นอันดับดีกว่าอันดับ11ค่ะส่งต่อด้วยเพลงที่ประกอบอยู่ในภาพยนตร์เรื่อง Good Morning Vietnam นะคะเพลงของ The Works ค่ะ Five O'Clock World นะคะซึ่งเป็นเพลงฮิตปี1965ที่ประพันธ์โดย Alan Reynolds แล้วก็บันทึกเสียงโดยวง Works ค่ะของอเมริกานะคะซึ่งเพลงนี้ขึ้นอันดับ4ในชาร์ต Billboard Hot 100ของอเมริกาแล้วก็ต่อมาก็ได้รับความนิยมเมื่อมีการนำไปเป็นเพลงประกอบรายการนะคะ The Dukari Show ค่ะต่อด้วยเพลงที่ประกอบอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยการนำเพลงดังของ James Brown เพลงนี้มาประกอบด้วยนะคะ I Got You I Feel Good ค่ะ

It got you a feel good นะคะเพลงของเจมส์บราวน์ค่ะนักร้องนักแต่งเพลงชาวอเมริกันที่บันทึกเสียงครั้งแรกแล้วก็ไปรวมอยู่ในอัลบั้มที่ชื่อ Out of Sight ในปี1964นะคะแล้วก็มีการปล่อยเวอร์ชันเป็นซิงเกิลในปีถัดมาได้รับความนิยมอย่างมากขึ้นดับหนึ่งในชาร์ต Billboard Hot 100ของอเมริกาซึ่งอาจจะพูดได้ว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่รู้จักกันดีที่สุดของเขานะคะแล้วก็เมื่อปี2013ค่ะเพลงของเจมส์บราวน์ฉบับปี1963 I Got You I Feel Good เนี่ยนะคะก็ได้รับการบรรจุเข้าสู่หอเกียรติยศแกรมมี่ค่ะ See You Delight ทางจุฬาเรดิโอพลัส 101.5 เมกะเฮิรตซ์ทุกวันศุกร์นำเสนอเพลงประกอบภาพยนตร์ดังในอดีตนะคะวันนี้ก็เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง Good Morning Vietnam ภาพยนตร์ปี1987ซึ่งส่วนใหญ่แล้วถ่ายทำในบ้านเรายังมีบางฉากที่มีป้ายชื่อร้านป้ายโฆษณานะคะที่มีตัวหนังสือภาษาไทยชัดเจนเนี่ยหลุดมาให้เราได้เห็นด้วยก็เป็นเรื่องฮาๆแล้วกันแต่ว่าโดยภาพรวมภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ได้รับคำชมจากบรรดานักวิจารณ์ที่สำคัญก็คือสร้างรายได้นะคะมากมายมหาศาลจากทุนสร้างประมาณ20 ล้านแต่ว่ากวาดมาได้120กว่าล้านนะคะก็ถือว่าประสบความสำเร็จค่ะเป็นภาพยนตร์ที่สร้างจากเรื่องจริงของเอเดรียนโกนาเวอร์นะคะที่รับบทโดยโรบินวิลเลียมส์ค่ะดีเจทหารจอมกวนที่ถูกส่งตัวมาประจำการที่สถานีวิทยุกองทัพอเมริกันในกรุงในไซงอนของเวียดนามนะคะในช่วงสงครามเวียดนามเพื่อช่วยสร้างความบันเทิงแล้วก็ปลุกใจให้แก่ทหารอเมริกันที่มาทำหน้าที่อยู่ในเวียดนามนะคะภาพยนตร์เรื่องนี้เกือบทั้งเรื่องถ่ายทำในบ้านเราบางฉากยังมีป้ายภาษาไทยติดอยู่อย่างที่เรียนไปนะคะแล้วก็เป็นหนังที่ดูไปหาไปไม่เครียดโดยเฉพาะจากนักแสดงนำคือโรบินวิลเลียมส์พระเอกของเรื่องที่เล่นได้หาสมจริงมากๆทั้งตอนที่เป็นดีเจแล้วก็ในช่วงอื่นๆด้วยนะคะแล้วก็ภาพยนตร์เรื่องนี้ก็มีประโยคทักทายที่เป็นเสน่ห์มากๆเป็นเอกลักษณ์Good morning Vietnam อะไรกู๊ดนี่ยาวจริงๆนะคะซึ่งก็เรียกได้ว่าเขาสามารถรับบทได้ชนิดที่มีการฉีกทุกกฎเกณฑ์การจัดรายการแบบเดิมๆด้วยการเปิดเพลง Rock and Roll ที่ทันสมัยของยุคนั้นนะคะยุคปี1965เล่นมุกตลกที่เป็นตลกร้ายแล้วก็เรียนเสียงล้อเรียนเสียงของบุคคล

ต่างๆทำให้เป็นที่รักของเหล่าทหารอย่างรวดเร็วความขัดแย้งในกองทัพในเรื่องของสไตล์การจัดรายการที่หลุดโลกแล้วก็ไม่ยอมก้มหัวให้กฎระเบียบของดีเจคนนี้นะคะเอเดรียนเนี่ยค่ะก็ทำให้เขาไม่เป็นที่ถูกชะตาของผู้บังคับบัญชาสายเคร่งครัดอย่างร้อยโทสตีเฟนฮอคหรือว่ารวมไปถึงจ่าสิบเอกดิกเกอร์สันที่พยายามเซ็นเซอร์ข่าวสารและก็ควบคุมให้อยู่ในกรอบแบบเดิมๆอะไรประมาณนั้นนะคะนอกเวลาจัดรายการเอเดนก็ตกหลุมรักนางเอกของเรื่องซึ่งรับบทโดยคุณจินตราสุขภัทรนะคะรับบทเป็นสาวชาวเวียดนามค่ะอย่างที่เรียนไปนะคะว่าสวยสดงดงามมากๆค่ะซึ่งก็มีเรื่องราวที่ประทับใจจากภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะมีทั้งส่วนที่เป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับเห็นวิถีชีวิตอันเรียบง่ายของผู้คนนะคะโดยเฉพาะยิ่งผู้คนในอาเซียนกับช่วงแห่งสงครามเวียดนามซึ่งก็มีการใช้ฉากต่างๆได้อย่างสมจริงมากๆนะคะมาฟังเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้กันต่อนะคะซึ่งเป็นเพลงที่เป็นเพลงดังที่ลุยส์อาร์มสตรองนะคะบันทึกเสียงเอาไว้ What a Wonderful World ค่ะผลงานคลาสสิกปี1967นะคะของลุยส์อาร์มสตรองค่ะความงามในชีวิตประจำวันความสัมพันธ์ของผู้คนความหวังอย่างเรียบง่ายแล้วก็ลึกซึ้งท่ามกลางยุคสมัยที่วุ่นวายแทนที่จะเพิกเฉยต่อความเจ็บปวดของโลกเนื้อเพลงกลับแสดงให้เห็นถึงการเลือกอย่างตั้งใจที่จะพูดถึงเรื่องของความกตัญญูความสงบความรักในธรรมชาติแล้วก็ชุมชนที่ผู้คนยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายกันนะคะอย่างในเพลงก็บอกว่า The colors of the rainbow so pretty in the sky are also on the face of people going by นะคะสีสันของรุ้งกินน้ำที่สวยงามบนท้องฟ้าปรากฏอยู่บนใบหน้าของผู้คนที่เดินผ่านไปมาเช่นกันก็เป็นการใช้รุ้งกินน้ำมาเปรียบเทียบสื่อถึงความหลากหลายของมนุษย์เชื่อเห็นว่าเชื้อชาติและภูมิหลังที่แตกต่างกันนั้นมีความเป็นธรรมชาติและก็งดงามเช่นเดียวกับธรรมชาติเองนะคะแล้วก็เมื่อจับมือกันทักทายกันว่า How do you do นะคะก็เน้นให้เห็นถึงความอบอุ่นความผูกพันความรักที่แท้จริงที่ซ่อนอยู่ภายใต้ปฏิสัมพันธ์ที่สุภาพในชีวิตประจำวันของเรานะคะหรือแม้แต่ช่วงที่บอกว่าได้ยินเสียงเด็กร้องไห้นะคะแล้วก็เฝ้าดูพวกเขาเติบโตพวกเขาจะเรียนรู้ได้มากกว่าที่ฉันเคยรู้ I hear babies cry I watch them grow they learn much more than I ever know นะคะส่งต่อกันด้วยเพลงที่เป็นเพลงบรรเลงของ Alex North ที่มีพื้นที่ให้ไม่มากแต่ว่าเพลงที่รังสรรค์ขึ้นมานั้นเพราะจริงๆนะคะจาก Good Morning Vietnam ค่ะรวมไปถึงเพลงร้องที่เป็นเพลงดังจาก The Riveras นะคะ California Sun ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม CU Delight วันนี้คุณสุนทรโอชาเทคนิครายการคุณวิรัตแววอารามคุณประเสริฐชนปชิราภรณ์คุณแมนสังคราชควบคุมการออกอากาศที่ฉันอินเทอร์นินดำเนินรายการขอบคุณอย่างมากนะคะมีความสุขในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์พบกันใหม่วันจันทร์ค่ะสวัสดีค่ะ

0: นนท์โพแก้ววรางกูร
1: โรคครุบในเด็กคืออะไรสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะคุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพในวันนี้หมอก็มีข้อมูลสุขภาพดีๆมาคุยกันกับคำถามที่ว่าโรคครุบในเด็กคืออะไรโรคครุบเป็นภาวะติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจส่วนบนที่พบได้บ่อยในเด็กอายุประมาณ6เดือนถึง5ปีค่ะโดยมีพยาธิสรีรวิทยาหลักคืออาการอักเสบและบวมของกล่องเสียงหลอดลมและหลอดลมส่วนต้นส่งผลให้เกิดอาการติดแคบของทางเดินหายใจเด็กจึงมีอาการไอเสียงแหบเป็นเอกลักษณ์คล้ายกับเสียงสุนัขเห่าหรืออาจจะมีเสียงหายใจวีดหรือสไตรดอโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่มีอาการหายใจเข้าลึกหรือร้องไห้แม้โดยทั่วไปโรคครุบมักมีอาการรุนแรงไม่มากและสามารถหายได้เองภายใน 3-7 วันค่ะแต่ในบางรายอาจเกิดภาวะหายใจลำบากอย่างมีนัยสำคัญจำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาในโรงพยาบาลค่ะสาเหตุส่วนใหญ่ของโรคครุบเกิดจากการติดเชื้อไวรัสค่ะโดยพบไวรัสพาราอินฟลูเอนซ่าเป็นสาเหตุสำคัญนอกจากนี้ค่ะอาจพบสาเหตุจากไวรัสอื่นๆได้เช่นไวรัส RSV ไวรัสไข้หวัดใหญ่และอะดีโนไวรัสค่ะด้านการติดเชื้อค่ะมักแพร่กระจายจากการสูดดมละอองฝอยจากการไอหรือการจามของผู้ที่ติดเชื้อหรือการสัมผัสสารคัดหลั่งที่ปนเปื้อนโดยการพบการระบาดมากจะพบในฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวค่ะด้านอาการของโรคครุบค่ะมักเริ่มจากการมีไข้ต่ำๆถึงปานกลางน้ำมูกไหลและไอเล็กน้อยก่อนจะพัฒนาเป็นอาการจำเพาะได้แก่อาการไอเสียงก้องคล้ายกับสุนัขเห่าอาการเสียงแหบและอาการเสียหายใจดังวีดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อออกแรงหายใจหรือร้องไห้ค่ะเด็กบางรายค่ะอาจมีอาการหายใจเร็วเหนื่อยซึมหรือพบการยุบตัวของช่องระหว่างซี่โครงเวลาหายใจเข้าซึ่งเป็นสัญญาณของภาวะติดแคบของทางเดินหายใจที่ต้องไปพบแพทย์ทันทีค่ะการดูแลรักษาโรคครุบส่วนใหญ่เป็นการรักษาตามอาการผู้ป่วยควรได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอดื่มน้ำมากๆเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงภาวะขาดน้ำและอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่อากาศชุ่มชื้นในรายที่มีอาการปานกลางถึงรุนแรงแพทย์อาจจะให้ยาสเตียรอยด์ชนิดรับประทานหรือพ่นเพื่อเป็นการช่วยลดอาการบวมของกล่องเสียงโดยหากมีอาการเสียงหายใจดังรุนแรงหรือมีอาการหายใจลำบากมากในผู้ป่วยบางรายอาจจะเป็นต้องใช้ยาพ่นกลุ่มอะดรีนาลีนควบคู่กับการสังเกตอาการในโรงพยาบาลรวมถึงการให้ออกซิเจนเมื่อมีความจำเป็นค่ะด้านการป้องกันโรคครุบจะเน้นที่มาตรการด้านสุขอนามัยและการลดโอกาสการรับเชื้อไวรัสได้แก่การล้างมือให้สะอาดเป็นประจำหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจและการทำความสะอาดของเล่นหรือพื้นผิวที่เด็กใช้ร่วมกันอย่างสม่ำเสมอนอกจากนี้ค่ะการได้รับวัคซีนตามโปรแกรมเช่นวัคซีนหัดเยอรมันและคอตีบจะช่วยลดอาการของการติดเชื้อและอื่นๆที่อาจจะทำให้มีอาการของโรคที่รุนแรงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กเล็กค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นข้อมูลดีๆเกี่ยวกับโรคครุบในเด็กที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะและพบกันใหม่กับสาระดีๆที่จะมาคุยกันในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
0: คุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพกับหมออ่อนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงอ่อนนงโพแก้ววรางกูรนี่คือการรวมพลังครั้งใหม่ของสื่อวิทยุในมหาวิทยาลัยไทยมิติใหม่ของการสื่อสารที่เชื่อมโยงองค์ความรู้จาก10มหาวิทยาลัยชั้นนำจากรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันสู่รายการไทยยูนิวส์โดยเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาร่วมกันผลิตสื่อที่มีคุณภาพสร้างสรรค์ครอบคลุมทุกมิติก่อติดสถานการณ์สังคมเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่รับฟังพร้อมกันทั่วประเทศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 12:00 น.ถึง 13:00 น.ไทยยูนิวส์เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาเชื่อมองค์ความรู้สู่สังคมอย่างยั่งยืนเริ่ม3 สิงหาคมนี้สังคม

0: ม่ใช่แค่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีเพียงอย่างเดียวแต่เราต้องช่วยกันพัฒนาชุมชนและผู้คนให้มีคุณภาพส่งเสริมความรู้และความสามารถยังเต็มเปี่ยมให้กับทุกคนโดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติที่จะช่วยสร้างสังคมที่ยั่งยืนได้อย่างแท้จริงความสุขที่ยั่งยืนคือความสุขที่ทุกคนในสังคมร่วมมือกันร่วมสร้างสังคมที่ดีโดยไทยยูนิวส์
1: เคยมีคำกล่าวว่าถ้าห่วงใยใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยแต่สำหรับเราจุฬาเรดิโอพลัสทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยทาง FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพลัสสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจ

0: ื่อสารทุกเรื่องราวเชื่อมโยงข่าวทุกมหาวิทยาลัยกับไทยยูนิวส์โดยเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษา
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการไทยยูนิวส์โดยเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาค่ะพบกันวันนี้วันศุกร์ที่14สิงหาคม2569ดิฉันพานิชาปนัยเวชจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ดำเนินรายการคู่กับคุณสุวัฒน์วิมลชัยฤกษ์จากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะสวัสดีค่ะคุณสวัสดิ์คะตอนนี้ไมค์ของคุณสวัสดิ์น่าจะปิดอยู่นะคะ
2: อ
1: ๋
2: อไม่ได้ยินเสียงใช่ไหมครับสวัสดีครับ
1: คุณได้ยินแล้วค่ะ
2: สวัสดีครับคุณพานิชานะครับแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังเสียงยังชัดเจนไหมครับ
1: ชัดเจนค่ะคุณสวัสดิ์คะ
2: ครับสวัสดีครับวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์นะครับเรามาเจอกันในช่วงเวลาของเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษานะครับวันนี้อยู่กับคุณพานิชาสวัสดีครั้งครับ
1: ค่ะคุณสวัสดิ์ค่ะก็มาพบกันนะคะนานๆทีนะคะจะได้มาเจอการมอหัดใหญ่กับมอมหาสารคามในวันศุกร์นะคะและคุณผู้ชมผู้ฟังค่ะก็สามารถติดตามแล้วฟังได้นะคะทางคลื่นวิทยุที่ออกอากาศอยู่ณขณะนี้ทั้ง4ภูมิภาคค่ะและช่องทางออนไลน์นะคะที่ช่อง YouTube Channel นะคะชื่อว่าไทยยูนิวส์เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาค่ะก็สามารถเข้าไปรับชมนะคะคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์นะคะทั้งนี้ค่ะในช่องทาง YouTube เนี่ยก็สามารถติดตามและฟังย้อนหลังได้ด้วยนะคะและ3ช่วงรายการเช่นเดิมเลยค่ะคุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังคะช่วงแรกรอบรั้วทั่วไทยวันนี้นะคะก็ได้รับฟังข่าวทั้ง4ภูมิภาคค่ะจากทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่และวิทยาเขตปัตตานีมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะและช่วงที่2นะคะโลกขานงานวิจัยวันนี้ได้รับประเด็นมาจากทางมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญที่มีอิทธิพล

0: ็ถือว่าเป็นข้อมูลข่าวสารหลากหลายแล้วก็จะครอบคลุมทั่วประเทศไทยนะครับสำหรับสถาบันอุดมศึกษานะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเครือข่ายของเราเป็นสื่อสาธารณะนะครับที่จะนำข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์สูงสุดสู่สถาบันต่างๆนะครับก็ทุกวันเราเจอกันที่นี่ได้นะครับ
1: ค่ะนะคะแล้วก่อนที่จะไปเข้าสู่ช่วงต่างๆที่เรียนแจ้งไว้นะคะขออนุญาตนำข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยามารายงานให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันสักนิดนะคะคุณสวัสดิ์คะจากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณภาคตะวันออกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวนะคะระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย 7 นาฬิกาของวันนี้จนถึง 7 นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักในบางแห่งค่ะภาคกลางนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักในบางแห่งค่ะที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาตอนนี้ท้องฟ้าก็มีเมฆเป็นส่วนมากนะคะต้องลุ้นฝนกันอีกนะมีฝนเข้ามาบ้างเล็กๆน้อยๆในบางพื้นที่ที่มหาสารคามเป็นยังไงกันบ้างคะคุณสวัสดิ์คะ
0: ครับผมภาพรวมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือแม้ว่าสัปดาห์นี้อุณหภูมิอากาศจะค่อนข้างสูงอากาศร้อนเลยนะครับแต่ว่าก็เริ่มเห็นว่าสุดสัปดาห์นี้อาจจะต้องมีฝนตกลงมาบ้างแล้วนะครับจากการคาดเดาของการพยากรณ์อากาศนะครับว่าช่วงสุดสัปดาห์นี้อาจจะมีฝนตกลงมาในหลายพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็มีการออกเตือนแล้วก็เฝ้าระวังกันในบางพื้นที่นะครับในช่วงเวลานี้ก็ทำให้ช่วงสุดสัปดาห์ที่กำลังจะมาถึงทั้งเสาร์อาทิตย์นี้ก็อาจจะอุณหภูมิดีกว่าช่วงตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ค่อนข้างอากาศร้อนอบอ้าวนะครับคาดว่าสัปดาห์นี้คงจะมีฝนตกลงมาฮะคุณพานิชาครับ
1: ค่ะนะคะช่วงนี้ก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนฟ้าอากาศแล้วก็ระวังสุขภาพกันด้วยนะคะค่ะอัปเดตกันในช่วงแรกแล้วนะคะคุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังเดี๋ยวเราไปแล้วฟังข่าวสารอื่นๆกันต่อในช่วงของรอบรั้วทั่วไทยค่ะ
2: ครับช่วงรอบรั้วทั่วไทย
1: เข้าสู่รอบรั้วทั่วไทยค่ะข่าวแรกนะคะไปในพื้นที่ภาคกลางการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีวันนี้มี2หัวข้อมาฝากคุณผู้ฟังนะคะเรื่องแรกค่ะมทร.ธัญบุรีเสริมทักษะนักศึกษาขับขี่ปลอดภัยรู้เท่าทันภัยไซเบอร์สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยยั่งยืนเรื่องที่2ค่ะสถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมกับคณะการแพทย์บูรณาการมทร.ธัญบุรีถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสกัดอะโวคาโดสำหรับผลิตภัณฑ์ดูแลผิวและชะลอวัยติดตามรับฟังรายงานได้จากคุณพานุมาตรหัตถบุญค่ะ
3: สวัสดีค่ะในช่วงของรอบรั้วทั่วไทยข่าวสารจากสถานีวิทยุราชมงคลธัญบุรีวันนี้มีเรื่องของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเสริมทักษะนักศึกษาขับขี่ปลอดภัยรู้เท่าทันภัยไซเบอร์สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเดินหน้าส่งเสริมความปลอดภัยและความรับผิดชอบของนักศึกษาจากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับขี่ปลอดภัยและรู้เท่าทันภัยไซเบอร์ของนักศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้ทักษะและจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทั้งบนท้องถนนและในโลกดิจิทัลโดยมีรองศาสตราจารย์ดร.สมหมายผิวสะอาดอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการนางสาวออนปรียาสอนสะเกตประธานฝ่ายส่งเสริมวิชาการองค์การนักศึกษากล่าวรายงานเมื่อวันที่5สิงหาคม2569ณห้องประชุมวิกตอเรีย

0: าคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีการอบรมในครั้งนี้มุ่งให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ยานพาหนะอย่างปลอดภัยมีความรับผิดชอบและปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างถูกต้องพร้อมเรียนรู้เทคนิคการขับขี่อย่างปลอดภัยมารยาทในการใช้รถใช้ถนนตลอดจนแนวทางป้องกันและลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุเพื่อร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยและสังคมโดยรอบนอกจากนี้นักศึกษายังได้รับความรู้ในการรู้เท่าทันภัยไซเบอร์และกลโกงออนไลน์โดยเน้นการสังเกตข้อความและลิงก์ที่น่าสงสัยการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลการใช้งานบัญชีออนไลน์อย่างปลอดภัยรวมถึงการตรวจสอบข้อมูลก่อนเผยแพร่หรือส่งต่อเพื่อให้นักศึกษาสามารถรับมือกับความเสี่ยงในโลกดิจิทัลและใช้เทคโนโลยีได้อย่างรู้เท่าทันและมีความรับผิดชอบโครงการดังกล่าวสะท้อนบทบาทของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในการพัฒนานักศึกษาให้มีมากกว่าความรู้ทางวิชาการโดยมุ่งเสริมสร้างทักษะชีวิตความรับผิดชอบและจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทั้งในชีวิตประจำวันและสังคมดิจิทัลสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวนะคะสถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมกับคณะการแพทย์บูรณาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีถ่ายทอดเทคโนโลยีการสกัดอะโวคาโดสำหรับผลิตภัณฑ์ดูแลผิวและชะลอวัยให้แก่บริษัทไอซัตอินเทลเล็กชวลพรอพเพอร์ตี้ลิมิเต็ดสถาบันวิจัยและพัฒนาโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เภสัชกรหญิงเอ็มออนน้ำหอมจันรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมกับคณะการแพทย์บูรณาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสกัดอะโวคาโดสำหรับผลิตภัณฑ์ดูแลผิวและชะลอวัยให้แก่บริษัทไอซัตอินเทลเล็กชวลพรอพเพอร์ตี้ลิมิเต็ดโดยมีมิสเตอร์โอเมอร์เพเลตประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้งบริษัทร่วมลงนามในความร่วมมือผลงานวิจัยดังกล่าวเป็นของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พยาบาลวิชาชีพณกันวลัยวิสิตศรีและผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรัตน์วดีทั้งมั่งมีคณะการแพทย์บูรณาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีซึ่งได้พัฒนาเทคโนโลยีการสกัดสารออกฤทธิ์จากอะโวคาโดสำหรับใช้ในผลิตภัณฑ์เวชสำอางครอบคลุมทั้งสูตรตำรับและกระบวนการผลิตที่สามารถถ่ายทอดสู่ภาคอุตสาหกรรมได้อย่างมีมาตรฐานความร่วมมือในครั้งนี้ครอบคลุมตั้งแต่การประเมินศักยภาพของเทคโนโลยีการพัฒนาต่อยอดสูตรตำรับและการทดสอบตลอดจนการยื่นขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรทั้งในประเทศไทยและระดับนานาชาติผ่านระบบ Patent Corporation Treaty หรือ PCT เพื่อรองรับการขยายตลาดในอนาคตซึ่งนอกจากจะยกระดับผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์แล้วยังช่วยเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตทางการเกษตรของไทยลดการพึ่งพาการนำเข้าสารออกฤทธิ์จากต่างประเทศในอุตสาหกรรมเวชสำอางและสร้างรายได้กลับคืนสู่การพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของการขับเคลื่อนประเทศด้วยวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมพุทธศักราช2564อันจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืนและนี่คือข่าวสารในช่วงของรอบรั้วทั่วไทยจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีดิฉันพานุมาตรหัตถบุญรายงานค่ะ
1: ขอบคุณรายงานข่าวจากคุณพานุมาตรหัตถบุญด้วยนะคะค่ะฝากคุณสวัสดิ์เปิดไมค์ด้วยนะคะโอเคค่ะ
2: มอหาดใหญ่นะครับทีมแพทย์มหาวิทยาลัยสงขลานะครับใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดนะครับโรครักษาโรคหลอดเลือดแดงโป่งพองในช่องท้องสำเร็จรายแรกในเอเชียนะครับก็ถือว่าจะเป็นการพลิกโฉมการรักษาเพิ่มโอกาสรอดให้กับผู้ป่วยนะครับเดี๋ยวติดตามข้อมูลข่าวสารนี้จากคุณกรองกลานสุขรักนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ครับ
3: ทีมแพทย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดรักษาโรคหลอดเลือดแดงโป่งพองในช่องท้องสำเร็จรายแรกในเอเชียพลิกโฉมการรักษาเพิ่มโอกาสรอดให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพองในช่องท้องอาจเป็นภัยเงียบที่ผู้ป่วยแทบไม่รู้ตัวเพราะในระยะแรกมักไม่มีอาการเตือนแต่หากหลอดเลือดเกิดปริหรือแตกขึ้นมาเมื่อใดอาจทำให้เสียเลือดอย่างรวดเร็วและมีโอกาสเสียชีวิตสูง

0: ล่าสุดคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประกาศความสำเร็จด้วยการโชว์ศักยภาพใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพองในช่องท้องสำเร็จเป็นรายแรกของทวีปเอเชียพร้อมเดินหน้าต่อยอดการใช้เทคโนโลยีเดียวกันรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดตีบตันสำเร็จเป็นรายแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุพงศ์วรธรรมานนท์ศัลยแพทย์หลอดเลือดสาขาวิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตัวแทนทีมแพทย์เปิดเผยว่าโรคหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพองในช่องท้องเปรียบเสมือนระเบิดเวลาที่อยู่ภายในร่างกายเพราะผู้ป่วยส่วนใหญ่มักไม่มีอาการแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนกลุ่มที่ควรเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่ผู้ป่วยโรคเบาหวานไขมันในเลือดสูงความดันโลหิตสูงรวมถึงผู้ที่สูบบุหรี่เพราะเมื่อหลอดเลือดเกิดการปริหรือแตกผู้ป่วยจะสูญเสียเลือดจำนวนมากในระยะเวลาอันรวดเร็วและมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูงที่ผ่านมาหากจำเป็นต้องรักษาด้วยการผ่าตัดแบบเปิดแพทย์ต้องเปิดแผลบริเวณหน้าท้องเป็นแนวยาวตั้งแต่ลิ้นปี่ลงมาจนถึงบริเวณหัวหนาวทำให้ผู้ป่วยเสียเลือดมากเจ็บแผลและใช้ระยะเวลาพักฟื้นนานโดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีโรคประจำตัวหลายอย่างซึ่งการผ่าตัดลักษณะนี้มีความเสี่ยงสูงแต่เทคโนโลยีหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดกำลังเข้ามาเปลี่ยนแนวทางการรักษาประกอบกับความมุ่งมั่นของทีมแพทย์ที่ต้องฝึกฝนทักษะขั้นสูงด้วยการบังคับระบบแขนกลที่แพทย์สามารถควบคุมได้อย่างละเอียดรวมกับภาพจากกล้องที่มีความคมชัดและสามารถขยายให้เห็นบริเวณการผ่าตัดอย่างชัดเจนทำให้ทีมแพทย์สามารถทำงานในพื้นที่แคบและเข้าถึงตำแหน่งหลอดเลือดที่มีความซับซ้อนได้อย่างแม่นยำจากเดิมที่ต้องเปิดแผลขนาดใหญ่เปลี่ยนเป็นการผ่าตัดผ่านรูขนาดเล็กผู้ป่วยเสียเลือดน้อยลงบาดเจ็บต่อเนื้อเยื่อน้อยลงลดความเจ็บปวดและมีแนวโน้มฟื้นตัวได้เร็วขึ้นส่งผลให้ระยะเวลาพักรักษาตัวในโรงพยาบาลลดลงความสำเร็จของทีมแพทย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในครั้งนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่โรคหลอดเลือดโป่งพองเท่านั้นแต่ยังเป็นการนำนวัตกรรมหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดไปประยุกต์ใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดตีบตันจนประสบความสำเร็จเป็นรายแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งการพัฒนาคุณภาพการรักษาในครั้งนี้เปรียบเหมือนสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนารักษาผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคยากและซับซ้อนในพื้นที่ภาคใต้ตลอดจนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดทั่วภูมิภาคได้เข้าถึงเทคโนโลยีการรักษาที่ปลอดภัยแม่นยำและมีประสิทธิภาพสูงสุดในระดับสากลสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดโรคหลอดเลือดโป่งพองในช่องท้องด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดรายแรกของเอเชียเป็นผู้ป่วยอายุ65ปีมีโรคประจำตัวคือโรคเบาหวานและไขมันรวมถึงมีประวัติสูบบุหรี่ในปี2568จากการติดตามอาการพบว่าผู้ป่วยมีภาวะเส้นเลือดโป่งพองมากขึ้นทีมแพทย์จึงทำการผ่าตัดหลังผ่าตัดผู้ป่วยสามารถกลับบ้านได้ภายใน3วันปัจจุบันสามารถกลับมาทำงานและใช้ชีวิตได้เป็นปกติทั้งนี้นับเป็นความโชคดีของผู้ป่วยที่มีมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์สนับสนุนทุนในการพัฒนาความเชี่ยวชาญของแพทย์จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์และช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยยากไร้ตลอดจนสนับสนุนการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขจากระเบิดเวลาที่ผู้ป่วยไม่อาจรู้ตัววันนี้เทคโนโลยีทางการแพทย์กำลังเปิดทางเลือกใหม่ให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดที่มีความเสี่ยงสูงได้รับการรักษาที่แม่นยำมากขึ้นบาดเจ็บน้อยลงและกลับไปใช้ชีวิตได้เร็วขึ้นกรองการสุขรักสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่รายงาน
1: ขอบคุณคุณกรองคลางสุขรักนะครับสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ครับคุณพานิชาครับ
2: คุณสวัสดิ์คะไปต่อในทางพื้นที่ภาคอีสานกันนะคะกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นข่าวนี้รายงานเกี่ยวกับกองพัฒนานักศึกษาคว้าโล่รางวัลเชิดชูเกียรติเวทีนวัตกรรมสุขภาพจิตระดับประเทศ Mental Health Care for All Expo ติดตามรับฟังรายงานได้จากคุณชุตินันท์พันจรุงค่ะ
3: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงรอบรั้วทั่วไทยจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาชั้นนำระดับโลกกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นคว้าโล่รางวัลเชิดชูเกียรติเวทีนวัตกรรมสุขภาพจิตระดับประเทศ Mental Health Care for All Expo มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ฝ่ายกิจการนักศึกษาและนวัตวณิชย์ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนเขตสุขภาพที่7พร้อมรับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติจากการนำเสนอผลงาน KKU Mental Health Care Model นวัตกรรมกระบวนการดูแลสุขภาพจิตนักศึกษาแบบแบ่งระดับความเข้มข้นหรือ Step Care ในเวทีประกวดผลงานนวัตกรรมสุขภาพจิตระดับประเทศMental Health Care for All Expo ครั้งที่1ภายใต้แนวคิด Innovation Journey ซึ่งจัดโดยกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขผลงานดังกล่าวได้รับการนำเสนอในงานสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนระบบการดูแลสุขภาพจิตประชาชนด้วยพลังเครือข่ายชุมชนผ่านกลไกระบบสุขภาพปฐมภูมิระหว่างวันที่5ถึงวันที่6สิงหาคม2569ณห้อง The Portal Ballroom Impact เมืองทองธานีโดยมีผู้บริหารบุคลากรกรมสุขภาพจิตและภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพจิตจากทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า570คนครอบคลุม
4: ที่เพียงพอ3. คุณภาพขยะที่เหมาะสมสำหรับผลิตไฟฟ้า 4. ความเหมาะสมและความทันสมัยของเทคโนโลยีโรงไฟฟ้าพลังงานจากขยะ 5. ประสิทธิภาพในการบริหารและเดินระบบโรงไฟฟ้า 6. ความแข็งแกร่งด้านเงินทุนและความคุ้มค่าทางการเงิน 7. การรับรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน 8. ทำเลที่ตั้งโรงไฟฟ้าที่เหมาะสมกับชุมชน 9. การดำเนินงานให้เป็นไปตามเงื่อนไขใบอนุญาตอย่างไรก็ตามรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์เกตจ้อยผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ทกริดเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยนเรศวรได้กล่าวฝากแนวคิดทิ้งท้ายเพื่อให้การแก้ไขปัญหาขยะเป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างแท้จริง
5: จริงๆถ้าดูตามเป้าหมายของทางกระทรวงพลังงานเนี่ยก็ได้มีการกำหนดเป้าหมายของปริมาณโรงไฟฟ้าขยะไว้ก็เป็นเป้าหมายที่ดีด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าเป้าประสงค์หลักในการส่งเสริมเรื่องนี้จริงๆเรื่องพลังงานผลิตพลังงานเนี่ยจริงๆเป็นเรื่องผลพลอยได้นะครับผมเป้าประสงค์หลักของการส่งเสริมการนำขยะมาใช้เป็นพลังงานคือเราต้องการลดปริมาณขยะนะครับผมเพราะว่าที่ผ่านมาในการกำจัดขยะของเราในส่วนใหญ่เราจะใช้วิธีการฝังกบนะครับซึ่งจริงๆก็ถือว่าเป็นหลักวิชาการที่ถูกต้องนะครับผมนะแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยการทำการฝังกบขยะเนี่ยนะครับมันต้องมีพื้นที่นะครับที่จะต้องฝังซึ่งหลังๆเนี่ยก็เริ่มส่งผลกระทบกับชุมชนมากขึ้นนะครับทุกคนเราใช้ขยะแต่พอถ้าเกิดจะมาฝังขยะใกล้ๆบ้านเราหรือมากำจัดใกล้บ้านเราก็ไม่มีใครอยากจะได้นะครับมันก็เป็นปัญหาสังคมเพราะนั้นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้บ่อฝังกบขยะเนี่ยนะครับมีอายุใช้งานได้ยาวนานก็คือปริมาณที่จะต้องเหลือไปฝังต้องให้น้อยที่สุดนะครับผมมันก็เลยเกิดที่มาที่ไปของการนำมาใช้เป็นพลังงานซะก่อนนะไปเผานั่นแหละนะจริงๆก็คือกระบวนการเผานะครับไม่ว่าจะเป็นแก่ชุมชนหรือขยะที่เป็น RDA พอเผาเสร็จปุ๊บก็จะเหลือเพียงแค่เท่าบางส่วนนะครับผมที่จะนำไปใช้ในการฝังกบนะครับผมนั้นอันนี้คือจริงๆเราต้องเข้าใจประเด็นนี้คือเป็นประเด็นหลักนะครับแต่จริงๆเราอยากให้มีโรงไฟฟ้าขยะในกระจายตัวอยู่ในทั่วประเทศเราเลยนะครับเพื่อที่จะช่วยกำจัดขยะหรือลดปริมาณขยะที่จะต้องฝังกบในพื้นที่ดังกล่าวขยะ MSMU กับ RDF มันมีข้อจำกัดทางเรื่องกฎระเบียบที่แตกต่างกันนะครับผม MSMU อย่างที่เรียนนะครับไม่สามารถขนย้ายข้ามเขตได้นะครับผมนะฮะ RDF ขนย้ายได้เลยกลายเป็นว่าผู้พัฒนาโครงการนะครับเราต้องนึกถึงพอผู้พัฒนาโครงการนี่ก็จะเป็นทางภาคเอกชนเขาก็ต้องมั่นใจว่าถ้าเขาได้สัมปทานกันแล้วกันนะในการสร้างโรงไฟฟ้าเนี่ยนะครับผมเขาต้องโรงไฟฟ้าเขาต้องไปรอดนะเขาต้องอยู่ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของการลงทุนนะครับผมนะเขาต้องอยู่รอดเพราะฉะนั้นมันเลยกลายเป็นว่าหลายๆโครงการเนี่ยนะครับก็เลือกนะครับที่จะใช้เทคโนโลยี RDF ผมยกตัวอย่างกลายเป็นว่านะครับผมไม่จะได้ช่วยกำจัดขยะในบริเวณพื้นที่ที่โรงไฟฟ้าตั้งจริงๆนะครับแต่ไปเผาขยะซึ่งอาจจะขนย้ายมาจากนอกเขตนะครับเพราะตรงนี้เองนะฮะที่ในมุมของผมเนี่ยเราเนี่ยโรงไฟฟ้าขยะทั้งสองเทคโนโลยีเป็นเทคโนโลยีที่ดีแล้วก็สามารถได้สร้างขึ้นแต่ทำยังไงจะให้ตอบโจทย์เพื่อจะช่วยลดปริมาณขยะในพื้นที่นั้นๆอันนี้คือคีย์เวิร์ดนะครับผมซึ่งอาจจะต้องมีการเรียกอะไรครับดำเนินการอะไรบางอย่างนะครับจากทางภาครัฐนะครับที่จะช่วยลดปัญหาอุปสรรคในส่วนตรงนี้นะครับผมนะเพื่อที่จะให้ตัวโรงไฟฟ้าที่เกิดขึ้นเนี่ยช่วยลดปริมาณขยะที่จะต้องไปฝังกบได้ตาม วัตถุประสงค์หลักๆจริงๆนะครับ
4: และนี่ก็เป็นเรื่องราวในส่วนของเล่าขานงานวิจัยในวันนี้อดิเรกมีบุญสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยุเพื่อการศึกษาสร้างปัญญาสู่มวลชนรายงาน
2: ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งงานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมนะคะที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศในเรื่องของการจัดการขยะให้เป็นพลังงานไฟฟ้า

0: ค่ะต้องขอบคุณการรายงานนะคะจากคุณอดิเรกมีบุญจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะคุณผู้ฟังคุณสวัสดิ์ค่ะแล้วก็ครบถ้วนในช่วงของโลกขานงานวิจัยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันในช่วงสุดท้ายสนทนาสถาบันค่ะ
1: สนทนาสถาบัน
0: ค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายกันแล้วนะคะสนทนาสถาบันวันนี้เป็นประเด็นเกี่ยวกับ CUII วิทยาลัยเพื่อคนรุ่นใหม่เชื่อมศาสตร์หลากสาขาพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกค่ะคุณสวัสดิ์คะ
2: ครับผมในส่วนของวิทยากรวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.ทิติบวรรัตนารักษ์นะครับท่านเป็นคณบดีวิทยาลัยสหศาสตร์บูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับอยู่ในแฟนเพจกับเราแล้วครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ท่านคณบดีได้ยินเสียงเราสองคนชัดเจนนะคะ
3: ครับได้ยินชัดเจนครับ
0: เริ่มแรกนะคะต้องเรียนสอบถามก่อนเลยค่ะว่าเพราะอะไรทุกวันนี้นะคะจึงไม่อาจพึ่งพาได้เพียงแค่ศาสตร์เดียวนะคะแต่ต้องบูรณาการศาสตร์หลายสาขาเข้าด้วยกันค่ะวันนี้ท่านคณบดีมีข้อมูลอะไรนำมาฝากกันบ้างคะ
3: ครับก็อยากจะฉายภาพไปให้เห็นนะครับว่าปัญหาของโลกในปัจจุบันเนี่ยมันมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ปัญหาส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ได้มีคำตอบจากศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งในที่เรารู้จักกันในสมัยก่อนละไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะครับหรือการมาถึงของปัญญาประดิษฐ์ในเรื่องของความมั่นคงทางอาหารการเปลี่ยนผ่านพลังงานเยอะแยะไปหมดไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นไม่ได้เกี่ยวข้องเฉพาะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสังคมศาสตร์หรือศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งนะครับมันเป็นการเชื่อมโยงกันทั้งในแง่ของเทคโนโลยีนะครับหลายๆอันเราต้องอาศัยกลไกของกฎหมายอะไรต่างๆหรือว่านโยบายสาธารณะเข้ามานะครับฉะนั้นพอมองมาในภาพของการพัฒนากำลังคนเนี่ยในอดีตเราพยายามที่จะบอกว่าเราสร้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านรู้ในศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งลึกเข้าไปแต่ในโลกปัจจุบันเนี่ยในมุมของการพัฒนากำลังคนเนี่ยเรามองว่าเราอาจจะต้องการผู้ที่สามารถเชื่อมโยงความรู้จากหลายศาสตร์ได้นะครับในการตอบโจทย์นั้นๆก็เลยเป็นที่มาของCUII นะครับเพื่อที่จะทำให้เกิดพื้นที่ที่ให้ศาสตร์ต่างๆเนี่ยไม่ได้ทำงานแยกกันแต่ว่าเข้ามาอินทิเกรตกันนะครับสร้างองค์ความรู้ผลิตกำลังคนที่ตอบโจทย์สังคมได้ครับ
2: ครับ
0: ค่ะ
2: อย่างนี้ครับท่านคณบดีครับอยากให้อธิบายว่าไอ้เจ้า CUII สามารถตอบสนองต่อโจทย์ของสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอแบบนี้ได้อย่างไรครับ
3: ครับคือผมว่าถ้าจะฉายภาพให้เห็นจุดแข็งเนี่ยของตัว CUII ของเราเนี่ยนะครับคือเรามองว่าความคล่องตัวแล้วก็การทำงานแบบบูรณาการเนี่ยเป็นจุดแข็งนะครับเราเริ่มจากจุดตั้งต้นที่เรามองว่าเราไม่ได้มองภาพว่าเรามีหลักสูตรอะไรหรือเราอยากจะสอนอะไรแต่เราตั้งคำถามจากว่าตอนเนี้ยปัญหาสังคมต่างๆหรือส่วนของการพัฒนากำลังคนเนี่ยกำลังต้องการอะไรนะครับเมื่อโลกมันเปลี่ยนมีองค์ความรู้เกิดขึ้นใหม่ๆเนี่ยเราสามารถที่จะออกแบบหลักสูตรใหม่ได้นะครับความคล่องตัวที่ว่าเนี่ยก็คือว่าเราด้วยความที่เราอยู่ในอีโคซิสเต็มยุคปัจจุบันเราเชื่อมั่นว่าคณาจารย์จากคณะส่วนงานของคณะและวิทยาลัยต่างๆในหน่วยงานเนี่ยนะครับสามารถที่จะเข้ามาร่วมกันพัฒนาหลักสูตรได้ฉะนั้นมันเลยเป็นในลักษณะของการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อทำให้เราสร้างหลักสูตรใหม่ๆได้โดยที่เราไม่ต้องคิดไปว่าถ้าเราอยากจะพัฒนาองค์ความรู้ด้านนี้นะเราต้องไปหาอาจารย์มาสอนในรายวิชานี้ต่างๆใช่ไหมครับซึ่งไอ้อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นความคิดในแบบดั้งเดิมในปัจจุบันเนี่ยเราสามารถที่จะพัฒนาวิชาและเอาอาจารย์มากกว่า1คณะเข้ามาร่วมกันสอนปรับปรุงรายวิชาให้ทันสมัยนะครับรวมถึงพอเรามีความต้องการจากภาคอุตสาหกรรมภาครัฐหรือองค์กรต่างๆเข้ามาเนี่ยเราสามารถที่จะรวมไม่ใช่เฉพาะอาจารย์ในมหาวิทยาลัยด้วยนะครับเราสามารถที่จะใช้วิทยากรอาจารย์พิเศษฉะนั้นคิดว่าความคล่องตัวเนี่ยเป็นจุดที่สำคัญครับ
2: ครับ
0: ค่ะท่านคณบดีคะอยากจะให้เล่าถึงภารกิจของวิทยาลัยในขณะนี้ค่ะว่าเราได้มีการดำเนินงานอย่างไรบ้างอย่างการเป็นศูนย์กลางความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆหรือว่าภารกิจอื่นๆค่ะ
3: ครับขอบคุณครับคือบทบาทของวิทยาลัยในปัจจุบันเนี่ยครับเราก็ define ว่าเราเป็นศูนย์กลางความร่วมมือ นะครับที่เรามองตัวเองเป็นแพลตฟอร์มว่าไม่ใช่เฉพาะทั้งภายในและภายนอกยกตัวอย่างเช่นใน

0: มีหลายๆศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอาจจะเป็นศาสตร์ทางวิศวะใช่ไหมครับทางวิทยาศาสตร์ที่ต้องการองค์ความรู้อย่างเช่นในเรื่องของทางด้านการตลาดcommercial marketing ต่างๆเอาเข้ามาพัฒนาเป็นศาสตร์ใหม่ๆเนี่ยเราสามารถที่จะดำเนินการได้นะครับผ่านความร่วมมือจากคณะส่วนงานภายในนะครับหลายๆคณะเพื่อพัฒนาหลักสูตรรวมถึงงานวิจัยด้วยนะครับที่เป็นลักษณะของบูรณาการแล้วก็สามารถที่จะตอบโจทย์ได้หลายๆครั้งโจทย์ที่เราได้จากเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือว่าแม้แต่องค์กรระหว่างประเทศเนี่ยครับที่ต้องการองค์ความรู้ในด้านต่างๆเนี่ยพอเข้ามาปั๊บเราก็พยายาม define ว่าในมหาวิทยาลัยเราเนี่ยนะครับมีเพื่อนๆคณะส่วนงานต่างๆที่มีองค์ความรู้เฉพาะยังไงแล้วก็รวบรวมกันเข้ามานะครับในแพลตฟอร์มของเราแล้วก็มาร่วมกันจัดการศึกษาพัฒนาโครงการร่วมกันครับ
1: ครับท่านคณบดีครับอยากให้เล่าถึงภาพรวมๆของหลักสูตร CWI นี้หน่อยครับว่าเป็นยังไงบ้างครับ
0: ครับในปัจจุบันนะครับหลักสูตรของเราเนี่ยจะอยู่ในระดับบัณฑิตศึกษาก็คือในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเป็นหลักนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ lifelong learning ก็คือมีพวกที่เป็น non degree ด้วยนะครับณปัจจุบันก็ยังไม่ได้มีการ deliver ในระดับปริญญาตรีนะครับรูปแบบของหลักสูตรเนี่ยครับก็จะเป็นการบูรณาการองค์ความรู้จากหลากหลายศาสตร์นะครับแล้วก็เน้นการเรียนรู้ผ่านโจทย์จริงด้วยก็คือเป็นลักษณะขององค์กรหรือส่วนงานภายนอกที่ร่วมมือกับเรานะครับในการพัฒนาแล้วเราก็มีการเอาในส่วนของพวกทักษะแห่งอนาคตต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ AI Data Innovation หรือแม้แต่ Sustainability เนี่ยเข้ามาอินทิเกรตนะครับเพราะเราเชื่อว่าในการพัฒนาบัณฑิตในอนาคตเนี่ยมันควรจะเป็นความรู้เราใช้คำว่าเราพัฒนาคนแบบที่เป็น Pie Shape Knowledge ถ้าเรานึกถึงในสมัยก่อนเนี่ยถ้าเผื่อเป็นองค์ความรู้ด้านเดียวเราจะเป็นทีลงลึกในด้านหนึ่งตอนนี้มันจะมีมากกว่า1ด้านแล้วคืออย่างน้อยต้องเป็นลักษณะของ Pie Shape ครับ
2: นะคะแล้วก็จากข้อมูลเนี่ยก็มีเรื่องของการมองบทบาทว่าเป็นผู้กำหนดอนาคตค่ะจากการที่มีวิทยาลัยแห่งนี้ในสังกัดของทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะอยากให้คณบดีได้เล่าเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยค่ะ
0: ครับคือเรามองว่าบทบาทของมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งก็พอถ่ายทอดลงมาที่วิทยาลัยเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่เพียงแค่ผลิตบัณฑิตละเราร่วมกำหนดอนาคตของประเทศนะครับเป็นพื้นที่ต้องบอกว่าเป็นพื้นที่ทดลองใหม่ๆในเรื่องของด้านวิชาการการศึกษาวิจัยและนวัตกรรมนะครับให้เกิดการทำงานข้ามศาสตร์กันด้วยความที่พอเรามีบุคลากรเราเรียกได้ว่าเราสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากบุคลากรทั้งมหาวิทยาลัยเลยในการร่วมพัฒนาหลักสูตรมันไม่ได้มีข้อจำกัดฉะนั้นเราคิดว่าในฝั่งของecosystem แบบนี้เราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนไปได้เร็วเราไม่ได้เรียกว่าเมื่อก่อนเราจะบอกว่าเราปรับตัวตามโลกให้ทันแต่ในปัจจุบันเนี่ยพอเราเป็นคนที่สร้างองค์ความรู้ใหม่กำหนดทิศทางใหม่ๆเนี่ยเราบอกว่าเราเป็นฟิวเจอร์เชเปอร์หรือว่าผู้ร่วมกำหนดอนาคตเช่นถ้าเผื่อผมจะปล่อยอะไรนะทำชักชวนสักนิดนึงอย่างในปัจจุบันเนี่ยเราก็มองว่าเราอาจจะเคยได้ยินเทคโนโลยีควอนตัมใช่ไหมครับที่เราบอกว่าเรากำลังมาทุกวันนี้เราก็มีหลักสูตรในเรื่องของควอนตัมเทคโนโลยีซึ่งเรามองภาพไปว่ามันเป็นอนาคตที่มาแน่ๆแล้วเราก็มองไปจนถึงแอปพลิเคชันด้วยว่าไม่ใช่เฉพาะเป็นศาสตร์ที่เป็นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแต่มันจะมีผลกระทบในเกี่ยวกับทั้งด้านโลกธุรกิจโลกการเงิน security ยังไงมันเป็นหลักสูตรที่พัฒนากำลังคนทั้งสายพานครับก็ประมาณนี
1: ้ก็จริงๆแล้วก็หลายคนฟังแล้วก็สนใจก็สามารถติดตามรายละเอียดของหลักสูตรของคณบดีทาง CUWI ทางไหนได้บ้างครับ
0: ได้ครับก็มีทั้งทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยเลยนะครับแล้วก็มี Facebook โซเชียลมีเดียต่างๆก็สามารถหาได้เลยครับจากคีย์เวิร์ดนี้เลยครับวิทยาลัยศาสตร์บูรณาการหรือว่า CUWI ครับ
1: ครับ
2: ค่ะหลากหลายศาสตร์แบบนี้ค่ะท่านคณบดีคะพอจะมีผลตอบรับหรือว่าผลอะไรที่มันดูโดดเด่นที่อยากจะมาโชว์ให้กับคุณผู้ชมทุกฟังได้รับฟังบ้างไหมคะหรือว่าเป็นผลตอบรับจากน้องๆนิสิตนักศึกษาหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับภารกิจของ CUWI ค่ะ
0: ครับคือในปัจจุบันนะครับเราก็จะมีการขับเคลื่อนตัวหลักสูตรแล้วก็ความร่วมมือจากหลายๆส่วนงานนะครับอย่างหลักสูตรที่ต้องบอกว่าก่อนที่เราจะมาทำตัวเทคโนโลยีควอนตัมที่กำลังจะเปิดรับในภาคการศึกษาหน้าเนี่ยก่อนหน้านี้เราก็จะมีหลักสูตรเรื่องของการจัดการภาษีซึ่งหลายๆคนก็อาจจะมองว่ามันเป็นศาสตร์ที่อยู่จะว่าใกล้ก็ใกล้จะว่าไกลก็ไกลตัวเรานะครับ ก็เป็นศาสตร์ที่ในเราเดิมทีอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องของบัญชีเรื่องของกฎหมายล้วนๆแต่ในปัจจุบันเราเห็นแล้วล่ะจากประสบการณ์ที่หลายๆท่านก็ยื่นภาษีกันในปีที่ผ่านมาเรื่อง IT เรื่องต่างๆก็มาเกี่ยวข้องเราก็มีการพัฒนาหลักสูตรศาสตร์ไปทางด้านนั้นเหมือนกันนะครับฉะนั้นในหลายๆหลักสูตรเนี่ยก็มีการตอบรับค่อนข้างดีครับเราตั้งใจจะผลิตปีละประมาณสัก 40-50 คนเราก็ต้องขยายขึ้นมาเรื่อยๆจนปัจจุบันแต่ละรุ่นก็มีเกือบ100ท่านละครับที่เข้ามาครับ
1: แล้วท่านคณบดีอยากจะแนะนำไหมครับว่าผู้ที่สนใจจริงๆเลยณเวลานี้เนี่ยที่จะเข้าไปศึกษาทางด้านหลักสูตรต่างๆเนี่ยสามารถที่จะต้องทำอะไรยังไงได้บ้างครับเบื้องต้นนะครับที่สนใจในโปรเจกต์นี้ครับ
0: ครับก็ต้องบอกว่ารายละเอียดเนี่ยอยู่บนเว็บไซต์ของวิทยาลัยเลยนะครับที่ CUII เนี่ยครับภายใต้โดเมนจุฬาแล้วก็จริงก็มีลิงก์มาจากตัวเว็บไซต์ของทางมหาวิทยาลัยด้วยนะครับก็สามารถเข้ามาดูรายละเอียดได้ครับ
1: สมัครได้เลยใช่ไหมครับสมัครได้เลย
0: ใช่ครับแพลตฟอร์มการสมัครนี่ก็เปิดอยู่เป็นออนไลน์นะครับบนระบบครับ
1: ครับครับก็เห็นว่ามีภารกิจด้านการรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาแล้วก็ทุนการศึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัยเดิมจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างครับท่านคณบดีครับ
0: นะคือต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยครับในส่วนหนึ่งที่เดิมทีพันธกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัยเนี่ยครับที่เราดูแลอยู่ก็เป็นเรื่องของบัณฑิตศึกษานะครับซึ่งตอนนี้ก็เรียกว่ารวมศูนย์ไปที่ส่วนกลางก็คือจะดูแลโดยฝ่ายวิชาการถ้าในฝั่งของผู้สมัครนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้แตกต่างจากเดิมเลยเพราะว่าพันธกิจเดิมเนี่ยก็มีส่วนงานใหม่ที่รับไปกำกับดูแลนะครับในเรื่องการสมัครออนไลน์ต่างๆเนี่ยถ้าในแง่ของผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษานะครับก็ยังสามารถที่จะเข้ามาได้ในช่องทางเดิมส่วนทุนการศึกษาเนี่ยที่จริงโดยหลักการของมหาวิทยาลัยเราก็คือว่าผู้ที่สามารถที่จะเข้ามาศึกษาได้เนี่ยถ้าเผื่อมีความจำเป็นต่างๆในแง่ของค่าเราเรียนการศึกษาเนี่ยทุนเนี่ยมีอยู่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับก็ในปัจจุบันเนี่ยทุนก็จะเรียกว่าถูกปรับรูปแบบให้ตอบโจทย์มากขึ้นก็คืออยู่ตามคณะส่วนงานตามหลักสูตรต่างๆด้วยเรียกนะตามพันธกิจนะครับฉะนั้นจริงๆเนี่ยในแง่ของการสมัครเข้ามาศึกษาก็แล้วแต่นะครับหรือว่าจะมองว่ามีทุนไหมในหลักสูตรต่างๆเนี่ยก็นำเรียนอย่างนี้ครับก็ทุกอย่างเนี่ยเรียกว่าสามารถที่จะถูกจัดสรรได้ในรูปแบบเดิมเลยนะครับช่องทางการรับสมัครทุนต่างๆครับ
1: ครับ
2: ค่ะนะคะก็สำหรับการเปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาโทและปริญญาเอกนะคะท่านคณบดีก็มี4กลุ่มศาสตร์หลักด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และกลุ่มข้ามศาสตร์ด้วยนะคะแต่ละศาสตร์เนี่ยโอ้โหก็เรียกได้ว่ามีความน่าสนใจแล้วก็รวบรวมหลากหลายศาสตร์เข้าเอาไว้ด้วยกันแล้วด้วยนะคะในส่วนนี้ค่ะท่านคณบดีมีอะไรอยากจะฝากหรือว่าแนะนำเพิ่มเติมหรืออยากจะโชว์จุดเด่นต่างๆของแต่ละศาสตร์ให้กับคุณผู้ชมผู้ฟังได้รับทราบกันอีกไหมคะ
0: ครับก็ขอฝากไว้สักนิดหนึ่งครับว่าที่วิทยาลัย CUII เราเนี่ยครับหรือวิทยาลัยศาสตร์บูรณาการเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงวิทยาลัยแห่งใหม่ของจุฬานะครับแต่ว่าเป็นพื้นที่ในการสร้างอนาคตที่เปิดโอกาสให้ศาสตร์ต่างๆเนี่ยเข้ามาทำงานหลอมรวมแล้วก็เชื่อมโยงผู้คนจากหลากหลายสาขานะครับเพื่อโอกาสในการพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรมรวมถึงผลิตบัณฑิตออกมาเป็นบุคลากรเป็นผู้นำรุ่นใหม่ๆนะครับที่ตอบโจทย์องค์ความรู้ต่างๆของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วแล้วเราก็เชื่อว่าอนาคตเนี่ยไม่ได้ถูกสร้างจากศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งแต่จะเกิดจากการบูรณาการขององค์ความรู้เพื่อจะสร้างผลกระทบนะครับมี impact เชิงบวกกับสังคมอย่างยั่งยืนครับขอบคุณครับ
1: ครับก็ถือว่าครอบคลุมนะครับเราก็จะได้ติดตามนะครับความเคลื่อนไหวของ CUII วิทยาลัยเพื่อคนรุ่นใหม่ที่จะเชื่อมศาสตร์หลากหลายสาขานะครับแล้วก็พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของโลกนะครับตามที่คณบดีได้คุยกับเราไว้วันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่เราได้รู้จักหลักสูตรใหม่ๆนะครับว่าปัจจุบันนี้ก็พัฒนาก้าวไกลไม่ได้อยู่กับที่แล้วก็พร้อมที่จะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะครับคุณพานิชาครับ
2: ใช่แล้วค่ะนะคะอย่างเราสองคนเนี่ยค่ะว่าสนใจอยากจะศึกษาต่อเพิ่มเติมในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกเนี่ยก็ต้องไปติดตามข้อมูลจาก CUWI ของทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกันแล้วนะคะแล้ววันนี้ค่ะทางรายการต้องขอบพระคุณท่านคณบดีด้วยนะคะท่านรองศาสตราจารย์ดร.ทิติบวรรัตนารักษ์ค่ะคณบดีวิทยาลัยสหบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอบพระคุณท่านคณบดีมากๆเลยค่ะ

0: ค่ะ
1: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะนะคะก็วันนี้เป็นเกียรตินะคะได้รับเกียรติจากทางท่านคณบดีวิทยาลัยสหบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาให้ความรู้การเรื่องของวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์นะแน่นอนว่าปัจจุบันเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยก็มีการเรียนรู้กันอยู่ตลอดเวลานะคะคุณสวัสดิ์เราอาจจะเหมือนอย่างเราเนี่ยทำงานในวงการสื่อก็จริงแต่เรายังคงต้องเรียนรู้ในหลากหลายศาสตร์ด้วยแล้วก็หลายๆท่านก็จะมีความสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของวิทยาศาสตร์สุขภาพด้านเทคโนโลยีหรือด้านอื่นๆด้วยนะคะคุณสวัสดิ์คะ
1: ครับผมก็ถือว่าหลักสูตรที่ได้คุยกับท่านคณบดีนี้ก็อยู่ในยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็มี AI มีนวัตกรรมใหม่ๆได้เรียนรู้นะครับผมถือว่าเป็นอีกอย่างนึงที่จะเห็นวงการการศึกษาที่จะก้าวต่อไปในอนาคตแล้วก็ทิศทางในรูปแบบการศึกษาในรูปแบบใหม่ที่สามารถที่จะบูรณาการในแต่ละศาสตร์เข้ามาด้วยกันนะเกิดองค์ความรู้ใหม่ๆขึ้นมานะฮะคุณพานิชาครับ
0: ค่ะเรื่องของบูรณาการศาสตร์เนี่ยเราจะเห็นว่าปัจจุบันหลายๆมหาวิทยาลัยนะคะก็ให้ความสำคัญในด้านนี้ด้วยเพราะว่าหลายๆท่านอย่างที่เรียนแจ้งไว้นะคะว่าปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการศึกษาเพิ่มเติมส่วนในส่วนของวิทยาลัยสหศาสตร์บูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็เพิ่งเปิดตัวไปนะคะเราอาจจะคุ้นหูแล้วก็ทราบข่าวกันมาบ้างงั้นดิฉันขออนุญาตนำข้อมูลเพิ่มเติมนะคะจากเว็บไซต์ของทางจุฬาค่ะที่มีข่าวของการเปิดตัวไปเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะโดยวิทยาลัยสหศาสตร์บูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยได้พัฒนาการศึกษาสหวิทยาการให้สอดรับกับโลกยุคใหม่ค่ะคุณผู้ฟังคุณสวัสดิ์เพื่อครอบคลุมการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีปริญญาโทจนถึงระดับปริญญาเอกเลยค่ะภายใต้แนวคิดวิทยาลัยแห่งใหม่นะที่จะทำหน้าที่เป็นพื้นที่กลางในการเชื่อมโยงองค์ความรู้จากหลากหลายศาสตร์เข้าด้วยกันเพื่อบ่มเพาะบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงพร้อมขับเคลื่อนอนาคตของประเทศด้วยศักยภาพในการบูรณาการองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมตอบโจทย์ความท้าทายของโลกอนาคตค่ะนะคะแล้วก็อย่างที่ท่านคณบดีเรียนแจ้งไว้นะคะว่า CUII เนี่ยเราก็เน้นทั้งศาสตร์ที่ดั้งเดิมนะคะมาร่วมกันค่ะเป็นการพัฒนาหลักสูตรใหม่หรือว่าหลักสูตรต่างๆที่ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกนะคะแล้วก็ก้าวทันทุกยุคทุกสมัยโดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยเรื่องของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นะคะปัจจุบันเนี่ยก็เป็นที่รู้จักกันแล้วก็ให้ความสำคัญกันมากๆด้วยเพราะมันก็จะสอดคล้องกับสายวิชาชีพของทุกอาชีพเลยนะคะที่ AI เนี่ยจะเข้ามามีบทบาทไม่มากก็น้อยนะคะคุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังคะ
1: ครับก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับก็ถือว่าก็ตรงตามคอนเซปต์ของวิทยาลัยศาสตร์บูรณาการนี้ก็เรียนรู้ตลอดชีวิตฮะเราก็ต้องได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นใหม่พร้อมๆกันนะครับกับการนำเรื่องราวความรู้มาประยุกต์ใช้ด้วยกันหลายๆอย่างซึ่งต่อไปในอนาคตก็อาจจะเกิดหลักสูตรใหม่ๆเกิดขึ้นมาอีกเยอะนะคุณพานิชาครับ
0: ค่ะนะคะทั้งนี้คุณผู้ฟังสามารถเข้าไปติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์www.cuii.jula.ac.th นะคะก็ไปเยี่ยมชมหลักสูตรสหศาสตร์เพิ่มเติมกันได้นะคะแล้วก็วันนี้ค่ะเราก็อัปเดตการครบทั้ง3ช่วงรายการนะคะรอบดูทั่วไทยแล้วขานงานวิจัยสถาบันนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามแล้วฟังรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเที่ยงตรงจนถึงบ่ายโมงตรงโดยประมาณนะคะกับเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาค่ะเราก็มีช่องทางให้ได้ติดตามข้อมูลกันนะคะคุณสวัสดิ์ทั้งช่องทางของ Facebook Fanpage ค่ะก็จะมีการอัปเดตนะคะข่าวสารต่างๆหรือว่าประเด็นที่จะนำเข้าสู่รายการในช่วงวันต่างๆที่น่าสนใจนะคะรวมถึงการออกอากาศของเราค่ะก็จะออกอากาศทั้ง4ภูมิภาคผ่านสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายของเราและช่องทางออนไลน์ก็ฝากคุณผู้ฟังนะคะไปกดติดตามกันในช่องทางของ YouTube Channel นะคะก็เป็นช่องทางใหม่ของรายการค่ะชื่อว่า Thai U News ครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาค่ะเราก็จะรวบรวมนะคะรายการที่ออกอากาศอยู่ในทุกๆวันค่ะโดยคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปรับฟังย้อนหลังกันได้นะคะไม่มีวันหมดอายุเลยค่ะสำหรับช่องทางนี้นะคะหรือคุณผู้ฟังมีอะไรอยากจะแนะนำเพิ่มเติมนะคะก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาที่Facebook Fanpage ไทยยูนิวส์เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาค่ะและสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วด้วยนะคะคุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังคะวันนี้ค่ะดิฉันพานิชาปนัยเวชจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตหาดใหญ่คุณสวัสดิ์วิมลชัยฤกษ์จากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยมหาสารคามพร้อมทีมงานต้องขอบพระคุณทุกการติดตามนะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สื่อสารทุกเรื่องราวเชื่อมโยงข่าวทุกมหาวิทยาลัยกับไทยยูนิวส์โดยเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษา

ติดตามทันข่าว13นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสกับผมธนกรวัศยานนท์ครับนายกเปิดเผยถึงการให้นโยบายควบคุมอาวุธปืนพร้อมตอบคำถามถึงผลกระทบจากการควบคุมปืนในหมู่นักกีฬายิงปืนและตำรวจนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีการมอบปืนเป็นของรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านว่าตนได้ให้นโยบายว่าช่วงนี้รัฐบาลควบคุมอาวุธปืนจึงขอให้เปลี่ยนรูปแบบการแจกรางวัลซึ่งอธิบดีกรมการปกครองก็เห็นด้วยส่วนกรณีที่สมาคมกีฬายิงปืนออกมาโต้แย้งว่าการควบคุมอาวุธปืนที่เข้มงวดส่งผลกระทบต่อการฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬายิงปืนนั้นขณะนี้อธิบดีกรมการปกครองการกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬากำลังประสานงานและพูดคุยกันและจะมีการออกกฎหมายควบคุมอาวุธปืนเพิ่มเติมแน่นอนและกรณีที่มีตำรวจบางส่วนสะท้อนปัญหาว่าทำงานยากนั้นนายกรัฐมนตรีระบุว่าเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่จะต้องทำยุทธศาสตร์แผนงานวิธีการปฏิบัติคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในหน้าที่ถือว่าไม่ยากหากเป็นเรื่องหน้าที่ในราชการให้ไปพูดคุยกับผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารจะนำเรื่องนี้มาหารือในการประชุมผู้บริหารเพราะเรื่องแบบนี้มีทางออกอยู่แล้วศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจระบุดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนกรกฎาคมปรับตัวดีขึ้นศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเดือนกรกฎาคม2569พบว่าดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่2ในรอบ5เดือนจากระดับ 50.7 ในเดือนมิถุนายนมาอยู่ที่ 51.8 ในเดือนกรกฎาคมโดยมีปัจจัยจากผู้บริโภคที่เริ่มคลายความกังวลต่อสถานการณ์สงครามระหว่างสหรัฐอิสราเอลและอิหร่านที่เริ่มมีสัญญาณคลี่คลายส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกและในประเทศปรับลดลงประกอบกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ดำเนินการต่อเนื่องเป็นเดือนที่2รวมถึงราคาพืชผลทางการเกษตรสำคัญที่อยู่ในระดับสูงกว่าปีก่อนส่งผลดีต่อความเชื่อมั่นและกำลังซื้อของประชาชนพร้อมกับประเมินว่าผู้บริโภคยังคงระมัดระวังการใช้จ่ายในระยะนี้แต่มีแนวโน้มใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในช่วงเดือนกันยายนซึ่งเป็นช่วงปลายไตรมาส3หลังได้รับแรงกระตุ้นจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ดำเนินการตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน2569หากสถานการณ์สงครามคลี่คลายอย่างถาวรราคาน้ำมันกลับเข้าสู่ระดับปกติและราคาพืชผลทางการเกษตรสำคัญยังอยู่ในระดับสูงกว่าปีก่อนคาดว่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคจะฟื้นตัวต่อเนื่องและการบริโภคจะปรับตัวดีขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงปลายไตรมาส3และไตรมาส4ของปีนี้และปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับหลายประเทศในยุโรปเผชิญปัญหาจากคลื่นความร้อนรุนแรงอุณหภูมิที่กรุงปารีสของฝรั่งเศสเมื่อวานนี้สูงถึง36องศาเซลเซียสในช่วงเที่ยงวันทางการฝรั่งเศสจึงได้ประกาศเตือนภัยความร้อนระดับสีส้มครอบคลุม80เขตทั่วประเทศพร้อมเตือนกลุ่มเสี่ยงให้ระวังภาวะฮีทสโตรกขณะที่พื้นที่ป่าของฝรั่งเศสถูกเผาผลาญไปแล้วกว่า 750,000 ไร่จากสถานการณ์ไฟป่าส่วนที่จังหวัดเซบียาทางตอนใต้ของประเทศสเปนเกิดไฟป่าเผาผลาญพื้นที่ป่าไม้และภูเขาไปแล้วมาก

ังกฤษคาดการว่าอุณหภูมิในหลายภูมิภาคอาจพุ่งสูงถึง37องศาเซลเซียสซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนราว45ล้านคนและมีประชาชนอีกกว่า27ล้านคนต้องอยู่ภายใต้มาตรการจำกัดการใช้น้ำของภาครัฐและทั้งหมดนี้คือทันข่าว13นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ

ได้เวลาติดตามช่วงเวลาของเพลินเพลงนะครับผ่านทาง FM 101.5 MHz นะครับมีเพลงเพราะเพลงที่คุณคิดถึงให้ได้ฟังกันต่อเนื่องอยู่กับผมอภิศักดิ์สุวรรณศักดิ์ครับ

0: เริ่มต้นด้วย2เพลงนะครับงานจากไมโครกับเพลงที่ชื่อว่าจำฝังใจรวมไปถึงแพ้ใจด้วยนะครับจากใหม่เจริญปุระนะครับกับช่วงเวลาของเพลินเพลงเพลงเพราะเพลงเก่าเพลงที่ทำให้เรามีความสุขมากๆก็สามารถที่จะส่งมาได้ในทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น022183975-7หรือหลายคนที่สะดวกพูดคุยบันทาง LINE @นะครับ @jularadio ครับ CHULARADIO ก็ส่งมาได้เช่นเดียวกันครับ
1: คุณกำลังฟังเพลินเพลง 101.5 FM

0: ณคิดถึงเพลงเก่า
1: เมื่อเราเจอกันเจอกันแค่ครั้งเดียวก็ผูกพันเหมือน
0: ถ้าคุณหลงรักเพลงในยุค90จุฬาเรดิโอพลัสจะพาคุณไปฟังเพลงในความทรงจำที่คุณคิดถึงอีกครั้
1: ง
0: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงติดตามฟังเพลินเพลงบทเพลงเพราะในใจที่ใครก็คิดถึง

ถามถึงไว้งานจากตั๊กลีลานะครับตั๊กสิริพรอยู่ย่อนั่นเองนะครับก็ได้เห็นบทสัมภาษณ์เหมือนกันบอกว่าสมัยนั้นพี่แจ้ทำหน้าที่เป็นโปรดิวเซอร์นะครับก็จะคุมร้องด้วยเข้าห้องอัดแต่ละครั้งนี่ก็แบบโอ้โหสุดยอดมากๆเลยเพราะว่าพี่แจ้เองค่อนข้างที่จะละเอียดนะครับต้องให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดกว่าจะร้องเพลงหนึ่งได้เนี่ยมีอยู่เพลงหนึ่งนะครับพี่ตั๊กบอกว่าร้องแล้วแบบว่าร้องไห้เลยอ่ะนะฮะกับเพลงที่ชื่อว่าธุรกิจเธอเดี๋ยวเอาไว้มีโอกาสจะให้ได้ฟังกันนะครับกับช่วงเวลาของเพลงและคุณผู้ฟังเองมีเพลงไหนที่อยากจะฟังกันเพิ่มเติมก็ส่งมาได้ที่022183975-7ให้ช่วงเวลาของวันกลับมาดูแลหัวใจเราครับ

็นนักร้องที่พลังเสียงยังเหมือนเดิมนะครับปัจจุบันก็ยังมีการรับงานร้องเพลงอยู่นะครับแล้วก็มีโอกาสได้ยินร้องสดอยู่บ่อยครั้งทีเดียวเพราะมากๆเลยงานจากเจมส์เรืองศักดิ์กับเพลงที่ชื่อว่าไม่อาจเปลี่ยนใจนะครับขอบคุณด้วยสำหรับการแนะนำศิลปินแล้วก็เพลงที่คุณคิดถึงนะครับให้ช่วงเวลาของวันๆกลับมาดูแลหัวใจเรามาอยู่ใกล้ๆเราแบบนี้นะครับช่วงเวลาบ่ายโมงจนถึงบ่ายสองนะครับความสุขกลับมาแน่นอนเลยช่วงบ่ายแบบนี้ทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาพร้อมกับเพลงเพราะแล้วก็รายการดีๆอีกมากมายให้คุณได้ติดตามกันครับ

ี้ส่งท้ายด้วย1เพลงนะครับให้กับคุณผู้ฟังงานจากพี่เบิร์ดธงชัยกับเพลงที่ชื่อว่าด้วยรักและผูกพันนะครับกลับมารักแล้วก็มาผูกพันกันแบบนี้ได้เช่นเคยครับจันทร์ถึงศุกร์บ่ายโมงจนถึงบ่ายสองกับช่วงเวลาของเพลินเพลงให้ทุกเสียงเพลงดูแลหัวใจคุณวันนี้ผมอภิศักดิ์สุวรรณศักดิ์พร้อมกับทีมงานนะครับคุณวิรัตแวลอารามและคุณประเสริฐชนวชิราภรณ์ต้องลาไปแล้ว

0: การเคลื่อนไหวของโลกทุกวินาทีคือการมุ่งสู่ความเปลี่ยนแปลงและทุกการเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ร่วมติดตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปรอบโลกวิเคราะห์ประเด็นเด่นในทุกมิติทุกวันอาทิตย์16นาฬิกาถึง17นาฬิกากับรายการหมุนตามโลกดำเนินรายการโดยศาสตราจารย์กิตติคุณดร.ชัยวัฒน์คำชูและดร.สรจักรเกษมสุวรรณ
1: ขอเชิญทุกท่านรื่นรมกับเสียงเพลงอมตะในรายการสุขกันเธอเราจันทร์ถึงศุกร์14นาฬิกาถึง16นาฬิกาดำเนินรายการโดยดารณีมณีดิษฐ์
2: อนุรักษ์เพลงไทยสุขใดไหนเท่าสุขกันเถอะเราวิทยุจุฬา
3: น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทย่างเหยียบถิ่นแผ่นดินไหนร้อนดังไฟล้วนกลับดับให้เห็นเปลี่ยนทุกโศกโรคภัยให้อยู่เย็นเปลี่ยนขุกเข็นเป็นสุขทุกถิ่นทางพระบาทย่างเหยียบถิ่นแผ่นดินไหนภาพลักษณ์ไทยก็สกาวขึ้นแผ่วพร่างทรงชูเชิดชื่อชาติให้รางชางเป็นต้นแบบการสร้างเส้นทางไทยทรงเป็นป่ารักน้ำตามพระบาทเป็นสมเด็จพระราชินีนาถที่ยิ่งใหญ่ศิลปาชีพโครงการสารสายใหญ่ทรงโขนไทยก้องดังทั้งสากลคือพระพันปีหลวงของปวงราษฎร์ไทยทั้งชาติเชิดชูอยู่ทุกหนวานสวรรค์คตการผ่านมาดลไทยทุกคนท่วมน้ำตาล้นอาลัยคือพระพันปีหลวงของปวงราษฎร์คือพระแม่แห่งชาติเปี่ยมยิ่งใหญ่จึงพระนามแห่งพระองค์พระสมชัยจักสถิตณดวงใจไทยนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้ฟังและผู้ดำเนินรายการสุขกันเถอะเรานายสถาพรศรีสัจจังศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ประพันธ์

เสด็จมาเป็นมิ่งขวัญจักรีวงศ์ธำรงขติยคุณแผ่ไพศาลบัดนี้เสด็จกลับทิพพิมานพระการุณจดจารในดวงใจแสงแห่งเพชรงามยอดมงกุฎจะพิสุทธิ์พิเศษทุกสมัยส่องสว่างนำทางชนชาวไทยเทิดพระนามเกริกไกรนิรันดร์กาลข้าพระพุทธเจ้าผู้ดำเนินรายการสุขกันเถราด็อกเตอร์ปิยวัฒน์สุทธิวณิชร้อยกรอง

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักค่ะมาถึงเวลานี้เวลาของรายการสุขกันทราวทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ค่ะเริ่มต้นอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรอาทิตย์อับแส

ง Blue Day นะคะเพลงนั้น 14:15 นรายการสุขันธ์เราร่วมให้ความสุขโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Reno All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Reno น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่ลัฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% ฟังเพลงกันช่วงบ่ายๆวันศุกร์ผ่านไปครึ่งเดือนแล้วครึ่งเดือนสิงหาคมนะคะโอ้วันเดือนปีผ่านไปเร็วจริงๆวิ่งหนีเราตลอดเวลาวิ่งตามไม่ทันสักทีท่านผู้ฟังขอเพลงนี้มามีอะไรเกิดขึ้นคะขอเพลงใจหายมา

ฟังอย่างมีความสุขเลยนะคะไม่เคยได้ฟังนานๆแล้วท่านผู้ฟังขอมาเขายังชั่วมีผู้บอกว่าฟังแล้วก็มีความสุขชื่นใจใครล่ะอ๋อคุณประดิษฐ์พรบอกว่าฟังหงเหินแล้วคิดถึงลูกเจี๊ยบหงเบล่าโกลเด้นซองค่ะก็เพลงต่างๆเหล่านี้ก็ดีใจนะคะมีคนรุ่นใหม่ช่วยกันร้องช่วยกันดูแลฉะนั้นก็คงจะอยู่คู่กับคนไทยไปนานๆเลยนะคะเป็นเพลงที่มีคุณค่าทั้งนั้นมีพวกเราฟังเพลงนี้ฝากใจฝันคุณบุษยารังสี

พอได้ยืดสายกันบ้างยืดเส้นกันบ้างเล็กๆน้อยๆก็ยังดีนะคะฝากใจฝันจากคุณบุษยารังสีที่คุณคณิษฐาถามถึงไว้ค่ะเดี๋ยวจะได้ฟังเพลงคำเขาลือที่คุณนัดรอฟังนะคะตอนนี้ก็ไป Reno All Day Dining Cafe ค่ะคุณป้อมไปจัดการมาแล้วบอกว่านำชุดข้าวต้มกุ้ยกลับมารับประทานที่บ้านรับประทานให้อร่อยนะคะช่วงอากาศเย็นๆอย่างเนี้ยทานข้าวต้มอร่อยที่สุดเลยนะคะแล้วก็กับข้าวข้าวต้มของรีโน่นี่อร่อยทุกอย่างค่ะมีเป็นเซตเลือกได้ด้วยสลับเซตกันก็ได้นะคะแอบกระโดดสลับเซตบ่อยๆเพราะว่าอยากได้อย่างนู้นของอีกเซตหนึ่งอย่างนี้ของอีกเซตหนึ่งก็เลือกไปแล้วก็รับประทานให้อร่อยเลยนะคะข้าวต้มกุ้ย Reno All Day Dining Cafe หลายท่านชอบมากเลยทีเดียวค่ะแล้วก็หลายๆอย่างที่หลายๆท่านบอกสั่งซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะขนมเบื้องยวนสูตรโบราณมีผู้ร่ำร้องเสมอๆที่จะไปรับประทานที่ Reno All Day Dining Cafe ในซอยเกษมสันต์1นะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ02-215-0026-702-215-0026-7เสาร์อาทิตย์นี้ไปรับประทานให้อร่อยเลยนะคะหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดีวัฒน์ศิลปินแห่งชาติกับเพลงที่คุณนัดรอฟัง

ระทมหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดีวัฒน์ศิลปินแห่งชาติค่ะและคุณรงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติท่านก็มากับแม้แต่ทะเลยังระทม

แม้แต่ทะเลยังระทมคุณดวงทองทองนั้นทมศิลปินแห่งชาติค่ะไม่ละทมแล้วค่ะเพราะว่าคุณพงษ์จิราฟังเสียงร้องของคุณเรือนทองแล้วก็เลยมาขออีกเพลงหนึ่งเพลงนี้ไปอีสานกันเลยกลัวลมหลวง

กลับอีสานเลยกลัวลมลวงเพลงนี้ค่ะที่คุณพงศ์จิราถามถึงไว้ก็ได้ฟังกันไปอีกเพลงหนึ่งอย่างไม่ต้องไปถึงเพลงนั้นมีผู้รอฟังอยู่ดื่มโคโค่เลิฟรอฟังไปพลางๆก่อนนะคะตอนนี้ก็จะเรียนให้ทราบว่าวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมค่ะคือเดือนนี้แหละเป็นวันอาทิตย์นะคะทางมูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไทจะได้มีการจัดธรรมบรรยายประกอบดนตรีไทยโบราณนะน่าดูมากค่ะการแสดงธรรมบรรยายประกอบดนตรีไทยโบราณในหัวข้อสัมมาสัมพุทธปาฏิหาริย์นะคะมีตั้งแต่เวลา 13:00 น.ไปจนถึง 18:30 น.ค่ะรายละเอียดจะมีเพิ่มเติมสอบถามไปได้นะคะสอบถามไปที่หมายเลขโทรศัพท์087-708-1015นะคะไปดูมาหลายครั้งได้ไปชมธรรมบรรยายนี่นะคะดีมากเลยทีเดียวค่ะอยากให้ท่านผู้ฟังได้ไปร่วมในการชมครั้งนี้ด้วยนะคะยังไงก็อย่างที่เรียนให้ทราบนั่นแหละค่ะก็โทรศัพท์สอบถามไปได้นะคะมูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไทจัดขึ้น087-708-1015ค่ะคราวนี้ไปที่คุณแซมรอฟังเพลงนี้บอกว่ารอฟังเพลงสายลมเย็นแล้วก็ดื่มโคโค่เลิฟเย็นๆไปด้วย

พลงคู่จากคุณรังทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติและคุณฉลองศรีมาเสถียรสำคัญที่ใจต่อกันกับอีกเพลงหนึ่งที่มีผู้รอฟังคุณบุษยารังสีกล่อมว่า

0: ขอเชิญทุกท่านรื่นรมกับเสียงเพลงอมตะในรายการสุขกันเธอเราจันทร์ถึงศุกร์14นาฬิกาถึง16นาฬิกาดำเนินรายการโดยดารณีมณีดิษฐ์
1: อนุรักษ์เพลงไทยสุขใดใน

ชั่วโมงที่2ของสุขกันเถอะเราร่วมให้ความสุขโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Reno All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Reno น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% อะไรก็ได้เสียงร้องของคุณนุ่นสุบงกตคุณประดิษฐ์พรบอกว่าอย่าไปพูดคำนี้ที่ร้านอาหารตามสั่งนะครับก็เพราะว่าอะไรก็ได้นี่แหละค่ะทำให้มีเพลงนี้ที่คุณตั๋งจิระได้แรงบันดาลใจไปประพันธ์ออกมาเป็นเพลงไพเราะเพลงนั้นให้น้องนุ่นได้ร้องไว้แล้วคุณอรุณีก็บอกว่าโอ้ยเสียงนี้มาแล้วน้องนุ่นทำงานบ้านเพลินเลยค่ะค่ะก็ได้ฟังเพลงโปรดกันไปนะคะคำว่าอะไรก็ได้เนี่ยจริงๆเลยได้ยินมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วไม่ค่อยคิดอะไรไม่ออกก็อะไรก็ได้นะฮะไปรับประทานอาหารกับเพื่อนหาอะไรดีสั่งสิอะไรก็ได้บอกร้านนี้เขาไม่มีเมนูนี้ฉะนั้นคิดสักหน่อยใช้ความคิดสักหน่อยนะคะทุกอย่างจะค่อยๆง่ายขึ้นล่ะค่ะคราวนี้ฟังเพลงกันต่อเลยมีหูมีคอกันมาหลายเพลงจะไปเพลง

รักคุณสุเทพวงศ์คำแหงศิลปินแห่งชาติค่ะงานของครูสุรัตน์ภูกเวศคราวนี้ไปต่อกันที่คุณนฤทธิ์อารีย์ค่ะเพลงนี้ก็รอนานเหมือนกัน

พระหล่อรำผันคุณนฤทธิ์อารีนะคะคราวนี้ก็มีอีกเพลงหนึ่งที่ยังติดค้างเสียงร้องของคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติ

เห็นดาวที่บ่าก็ชื่นใจขวัญดาวจะคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาตินะคะท่านผู้ฟังถามถึงไว้มีบัตรกันหรือยังคะบัตรคอนเสิร์ต Sound of the 60s Radio on Stage by IS Song Hits จะได้ไปสนุกสนานเพลิดเพลินกันในยุคนั้นแหละยุคของคุณเล็กวงสว่างนะคะคอนเสิร์ตนี้เป็นคอนเสิร์ตสำหรับผู้ที่อยู่ในยุคทองของเพลงสากลงานก็จะมีเพลงต่างๆในยุคของ IS Song Hits คุณเล็กวงสว่างแล้วก็เป็นการแสดงบนเวทีนี่ก็จะเป็นรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ไม่มีใครเหมือนแล้วก็จะไม่เหมือนใครด้วยนะคะ6ศิลปินคุณภาพรุ่นใหญ่รุ่นใหม่แขกรับเชิญแล้วที่ชอบมากๆเลยคือเพลงทุกเพลงท่านที่เข้าไปชมจะได้ร้องตามอย่างมีความสุขเพราะเขาจะมีเนื้อเพลงให้เลยบนจอข้างหน้าตลอดการแสดงนะคะมีรู้แหละยังไงก็ขอให้ฉันได้ร้องใช่ไหมคะบางคนชอบร้องตามทุกเพลงเลยคราวนี้มีเนื้อเพลงบนจอยักษ์ให้ตลอดการแสดงเลยฉะนั้นร้องกันได้เต็มที่3ชั่วโมงเต็มแต่มีเบรกไม่ได้นั่งกันตลอด3ชั่วโมงนะคะไม่ไหวเหมือนกันไปชมกันได้เลยนะคะการแสดงในยุคที่เรามีความสุขกันมากๆยุคของคุณเล็กวงสว่างนี่แหละค่ะวันอาทิตย์ที่23นะคะอาทิตย์ไหนล่ะใกล้จะถึงอยู่แล้วมีบัตรกันหรือยังคะรอบเดียวนะคะรอบเดียวรอบ16นาฬิกาแต่ไปกันได้ตั้งแต่14นาฬิกาเลยค่ะเพราะว่าหน้างานจะมีโชว์อะไรอีกหลายอย่างเลยทีเดียวแล้วก็มีประกวดการแต่งกายด้วยชิงรางวัลกันได้ด้วยนะคะแล้วก็มีให้หนังสือเพลงมีมิวสิกบ็อกซ์มีของที่ระลึกเยอะแยะมากมายอาหารเครื่องดื่มก็มีอยู่แล้วนะคะฉะนั้นไปได้เลยโรงละครสยามพิคเนตชั้น7สยามสแควร์วันนะคะ23เดือนนี้16นาฬิการอบเดียวเท่านั้นซื้อบัตรได้ที่

ไทยทิเก็ตเมเจอร์ค่ะทุกสาขาได้เลยมีผู้รอฟังกล้วยไม้จากคุณอารีนักดนตรีแล้วก็อย่าลืมมีน้ำมะพร้าวโคโคเลฟอยู่ใกล้ๆมือไหมคะคุณแซมก็ส่งมาเลยบอกว่ากล่องใหญ่จุใจมากเลยทีเดียวสำหรับน้ำมะพร้าวโคโคเลฟที่ดีต่อสุขภาพนะคะ

ทีวีช่อง4บางขุนพรหมกันเลยมีทั้งกล้วยไม้ทั้งค่าของคนเคียง

สุกัญญานำร่องมาเลยต่อกันไปหลายเพลงเลยนะคะตั้งแต่กล้วยไม้มาค่าของคนเคียงเรียมแล้วก็นัดพบคุณพี่เบญจาบอกว่าชอบมากตอนเด็กๆเคยไปเรียนรำที่ช่องสี่บางขุนพรหมได้พบดาราดังๆทั้งนั้นคุณนันทวันคุณกำธรสวยไม่ใช่คุณกำธรสวยคุณนันทวันสวยคุณกำธรสมาร์ทมากๆนี่ไงคะเพลงทั้งหลายเนี่ยจะทำให้รำลึกถึงความหลังได้แล้วก็จะเป็นความหลังที่มีความสุขด้วยนะคะไปต่อกันที่คุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติเศรษฐีน้ำตาไหนนี่ไงคุณพี่เบญจาต่อให้ว่าคุณกันสีนางประภาก็สวยมาก

สุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติค่ะนี่แหละค่ะเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ติดอกติดใจกันมากมายคือกระทบจิตใจหลายตอนเลยทีเดียวมาอีกแล้วคุณพุษดีบอกว่ารุ่นช่อง4บางขุนพรหมเหมือนกันค่ะก็คงใกล้ๆกันทั้งนั้นแหละนะคะที่คุณพี่เบญจาเอาบอกว่าคุณกันสีนักประภาก็สวยกรุยกรายมากค่ะแล้วตอนนี้ก็มาเตรียมทำอาหารกันของทอดของผัดต่างๆน้ำมันพืชโอลีนกันอยู่แล้วนะคะน้ำมันพืชโอลีนนี่โอ้ทอดอะไรก็สีค่ะสีสันของอาหารที่ทอดเนี่ยมันดูดีน่ารับประทานมากเลยทีเดียวนะคะนั้นไม่ว่าจะเป็นไก่ทอดน้ำปลาจะเป็นปลาทอดปลาทอดนี่ต้องน้ำมันพืชโอลินเพราะว่าทอดนานต้องใช้น้ำมันที่มีคุณภาพอย่างนี้ขนาดนี้เลยนี่นะคะแล้วก็สบายใจได้ไม่มีไขมันทรานส์แน่นอนเลยทีเดียวทุกผลิตภัณฑ์ของโอลีนปราศจากกรดไขมันทรานส์ค่ะฉะนั้นจะมั่นใจได้ต่อการบริโภคทอดนานแค่ไหนก็ทอดได้จนกว่าจะกรอบจนกว่าจะสุกอร่อยหอมแล้วก็สีสวยๆด้วยนะคะถ้าชอบต้มจืดไข่น้ำเนี่ยเมื่อเด็กๆชอบมากเลยทีเดียวนะคะจะเจียวไข่ก่อนแล้วก็มาทำเป็นแกงจืดนี่แหละค่ะนั้นเจียวไข่ด้วยน้ำมันพืชโอลีนไม่อมน้ำมันด้วยนะคะน้ำมันพืชโอลีนดีต่อสุขภาพแล้วก็อร่อยสะอาดปลอดภัยนะคะเลือกอร่อยเลือกโอลีนไปฟังคุณบุษยารังสีค่ะมีผู้รอฟังกามเทพโกหก

น่ารักเลยเพลงชื่อว่ายากจังเลยคุณจำนงศักดิ์แตงพันเป็นเพลงที่คุณตั๋งจิระประพันธ์ขึ้นมานะคะก็มาฝากท่านผู้ฟังก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่คุณจิระประพันธ์ไว้มีหลายเพลงนะที่ท่านผู้ฟังชอบกันมาถึงตอนนี้ 15:50 นเมื่อกี้มีใครสั่งจองเพลงใช่เพลงนี้หรือเปล่าหรือจะจัดให้คุณวิราณีบอกว่าจอง เพลงปิดรายการจนจริงจนเงินไม่จนรักนะคะจนเงินไม่จนรักน่าจะมีเดี๋ยวดูก่อนเป็นเพลงคู่ใช่ไหมคะเพลงคู่ของคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติและคุณสวรีภกาพันธ์ได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นี้พักผ่อนกันให้มีความสุขนะคะแล้ววันจันทร์ก็ฟังเพลงกับสุกันทราวต่อสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM

101.5 เมกะเฮิรตซ์14นาฬิกาค่ะฟังรายการเพลินเพลงจบก็รอต่อกันได้เลยกับสุขกันเถอะเรานะคะขอบคุณธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Reno All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Reno น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% ขอบพระคุณทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะหวังว่าใช่เพลงนี้

0: วิทยาศาสตร์การกีฬาเวลาดีๆเพื่อสุขภาพดีๆโดยคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีครับท่านฟังครับท่านผู้ฟังครับคนเราเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุนะครับร่างกายก็จะเสื่อมลงซึ่งก็ทำให้มีโรคต่างๆตามมามากมายวันนี้เราจะมาคุยกันนะครับว่ามีโรคอะไรบ้างที่ต้องเฝ้าระวังนะครับ

เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุโรคแรกนะครับก็คือโรคทางสมองนะครับโรคทางสมองนั้นจะพบมากในผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงเบาหวานโรคอ้วนโรคหัวใจเครียดขาดการออกกำลังกายสูบบุหรี่ตลอดจนคนที่มีการเสื่อมของเซลล์สมองและผู้ที่คนในครอบครัวมีประวัติเป็นโรคสมองซึ่งส่วนใหญ่จะพบในคนอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปโดยโรคสมองที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุได้แก่โรคอัมพฤกษ์อัมพาตโรคอัลไซเมอร์โรคสมองเสื่อมหรือว่าโรคหลอดเลือดสมองเป็นต้นโรคต่อมาคือโรคเกานะครับโรคเกานั้นมักจะพบในผู้ชายสูงอายุมากกว่าผู้หญิงนะครับซึ่งก็ทำให้เกิดอาการปวดตามข้อซึ่งเกิดจากการมีกรดยูริกสะสมในร่างกายเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะตามข้อซึ่งคนแต่ละวัยมีระดับกรดยูริกในเลือดที่แตกต่างกันเช่นผู้หญิงวัยก่อนหมดประจำเดือนจะมีระดับกรดยูริกในเลือดสูงกว่าคนในวัยอื่นๆหรือการรับประทานอาหารที่มีสารพิวรินสูงเช่นเนื้อเป็ดเนื้อไก่เครื่องในสัตว์อะไรต่างๆเหล่านี้ก็เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดกรดยูริกในร่างกายมากเกินไปโรคต่อมาคือโรคเบาหวานซึ่งเป็นความผิดปกติของร่างกายที่มีการผลิตฮอร์โมนอินซูลินไม่เพียงพอก็ส่งผลให้ระดับน้ำตาลในกระแสเลือดสูงเกินก่อให้เกิดอาการต่างๆเช่นปัสสาวะและกระหายน้ำบ่อยดื่มน้ำในปริมาณที่มากต่อครั้งมีอาการอ่อนเพลียน้ำหนักตัวลดไม่มีสาเหตุนะครับแล้วก็อาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนตามมาเช่นตาพร่าตามัวตาบอดไตเสื่อมมีอาการชาตามปลายมือปลายเท้าและก็อาจจะติดเชื้อได้ง่ายโรคต่อมาคือโรคระบบทางเดินปัสสาวะซึ่งผู้ชายสูงอายุส่วนใหญ่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตจนกดท่อปัสสาวะก็ทำให้ปัสสาวะลำบากปัสสาวะบ่อยโดยเฉพาะเวลากลางคืนนะครับอาจจะปัสสาวะออกไม่หมดทำให้เหลือบางส่วนไว้ในกระเพาะปัสสาวะก็เป็นสาเหตุของการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะได้ส่วนผู้หญิงสูงอายุนั้นมักจะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากระบบประสาทหรือว่าทางเดินปัสสาวะทำงานผิดปกติต่อมาคือโรคข้อเข่าเสื่อมนะครับซึ่งมักจะพบในผู้หญิงสูงอายุมากกว่าผู้ชายถึง2เท่าเกิดจากการใช้ข้อเข่ามานานการรับน้ำหนักตัวที่มากเกินไปอาการที่พบคือการเจ็บปวดของข้อและข้อบวมอาการข้อขัดหรืออาจจะมีรูปร่างขาโก่งผิดปกติอะไรทำนองที่เป็นต้นนะครับต่อมาคือโรคกระดูกพรุนนะครับซึ่งมักจะเกิดขึ้นกับผู้หญิงสูงอายุโดยเฉพาะวัยหมดประจำเดือนซึ่งก็เป็นภาวะที่กระดูกมีความหนาแน่นน้อยลงก็ทำให้กระดูกบางและเปราะหักง่ายขึ้นอาการของโรคนี้ก็ได้แก่อาจจะมีการเสียฟันเนื่องจากการร้าวของฟันมีฟันผุกร่อนหลุดร่วงง่ายหลังงุ้มลงส่วนสูงลดลงขาหรือเข่าโก่งออกมากผิดปกติอะไรทำนองนี้เป็นต้นนะครับต่อมาคือโรคตานะครับโรคตาที่ผู้สูงอายุเป็นกันมากคือโรคจอประสาทตาเสื่อมโรคต้อกระจกโรคต้อหินและน้ำบุญตาเสื่อมซึ่งก็เกิดขึ้นจากหลายสาเหตุแล้วก็มีอาการที่แตกต่างกันแต่ส่วนใหญ่สาเหตุของโรคตาในผู้สูงอายุก็เกิดขึ้นจากความเสื่อมเนื่องจากอายุที่มากขึ้นนั่นเองโรคต่อมาคือโรคไตนะครับซึ่งช่วงแรกมักไม่แสดงอาการแต่เมื่อเริ่มเสื่อมมากขึ้นก็จะทำหน้าที่ลดลงและเกิดการคั่งของเสียมากขึ้นดังนั้นความผิดปกติและอาการก็จะแสดงมากขึ้นเช่นอาจจะมีอาการอ่อนเพลียบวมเหนื่อยง่ายหรือความดันโลหิตสูงนะครับถ้ามีอาการเพิ่มมากขึ้นก็นำไปสู่อาการไตวายเรื้อรังได้นะครับต่อมาคือโรคความดันโลหิตสูงนะครับซึ่งโรคนี้ส่วนใหญ่มักจะไม่มีอาการแสดงแต่บางครั้งอาจจะมีอาการใจสั่นปวดศีรษะหน้ามืดหรือว่าตาพร่าถ้าไม่รักษาตั้งแต่ต้นอาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนได้เช่นอาจจะเกิดอาการอัมพฤกษ์ตาบอดไตวายหรือหัวใจวายเป็นต้นและโรคสุดท้ายที่ผู้สูงอายุมักจะเป็นกันบ่อยนะครับคือโรคหัวใจขาดเลือด

ซึ่งสาเหตุสำคัญก็มาจากการที่หลอดเลือดหัวใจตีบซึ่งก็อาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้นะครับดังนั้นถ้ามีอาการเจ็บแน่นอกก็ควรจะรีบพบแพทย์โดยเร็วนะครับนี่แหละครับท่านผู้ฟังครับก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับโรคต่างๆซึ่งมักจะพบบ่อยในผู้สูงอายุที่นำมาพูดคุยกันในวันนี้ครับวันนี้ผมวิชิตกนึงสุขเกษมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: รับรู้ทุกประเด็นข่าวสารติดตามความเคลื่อนไหวทั้งไทยและจีนกับรายการสารสัมพันธ์ไทยจีนโดยความร่วมมือกับสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งประเทศจีน
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสารสัมพันธ์ไทยจีนนะคะมาติดตามข้อมูลแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจจากประเทศจีนในรายการไปด้วยกันกับเราทั้งสองคนวันนี้ค่ะอยู่กับดิฉันพาดาราจงหมายกลางจากจุฬาเรดิโอพลัส
2: และดิฉันระพีพันธ์วงกามบารเวจากสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งค่ะ
1: เริ่มต้นเราไปติดตามกันก่อนที่หัวข้อข่าวในวันนี้ค่ะ
2: มีข่าวนะคะครึ่งแรกของปี2026นี้นะคะคุณภาพภาวะนิเวศของจีนมีการปรับดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและตำรวจจีนไทยปฏิบัติการร่วมปราบเครือข่ายทุจริตบัตรเครดิตข้ามชาติค่ะ
1: ทั้งสองข่าวเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะแต่ว่ารายละเอียดเพิ่มเติมจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับฟังกันค่ะ
3: ต่อไปนี้เสนอข่าวจาก CRI ครึ่งปีแรกของปี2026คุณภาพภาวะนิเวศของจีนปรับดีขึ้นอย่างต่อเนื่องวันที่13สิงหาคมสำนักงานข่าวสารแห่งคณะรัฐมนตรีจีนจัดการประชุมแถลงข่าวในประเด็นที่ว่าเริ่มต้นปีแรกของระยะเวลา5ปีของแผนพัฒนาประเทศชุดที่15ในหวงรุ่นชิวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงภาวะนิเวศจีนกล่าวว่าครึ่งแรกของปี2026นี้คุณภาพภาวะนิเวศจีนปรับดีขึ้นอย่างต่อเนื่องดัชนีหลักๆปรับดีขึ้นอย่างชัดเจนในปีแรกของระยะ5ปีแผนชุดที่15กิจการอนุรักษ์ภาวะนิเวศของจีนเริ่มต้นด้วยดีโดยช่วง7เดือนแรกของปีนี้ความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ทั่วประเทศจีนลดลง 1.8 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปี2025ลดลง 6.2% จำนวนวันที่มีคุณภาพอากาศดีเพิ่มมากขึ้น 3.9%แหล่งน้ำผิวดินที่มีคุณภาพน้ำระดับ 1-3 มีสัดส่วนอยู่ที่ 86.5% เพิ่มมากขึ้น 2.4% เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อนนอกจากนี้ได้ทำสำรวจและส่งเสริมการบำบัดมลพิษในแหล่งน้ำขนาดเล็กในเขตเมืองและชนบทรวมเป็นจำนวนกว่า 6,000 แห่งคุณภาพของสายหลักแม่น้ำแยงซีเกียงและแม่น้ำเหลืองคงไว้ในระดับ2ในห่วงรุ่นชิวยังกล่าวว่าการอนุรักษ์ภาวะนิเวศนั้นขยายบทบาทนำหน้าและพัฒนาอย่างมีคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่องจนถึงปลายเดือนกรกฎาคมปริมาณการซื้อขายในตลาดค้าสิทธิ์ปล่อยคาร์บอนของทั่วประเทศจีนทะลุเกิน930ล้านตันพร้อมไปกับผลักดันการลดต้นทุนและการปล่อยคาร์บอนของอุตสาหกรรมให้น้อยลงนั้นยังได้กระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนสู่ความเป็นสีเขียวด้วยตำรวจจีนไทยปฏิบัติการร่วมปราบเครือข่ายทุจริตบัตรเครดิตข้ามชาติเมื่อเร็วๆนี้กระทรวงการรักษาความสงบของจีนร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติของไทยในการประสานปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นพร้อมกันต่อคดีทุจริตบัตรเครดิตข้ามชาติรายสำคัญที่มุ่งเป้าไปที่พลเมืองจีนโดยเฉพาะสามารถทำลายหลายจุดที่มั่นของกลุ่มอาชญากรรมและจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยชาวจีน4คนผู้ต้องสงสัยชาวไทย5คนซึ่งถือเป็นผลงานสำคัญในการปราบปรามครั้งนี้ในปี2025กรมสืบสวนอาชญากรรมทางเศรษฐกิจของกระทรวงการรักษาความสงบจีนได้สั่งการและประสานงานให้หน่วยงานสืบสวนคดีเศรษฐกิจของตำรวจเซี่ยงไฮ้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลจนพบกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุทุจริตบัตรเครดิตต่อพลเมืองจีนและได้ส่งรายละเอียดคดีพร้อมคำร้องขอความร่วมมือไปยังตำรวจไทยทันทีเพื่อดำเนินการร่วมมือทางกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งเมื่อเร็วๆนี้ตำรวจทั้งสองประเทศได้ลงพื้นที่ปราบปรามพร้อมกันทำให้สามารถวางแผนสกัดกั้นได้ในทุกขั้นตอนของ

คดีรวบรวมพยานหลักฐานครอบคลุมทุกองค์ประกอบและตัดตอนทั้งเครือข่ายได้ผู้รับผิดชอบของกระทรวงการรักษาความสงบจีนระบุว่าการปรับปรามครั้งนี้เป็นปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายร่วมกันแบบประสานเวลาพร้อมกันครั้งแรก

0: ค่ะพาไปคุยกับผู้รู้นะคะถึงความงดงามของหอระฆังมิตรภาพไทยจีนหลังจากมีการบูรณะค่ะ
1: หลังจากบูรณะแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างหลายท่านอยากทราบต้องไปฟังกันแล้วค่ะ
2: คุยกัน
3: วันละ
4: ประเด็นสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยกันวันละประเด็นดิฉันนันทิดาพงทองกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งนะคะพร้อมกับประเด็นที่น่าสนใจซึ่งตอนนี้ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีนกับไทยได้ก้าวผ่านครึ่งศตวรรษสู่ปีที่51และในปีนี้ได้มีการเปิดหอระฆังมิตรภาพไทยจีนหลังจากที่ได้ทำการบูรณะใหม่พร้อมกับได้สร้างสถาปัตยกรรมเพิ่มเติมขึ้นหลายอย่างเลยค่ะสิ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือได้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เข้ากับความงดงามด้านจิตรกรรมและสถาปัตยกรรมของไทยกับจีนได้อย่างลงตัววันนี้ค่ะดิฉันอยู่กับศาสดาจารย์ดร.ชาตรีประกิตนนทการอาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งเป็นผู้ออกแบบและก็ได้ร่วมกับบริษัท Banana Studio ในการบูรณะและก็เพิ่มองค์ประกอบด้านศิลปกรรมขึ้นใหม่ที่น่าสนใจใน3ด้านจะเป็นสิ่งที่เราสองคนจะมาพูดคุยกันในวันนี้ค่ะก่อนอื่นค่ะดิฉันต้องขอเล่าที่มาและก็ความสำคัญของหอระฆังมิตรภาพไทยจีนก่อนว่าหอระฆังมิตรภาพไทยจีนสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2548ในโอกาสครบรอบ30ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนทางรัฐบาลไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้จัดสร้างขึ้นเป็นของขวัญในโอกาสครบรอบ30ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนและก็ทางรัฐบาลจีนเนี่ยก็ได้มอบพื้นที่บริเวณสวนสาธารณะเฉาหยางนะคะเป็นที่สำหรับตั้งหอระฆังแห่งนี้ค่ะหอระฆังมิตรภาพไทยจีนมีตัวอาคารเป็นสถาปัตยกรรมไทยซึ่งก็ก่อสร้างด้วยไม้สักมีความสูงแล้วก็เส้นผ่าศูนย์กลาง9เมตรหน้าบานประดับไม้แกะสลักลายมังกรพญานาคและเรือสำเภาของเจิ้งเหอสื่อถึงสัมพันธไมตรีอันยาวนานระหว่างสองประเทศค่ะภายในนะคะก็แขวนระฆังเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพที่ต่อเนื่องและก็ยั่งยืนพิธีเปิดหอระฆังได้จัดขึ้นเมื่อวันที่1กรกฎาคมปี2548หอระฆังมิตรภาพไทยจีนนี้นะคะตั้งอยู่ที่สวนเฉาหยางกรุงปักกิ่งภายหลังการบูรณะครั้งใหญ่ซึ่งก็ได้เปิดให้เข้าชมอย่างเป็นทางการในงานเทศกาลไทยณกรุงปักกิ่งที่ผ่านมาค่ะเมื่อพูดถึงแนวคิดและการออกแบบสถาปัตยกรรมอลัมค่านะคะรูปแบบตัวอาคารเป็นสถาปัตยกรรมไทยประเพณีประเภทหอระฆังโถงสร้างด้วยไม้สักทองแกะสลักลวดลายด้วยช่างจากเชียงใหม่แล้วก็มีส่วนฐานคอนกรีตเสริมเหล็กโดยช่างจีนค่ะหลังคานะคะก็เป็นรังคาจตุรมุขซ้อน2ชั้นขณะที่สัดส่วนมงคลใช้สัดส่วนที่อิงกับตัวเลข8และ9ซึ่งเป็นเลขมงคลของทั้ง2วัฒนธรรมค่ะส่วนลวดลายหน้าบันหลักแกะสลักเป็นรูปลายมังกรซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจีนนะคะและก็พญานาคเป็นสัญลักษณ์ของไทยล้อมรอบเลข30ซึ่งได้สร้างขึ้นในปี2548เพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ30ปีเมื่อมาถึงปัจจุบันงานออกแบบใหม่ในโอกาสวาระครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีน50ปีได้เพิ่มลวดลายฝ้าเพดานพญานาคและมังกรล้อมดวงแก้วดิฉันบอกได้เลยว่ามีความพิเศษค่ะแล้วก็ซ่อนในยักษ์ความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งไว้แต่ก่อนอื่นค่ะต้องถามอาจารย์ชาตรีก่อนค่ะว่า หลังจากที่ได้มีการบูรณะหอระฆังมิตรภาพไทยจีนแล้วเห็นว่าได้มีการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆพิเศษมีอะไรบ้างคะ
5: ในคราวครบรอบ50ปีครั้งนี้เนี่ยเราได้ทำการออกแบบศิลปกรรมขึ้นใหม่3ชิ้นนะฮะชิ้นที่1เนี่ยก็คือตัวที่เราเรียกว่าหัวเม็ดบันได2ข้างก็ดีไซน์ให้เป็นรูปมังกรกับพญานาคโดยมังกรเนี่ยจะวางตัวเป็นเลข5แล้วก็พญานาคจะวางตัวเป็นเลข0ก็คือจะเมื่อคนเดินขึ้นมาเราจะเห็นเป็น50นี่คือชิ้นที่1ชิ้นที่2เนี่ยคือเราเปลี่ยนลายฝ้าเพดานใหม่ให้เป็นลายมังกรกับหน้ากำลังล้อเล่นลูกแก้วกันแล้วก็เราก็จะมีคำกลอนที่พูดถึงความสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างไทยกับจีนอยู่ด้านบนนี่คือชิ้นที่2นะชิ้นที่3เนี่ยเป็นชิ้นไฮไลท์ของการฉลองครบรอบ50ปีก็คือเป็นประติมากรรมทองแดงอยู่ตรงกลางทำเป็นทรงกลวยกลมนะฮะแล้วก็ด้านทั้ง4ด้านเนี่ยเราจะเขียนเป็นชื่อของหอระฆังในภาษาไทยจีนแล้วก็อังกฤษส่วนด้านหลังเนี่ยของแท่นเนี่ยจะเป็นตราสัญลักษณ์ครบรอบ50ปีแต่ที่สำคัญที่สุดคือด้านบนเนี่ยเราจะเขียนเป็นคำกลอนความสัมพันธ์ไทยจีนแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะทำเป็นไฟซึ่งฉายขึ้นไปที่

0: ละครั้งนี่คือ3สิ่งที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ในครั้งนี
1: ้เดี๋ยวขอถามอาจารย์เพิ่มเติมนะคะในส่วนของสัญลักษณ์50นะคะขอให้อาจารย์ช่วยขยายความค่ะ
0: ก็คือที่เราเลือกศิลปกรรมชิ้นนี้เนี่ยอย่างแรกคือเราเลือกสัญลักษณ์ที่เป็นเกี่ยวข้องไทยกับจีนเราก็เลือกจีนคือเป็นมังกรแล้วก็ไทยเนี่ยเป็นพญานาคเพื่อสื่อถึง2วัฒนธรรมและเนื่องจากว่าเป็นการครบรอบ50ปีเนี่ยเราก็เลยคิดว่าอยากจะให้มันดูลึกซึ้งขึ้นก็คือตัวมังกรเนี่ยก็จะเหมือนลอยขดอยู่บนเมฆเนี่ยเป็นรูปคล้ายๆเลข5ส่วนพญานาคเนี่ยก็จะขดเป็นวงกลมเป็นรูปเลข0ก็จะทำให้ความหมายเนี่ยมีความลึกซึ้งขึ้นแสดงถึงความแนบแน่นของความสัมพันธ์ที่ยาวนานครึ่งศตวรรษนะ
1: เห็นว่าตรงกลางของหอระฆังนะคะจะเป็นเหมือนแท่งทองแดงใช่ไหมคะซึ่งจะฉายแสงขึ้นไปตรงนี้จะมีความหมายสำคัญอะไร
0: คืออันเนี้ยแสงเนี่ยจะฉายขึ้นไปที่ตัวองค์ระฆัง
1: ค่ะ
0: คืออันเนี้ยต้องย้อนกลับไปถึงคอนเซ็ปต์เมื่อ20ปีก่อนที่ดีไซน์คือเราเลือกใช้เป็นหอระฆังเนี่ยก็เพราะว่าเราต้องการให้ตรงนี้เนี่ยมีความพิเศษคือปกติเนี่ยจะรัฐบาลไทยก็มักจะสร้างศาลาไทยให้หลายๆประเทศอยู่แล้วแต่เราคิดว่าของจีนเนี่ยก็น่าจะปรับขึ้นมาให้เป็นระฆังเพราะว่าระฆังเนี่ยเมื่อตีเนี่ยจะมีเสียงที่ไพเราะแล้วก็ก้องกังวานไปยาวนานเราก็คุยกับทีมออกแบบในช่วงเวลานั้นว่าถ้าเกิดใช้ระฆังเนี่ยมีการตีเนี่ยก็จะเหมือนกับว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนที่มีมาอย่างยาวนานตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันและก็คงจะยาวนานต่อไปในอนาคตเพราะฉะนั้นเราก็เลยเลือกใช้หอระฆังเป็นสัญลักษณ์พอเราทำ50ปีครั้งนี้เนี่ยเราก็เลยจะฉายไฟขึ้นไปที่องค์ประกอบหลักที่สุดก็คือตัวหอระฆังด้วยก็เหมือนว่าความสัมพันธ์นี้ก็จะส่องสว่างแล้วก็ก้องกังวานตลอดไป
1: ค่ะในงานดีไซน์ขึ้นมาใหม่ก็มีการใช้เทคโนโลยีด้วยนะคะ
0: ฮะก็อันนี้ก็คือเป็นเหมือนจริงๆก็เหมือนประติมากรรมแท่งไฟที่พูดถึงความสัมพันธ์50ปีเราจะเห็นว่าด้านนี้เนี่ยจะเขียนเป็นภาษาจีนก็คือหอระฆังมิตรภาพไทยจีน
1: ค่ะ
0: ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็
1: ภาษาไทย
0: ส่วนอันนี้คือตราสัญลักษณ์เป็นทางการของการครบรอบ50ปีส่วนด้านบนเนี่ยจะเป็นคำกลอนเห็นไหมฮะถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือไทยจีนดุจร่วมบ้านสารานจิตสมัครมิตร50ปีดีถีสมัยเสมอมั่นปานทองแท้มิแปรไปสมานใจเสมือนระฆังดังกังวานก็จะเป็นทั้งภาษาไทยและภาษาจีนเมื่อตอนถ้าทุกวันของตอนเย็นหรือพบค่ำเนี่ยไฟนี้ก็จะเปิดขึ้นมาแล้วตรงเนี้ยเราก็จะส่องขึ้นมาตรงขอบขององค์ระฆังพอดีในขณะเดียวกันเนี่ยด้านล่างของแท่งเนี่ยเราจะยกสูงขึ้นมาเพราะฉะนั้นไฟมันก็จะส่องดังนั้นมันจะคล้ายๆว่าแท่งเนี่ยลอยอยู่เหนือพื้นนิดหน่อยแล้วก็ส่องไฟขึ้นมาตรงนี้แล้วก็พอด้านบนขึ้นไปก็จะเห็นสัญลักษณ์เป็นงานเพงานจิตรกรรมที่เราเขียนขึ้นใหม่เป็นลายมังกรกับพญานาคแล้วก็คำกลอนภาษาจีนก็คือเป็นคำเดียวกันจะเห็นภาษา2อันใช่ไหมครับเป็นจีนกับไทย2ข้างด้วย
1: สวยมากๆค่ะซึ่งตอนกลางคืนน่าจะสวยกว่านี้เป็นหลายเท่าเลยนะคะ
0: ใช่ฮะก็ประมาณ6โมงครึ่งหรือก็จะเปิดไฟขึ้นมา
1: อาจารย์คะอย่างสัญลักษณ์นี้นะคะก็มีความสำคัญด้านนั้นคือเป็นรูปมังกร
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ก็ตรงนี้เนี่ยเป็นเราเรียกว่าหัวเป็นหัวเม็ดบันได
1: ค่ะ
0: เราเลือกออกแบบด้วยศิลปกรรมแบบจีนเป็นลายแบบเหมือนก้อนเมฆนะฮะแต่ว่าตัวลายตรงด้านหลักเนี่ยเราจะใช้เป็นรูปมังกรแล้วก็พญานาคมังกรคือจีนพญานาคคือไทยแล้วตัวมังกรเนี่ยจะขดตัวเป็นเหมือนเลข5ส่วนพญานาคเราจะขดตัวเป็นเลข0เพราะฉะนั้นเมื่อคนเข้ามาเนี่ยเดินขึ้นมาก็จะเห็นเป็นเลข5กับ0ก็คือครบรอบความสัมพันธ์ไทยจีน50ปีนะฮะ
1: ซึ่งหัวเม็ดบันไดตรงนี้มี4ทิศก็จะเหมือนกันทั้ง4ทิศ
0: เหมือนกันทั้ง4ทิศครับแต่จะมีเล็กน้อยคือด้านบนจะเห็นเป็นตัวอักษรภาษาจีนจะเขียนว่าไทยจีนแล้วก็มิตรภาพสองข้างจะไม่เหมือนกัน
1: ค่ะแล้วอย่างข้อความที่อยู่ข้างบนนะคะก็คือทั้ง4ทิศก็คือข้อความไม่เหมือนกันก็มีไทยจีน
0: คือด้านจะเป็นไทยจีนฝั่งนั้นก็จะเป็นไทยจีนส่วนด้านนี้ก็จะเป็นมิตรภาพ
1: ก็คือทั้ง4ทีมก็คือเป็นการเชื่อมมิตรภาพระหว่างกัน
0: ใช่ครับ
2: น่าเสียดายค่ะที่เวลาวันนี้หมดลงแล้วนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันนันทิดาพงทองและอาจารย์ชาตรีต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: 用你的母语学汉语，每日汉语。
1: 用你的母语学汉语，每日汉语。
2: เรียนภาษาจีนกับ CRI

0: วัสดีค่ะตาเจ้าขอยินดีต้อนรับสู่รายการเรียนภาษาจีนกับ CRI ดิฉันเจาชื่อค่ะ
1: ตาเจ้าขอดิฉันอินทนินท์ปลดเปลื้องค่ะ
0: เรามาทบทวนประโยคสำคัญของครั้งที่แล้วยังจำได้ไหมว่า我很高兴认识你的家人แปลว่าอะไรคะ
1: 我很高兴认识你的家人ยินดีที่ได้รู้จักสมาชิกครอบครัวของคุณค่ะ
0: 我很高兴认识你的家人
1: 我很高兴认识你的家人แล้วเจอชื่อวอเตอร์นาโซชายก็น่าจะแปลว่านี่คืออาหารที่ฉันถนัดเพราะมีคำว่านาโซที่แปลว่าถนัดและคำว่าใช่ที่แปลว่าอาหารใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ这是我的拿手菜นี่คืออาหารที่ฉันถนัดแล้ว你多吃点แปลว่าอะไรคะ
1: 你多吃点ทานมากๆหน่อยค่ะมาฟังบทสนทนาค่ะ
0: ครั้งก่อนเราเคยเรียนประโยคว่าฉันหยิบแล้วภาษาจีนพูดอย่างไรคะคุณอินทนีย์ยังจำได้ไหมคะ
1: จำได้ค่ะว่าชื่อเปาเลใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: คุณโจคะหากจะลากลับคุณพูดอย่างไรจึงจะเหมาะสมคะ
0: พูดว่า下次请你们到我家做客แปลว่าคราวหน้าขอเชิญไปที่บ้านฉันบ้างนะคะ
1: เสียซื้อชิงหนีเหมือนตาหวอเจียสัวเค
0: อ下次แปลว่าครั้งหน้าคราวหน้า
1: เจียซื
0: ้อชิงแปลว่าเชิญ
1: ชิง
0: หนีเหมือนแปลว่าพวกคุณ
1: หนีเหมือน
0: เต้าแปลว่าถึง
1: เต้า
0: หวอเจียแปลว่าบ้านของผมหรือบ้านของฉัน
1: หวอเจีย
0: จัวเคือแปลว่าเป็นแขก
1: 做客
0: 下次请你们到我家做客
1: 下次请你们到我家做客แปลว่าคราวหน้าขอเชิญไปที่บ้านดิฉันนะคะ
0: มาฟังบทสนทนากันค่ะ
2: 下次请你们到我家做客
3: 有时间一定去
1: มาถึงเกรดวัฒนธรรมจีนวันนี้คุณโจมีเรื่องเทศกาลตรุษจีนมาฝากใช่ไหมคะ
0: ค่ะตรุษจีนตรงกับวันขึ้นหนึ่งค่ำเดือนอ้ายเป็นวันขึ้นปีใหม่จีนตามปฏิทินจันทรคติเป็นเทศกาลที่คึกคักที่สุดของจีนตามประเพณีก่อนเทศกาลตรุษจีนชาวบ้านมักจะทำความสะอาดและจัดบ้านโดยติดคำขวัญอยู่บนและข้างประตูเพื่อเป็นการอวยพรปีใหม่และแสดงความปรารถนาที่ดีงามของตนบางคนยังจะแขวนคมไฟสีแดงและติดตัวอักษรฝูซึ่งหมายถึงความสุขที่ประตูการติดตัวฝูต้องติดให้กลับหัวเพื่อหมายถึงความสุขมาถึงแล้วเพราะการกลับหัวภาษาจีนเรียกว่าเต้าซึ่งหมายถึงการมาถึงนั่นเองค่ะ
1: แม่น่าสนใจทีเดียวค่ะก่อนจากกันมีคำถามถามท่านผู้ฟังเซี่ยซื่อฉิงหนีเหมินเต้าหว่อเจี้ยซั่วเคอแปลว่าอะไรคะกรุณาส่งคำตอบของท่านมาที่อีเมล tai@cri.com.cn หากท่านต้องการรายละเอียดมากกว่านี้กรุณาคลิกเข้ามาที่เว็บไซต์ของ CRI www.thai.cri.cn แล้วพบกันใหม่ใจเจียน
0: ใจเจียน
4: เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการสารสัมพันธ์ไทยจีนวันนี้แล้วนะคะวันนี้เนี่ยเรามาพูดคุยกันถึงเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องของแท่นผลิตไฟฟ้าพลังงานลมลอยน้ำขนาด16เมกะวัตต์ที่นี่เป็นแห่งแรกของโลกเลยนะคะตอนนี้เริ่มใช้งานแล้วค่ะโดยเมื่อเร็วๆนี้นะคะบริษัทผู้ดำเนินการ China National Offshore Oil Corporation นะคะหรือว่า CNOOC ค่ะเขาก็ได้เปิดเผยนะคะว่าแท่นผลิตไฟฟ้าพลังงานลม

0: ลอยน้ําแบบขาตั้งขนาด16 เมกะวัตต์ของจีนตอนนี้เนี่ยมันเริ่มดําเนินการแล้วเป็นทางการนะคะโดยก่อนหน้านี้ค่ะแท่นเนี่ยมันได้เชื่อมต่อนะคะกับโครงข่ายไฟฟ้าของแหล่งน้ํามันนอกชายฝั่งลู่ฝังไปเป็นที่เรียบร้อยละการเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าที่ประสบความสําเร็จนี้แหละค่ะก็ทําให้แท่นนี้ค่ะมันจะสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าสีเขียวโดยตรงไปเลยให้กับแท่นขุดเจาะน้ํามันนอกชายฝั่งได้ความสําเร็จนี้นะคะถือว่าเป็นความก้าวหน้าครั้งสําคัญในด้านของเทคโนโลยีพลังงานลมลอยน้ําในทะเลลึกของจีนเลยนะคะแต่ว่าเจ้าแท่นนี้ค่ะมันอยู่ตรงไหนยังไงแล้วการสร้างสถิติในครั้งนี้เนี่ยมันมีความน่าสนใจเพิ่มเติมยังไงต้องฟังเพิ่มกันจากคุณอภิพันธ์ค่ะ
1: ก็คือแท่นดังกล่าวนะคะตั้งอยู่ที่ปากแม่น้ำจูเจียงห่างจากเมืองเซินเจิ้นมณฑลกวางตุ้งนะคะไปทางทางตอนใต้ของจีนเนี่ยไปทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ200 กิโลเมตรได้ค่ะก็ถือว่าเป็นการสร้างสถิติโลกหลายรายการเลยนะคะสำหรับการใช้งานแท่นผลิตไฟฟ้าพลังงานลมลอยน้ำแบบขาตั้งรับแรงดึงที่ว่านี้รวมไปถึงในเรื่องของความลึกของน้ำที่ใช้งานได้มากที่สุดด้วยระยะทางจากชายฝั่งที่มีความไกลที่สุดแล้วก็ในเรื่องของกําลังการผลิตติดตั้งต่อหน่วยที่ใหญ่ที่สุดค่ะก็อย่างที่คุณพาราว่านะคะความสําเร็จครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดเส้นทางเทคโนโลยีใหม่นะคะสําหรับการพัฒนาพลังงานลมในทะเลของจีนค่ะ
0: สำคัญมากแล้วก็อย่างที่บอกค่ะด้วยความเป็นพลังงานสีเขียวถ้ามีความสําเร็จแบบนี้อนาคตก็คาดหวังนะคะว่าจะมีการขยายจุดต่อไปแน่นอนค่ะติดตามได้จากรายการของเราจะมีมาฝากคุณผู้ฟังแน่นอนนะคะแต่ว่าวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะเราทั้งสองคนดิฉันภดาราตรงไหนกลางจากจุฬาเรดิโอพลัส
1: และดิฉันณภีพันธ์วงศ์กรบรเวศจากสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่ง
0: ต้องลากันไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: นี่คือหนึ่งในคำถามที่คุณใช้ถามตัวเองทุกวันหรือเปล่า
1: เอ๊วันนี้วันที่เท่าไหร่นะ
2: ลืมอะไรหรือเปล่าเนี่ย
1: เที่ยงนี้กินอะไรดีอ่ะจะเดินมาหยิบอะไรนะ
0: ยังมีอีกหลายคำถามที่คุณใช้ถามตัวเองทุกวันแต่จะมีสักคำถามไหมที่คุณถามตัวเองว่าจะทำอะไรเพื่อสังคมดีมาเริ่มต้นปลูกสำนึกจิตอาสาด้วยการถามตัวเองอย่างนี้ทุกวันบ้างนะคะ
3: รวมเพลงลูกทุ่งดังในอดีต

0: ื่นใจกับลีลาการขับร้องเพลงลูกทุ่งของศิลปินแห่งยุค
1: ยามมั่มเสียจริงน้องเอ๋ยไม่เคยเห็นใครจะมั่มเท่า
0: บ่าย 2-4 โมงเย็นทุกวันอาทิตย์อนุรักษ์สืบสานตำนานเพลงลูกทุ่งไทยในรายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 ดำเนินรายการโดยฝนรินชนาทิพย์ลาบมาลาช่วงเวลาแห่งความสุขของบ่ายวันอาทิตย์กับเพลงลูกทุ่งอมตะทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เมกะเฮิรตซ
2: ์จามจุรีร่วงกล่าวร่าวร่ำให้สำนึกในพระคุณอันอุ่นขวัญยิ่งพระกรุณาโลกประจักษ์คือรักจริงรักที่ไม่ทอดทิ้งประชาชนรำลึกรอยพระสวนซึ้งตรึงใจชาติชื่นพระราชกิจสารทานกุศลจุฬาภักจงรักพร้อมน้อมกมลอาลัยล้นพระพันปีคืนพิมานน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
3: นี่คือการรวมพลังครั้งใหม่ของสื่อวิทยุในมหาวิทยาลัยไทยมิติใหม่ของการสื่อสารที่เชื่อมโยงองค์ความรู้จาก10มหาวิทยาลัยชั้นนำจากรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันสู่รายการไทยยูนิวส์โดยเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาร่วมกันผลิตสื่อที่มีคุณภาพสร้างสรรค์ครอบคลุมทุกมิติก่อติดสถานการณ์สังคมเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่รับฟังพร้อมกัน

0: ั่วประเทศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 12:00 นถึง 13:00 นไทยยูนิวส์เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาเชื่อมองค์ความรู้สู่สังคมอย่างยั่งยืนยุคที่ข้อมูลล้นโลกเราต้องอยู่ท่ามกลางสถานการณ์การปะทะกันของข้อมูลจำนวนมหาศาลยุคที่ความท้าทายทางจิตใจถาโถมให้เราต้องพยายามผ่านมันไปให้ได้
1: สวัสดีครับพี่น้องประชาชนครับ
0: ยุคของการปรับเปลี่ยนที่ต้องใช้ความอดทนเพื่อให้เรายืนหยัดต่อไปหาสมดุลของตัวเองให้พบด้วยการรู้จังหวะการใช้ชีวิตแล้วคุณจะพบความสุขที่สมบูรณ์เพียงเพชรพร่างวางแววแพรวประพัดคืนจำรัดรัศมีมณีสวรรค์คงพระคุณคู่พระนามงามนิรันดร์จารึกขวัญแผ่นดินไหวให้อาวรระลึกรักเจ้าฟ้าผ่าลาไทยแล้วพระคือแก้วจักรีศรีนุสรร้อยอาลัยใจประชาจุฬาลงกรณ์สถาพรพักดีมั่นนิรันดร์กาลน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
2: ์เสียงเหล่านี้คือเสียงที่เราอาจไม่เคยได้ยินเสียงปลาตะเกียกตะกายร้องขอชีวิตตอนติดแหเสียงมดร้องไห้แทบขาดใจเพราะลูกโดนเหยียบเสียงลูกหมูร้องไม่เป็นสับเมื่อเห็นแม่ไม่หายใจทุกเสียงที่เราไม่เคยได้ยินนี้จะหายไปเพียงแค่เราเอาใจเขาเมื่อใส่ใจเราอยากให้ทุกท่านเปิดรับทุกเสียงของสิ่งมีชีวิตด้วยความเมตตาและเยียวยาทุกครั้งที่ได้ยิน
0: Sci-fiค้นแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจต
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับกลับมากันอีกครั้งกับรายการไซไฟค้นแบบวิทย์คิดแบบจันเจตนะครับกับผมรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับเรียกว่าจันเจตก็ได้นะครับกลับมากับรายการของสถานีวิทยุจุฬานะครับที่จุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ครับภายใต้แนวคิดสันสังคมปัญญาหรือ Synergy for a Smart Society นะครับวันนี้เป็นรายการสดนะครับนะเพิ่งวิ่งมาจากที่สอนหนังสือเสร็จก็กลับมาทางนี้นะครับก็มาจัดสดเราก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยได้ครับที่เบอร์ของสถานีนะครับเบอร์02-218-3975-7ครับ02-218-3975-7นะครับแล้วก็ทักทายผ่านมาทางเพจ Facebook ผมได้นะครับนะก็กำลังไลฟ์กันอยู่ที่ Facebook นะครับใช้เพจว่าเจษฎาเด่นดวงบริพันธ์นะครับจะเขียน JEWSADA แล้วก็ DDog นะครับเด่นดวงบริพันธ์นะครับหาได้นะครับก็จะเข้ามาทักทายพูดคุยนะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือฝากคำถามต่างๆก็ได้นะครับกำลังไลฟ์สดอยู่นะครับนะโอเคมีอะไรคุยกันบ้างหลายจริงๆก็หลายๆเรื่องนะครับจริงๆมันก็ไม่ค่อยมีเรื่องเด่นๆของสัปดาห์เท่าไหร่นะก็เอาเป็นเรื่องเก็ดเล็กเก็ดน้อยทางวิทยาศาสตร์มาคุยกันแล้วกันนะครับในส่วนของรายการไซไฟเราเองตอนนี้ก็มีคลิปที่เอาทีมงานของสถานีช่วยทำอยู่เรื่อยๆนะครับตอนล่าสุดเนี่ยก็คือเอาตอนที่พูดถึงเรื่องการแพ้ยาสลบนะครับที่ผมเคยพูดไว้เอามาทำเป็นคลิปนะครับสามารถเข้าไปดูได้ในFacebook ของจุฬาเรดิโอนะครับนะก็จะมีคลิปวิดีโอเรื่องนี้ครับใครสนใจกลับไปดูย้อนหลังได้เห็นภาพประกอบสวยงามนะครับนะแล้วก็ข่าวประชาสัมพันธ์ก็คือว่าสัปดาห์หน้านี้จะเป็นเรื่องของสัปดาห์วิทยาศาสตร์นะครับนะก็คือปกติวันวิทยาศาสตร์ไทยคือวันที่18สิงหาคมผ่านมาจะครบปีมาครึ่งปีนี่มาจะค่อนมาปีแล้วครับก็พอครบจากปีที่แล้วผมเพิ่งไปงานนี้แป๊บๆยังกลับมาครบปีแล้วนะครับก็จริงๆเราจะชอบเรียกว่างานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะครับปี2569เพราะฉะนั้นก็ไปเที่ยวกันได้เหมือนเดิมครับที่เมืองทองธานีนะครับที่ Impact เมืองทองนะอาคาร 9-11 นะครับจะตั้งแต่วันพรุ่งนี้ละเริ่มวันเสาร์นี้แล้วคือ15นะครับไปจนถึงวันที่23สิงหาก็คือ

ไปอีกอาทิตย์หนึ่งนะครับนะแล้วก็มีผมได้รับรางวัลด้วยนะครับใครจะไปร่วมแสดงความยินดีก็ได้นะครับวันที่23นี่ก็จะมีรับรางวัลผมได้รางวัลเป็นเขาเรียกว่านักสื่อสารวิทยาศาสตร์แห่งปีนะครับนะร่วมกับอาจารย์ที่ไม่โดนอาจารย์ป่วยนะครับเราได้ร่วมกันแล้วก็มีคนคืออาจารย์พี่ชิวนะครับอาจารย์ดร.บัญชานะครับอยู่จากมทสทช.ก็เป็นที่ได้ร่วมปีนี้นะครับงั้นใครก็เป็นแสดงความยินดีท่านหนึ่งด้วยแล้วก็ยินดีกับตัวเองด้วยนะครับนะฉันงานมหากรรมวิทยาศาสตร์นะครับก็มาปีนี้เขาทีมเขาบอกว่า intelligence in science for a sustainable future นะครับวิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ก้าวสู่อนาคตที่ยั่งยืนนะฉะนั้นใครสนใจไปรวมได้เขาบอกมีนิทรรศการหลายอย่างเลยนะแน่นอนมีนิทรรศการเชิดพระเกียรตินะครับแน่นอนโรยัลพาวิลเลียนมีเรื่องของการตามหาตามล่าหาแร่แร่เอิร์ธนะครับมีเรื่อง AI ปีนี้เน้นเรื่อง AI มากเลยนะครับนะ AI Revolution นะครับเรื่องของนี่ชื่อน่าสนใจความลับของท้องทุ่งเหรอ The Hidden World ofRangelands นะไม่แน่ใจว่าหมายถึงท้องทุ่งที่ไหนก็น่าจะไทยๆนะและสุดท้ายก็เรื่องของดอกไม้เปลี่ยนโลกนะครับเขาบอกว่า Over the Bloom นะครับนะไปดูว่าเมื่อโลกเปลี่ยนนะครับวิทยาศาสตร์จะนำเราไปสู่อนาคตได้อย่างไรนะครับนะโอเคอ่ะนั่นคือข่าวประสัมพันธ์จริงๆก็มีเรื่องอื่นที่น่าคุยกันประสัมพันธ์เรื่องต่อเหมือนกันนะเรื่องเกี่ยวกับช่วงนี้ก็มีอาชญากรรมเยอะนะที่จุฬานี่โดนกันไปแต่พอนิสิตโดนไปหลายคนมากเลยนะครับไงฝากเตือนลูกหลานด้วยนะครับนะเรื่องของมิจฉาชีพโทรมาเป็นคอลเซ็นเตอร์นั่นแหละแต่ชอบอ้างว่าเป็นตำรวจมาคล้ายๆเหมือนมาขู่ว่าทำผิดกฎหมายต้องเสียเงินค่าปรับอย่างนั้นอย่างนี้บางทีก็ให้ผู้ครองเสียแล้วหมดกันเป็นแสนเลยนะครับนะรวมๆยอดตอนนี้บอกรวมทั้งจุฬาเนี่ย 7-8 คนใน2ล้านกว่าแล้วก็ยังไงก็ติดตามนะครับทางจุฬาเองทางคณะต่างๆก็เห็นว่าช่วยกันพยายามจะให้ข้อมูลกันนี้ก็เตือนเขาบอกว่าเป็นเพราะช่วงเปิดเทอมใหม่ๆแหละพอเปิดเทอมใหม่ๆเด็กก็เลยยังไม่ค่อยรู้อะไรมากบางทีบอกว่ามีกระทั่งไลน์มาบอกเป็นผู้อาจารย์ที่ปรึกษาอย่างเงี้ยก็มีนะครับก็มีแปลกว่ามีบอกว่าเป็นอะไรนะอาจารย์บอกจะให้ทุนแล้วให้ทุนเรียนเลยแต่มีเงินค่ามัดจำมาก่อนนี่ก็แปลกดีนะครับและสุดท้ายก็โดนหลอกลวงไปนะลูกศิษย์ที่พักผมก็โดนฉันก็ช่วยกันเตือนด้วยนะครับนะโอเคอ่ะมาดูเรื่องเราน่าสนุกในช่วงวันที่จะคุยกันดีกว่านะครับนะเอาเรื่องแรกก่อนเสร็จวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหารกันเลยนะครับเรื่องแรกเรื่องอย.เตือนเกลือชมพูนะครับนะคนก็จะตกใจกันบอกว่าเห็นมีประกาศออกมานะอาจารย์ช่วยอธิบายหน่อยเรื่องนี้บอกอย.นะครับก็คือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาใช่ไหมออกประกาศเตือนเกลือผสมในไตสีชมพูนะครับนะบอกแล้วก็คนก็เลยเอ๊ะเกลือชมพูที่มันคือเกลือหิมาลัยป่ะเพราะว่าก็มีกระแสฮิตอยู่นะครับนะฉันก็จะมาคุยในรายการว่าเจ้าเกลือชมพูที่อย.เตือนเนี่ยคนละเรื่องกันนะครับกับเกลือหิมาลัยนะไม่ต้องกังวลนะคือหลายคนก็เป็นนิยมอยู่เอาเกลือที่เรียกว่าเกลือหิมาลัยเนี่ยมาทำอาหารแล้วเกลือหิมาลัยเนี่ยมันสีมันออกชมพูคนก็เอ๊ะแล้วมันที่อย.ประกาศเตือนเรื่องเกลือชมพูเนี่ยเกลือสีชมพูเนี่ยคือยังไงนะครับนะคร่าวๆก็คือมันคนละอย่างกันนะครับเนี่ยเพราะว่าเกลือที่ว่านี่คือเขาพูดถึงเกลือไนไตร์นะครับเกลือไนไตร์เป็นสารคนละตัวเลยนะครับแต่เพื่อนของเขาขาวจะดูคล้ายกับเกลือแกงที่เรากินกันโซเดียมคลอไรด์นะครับแต่พวกนี้มันเป็นองค์ประกอบมีสารพวกไนเตรตสูงบางคนเรียกผงแพรกนะครับไม่รู้จะดินป่ะนะเขาไปหมักเนื้อนะครับก็เลยมีกำหนดออกมาเกี่ยวกับเรื่องว่ามันต้องสีชมพูนะครับซึ่งคนละเรื่องกับเกลือหิมาลัยอาทิตย์ละอย่างก่อนเกลือหิมาลัยคืออะไรบางคนจะเรียกภาษาอังกฤษว่าหิมาลายันซอลนะครับก็บางคนก็เจอเป็นทั้งที่เป็นผงนะแล้วก็บางทีก็เป็นก้อนๆอยู่ในขวดแล้วก็ต้องบดออกมานะครับหรือแม้ก็จะเจอเป็นเครื่องประดับก็มีเป็นโคมไฟก็เคยเห็นนะบางทีก็สปาบางสปาก็บอกสปาฉันเป็นสปาเกลือหิมาลัยนะครับเกลือหิมาลัยนี่ก็เป็นเกลือจริงๆนะครับแต่ว่าเป็นเกลือหินนะครับนะไม่ใช่แบบเกลือจากทะเลที่เราทำเราทำนาเกลือกันไม่ใช่เงี้ยมันจะคล้ายความคล้ายมันอาจจะคล้ายเกลือสินเทาบ้านเราแต่ว่าเกลือสินเทาคือเอาน้ำบาดาลขึ้นมาใช่ไหมครับน้ำบาดาลที่มีเกลือผสมอยู่เยอะเอาขึ้นมาแล้วก็เอามาต้มนะครับเพื่อให้เอาให้เกิดตัวผลึกเกลือมันตกผลึกออกมาแต่พวกที่เป็นลักษณะของเหมืองเกลือเลยคือเขาขุดเข้าไปในภูเขาแล้วก็เจอเลยครับซึ่งในหลายประเทศก็มีในยุโรปก็มีแล้วก็โอ้ยแพงนะในยุโรปนี่เกิดเป็นพวกร็อกซอลต์พวกนี้แพงเจ้าเหมืองเกลือเนี่ยครับอยู่ในแคว้นปัญจาบประเทศปากีสถานนะครับแต่จริงๆมันควรจะเรียกเกลือปากีสถานแต่ฝั่งนั้นมันดูไม่ค่อยน่าซื้อนะครับก็เลยเหมือนกับมาสร้างเป็นกิมมิค

กว่าเกลือหิมาลัยเกลือหิมาลัยยันซอผมก็อยู่ตรงเทือกเขาหิมาลัยนั่นแหละนะครับก็เลยเอามาใช้เป็นชื่อนะครับถ้าเป็นชื่อเกลือปากีสถานคงขายไม่ออกก็บอกว่ามันก็เป็นเกลือนะแต่ว่าสีมันจะออกชมพูชมพูแล้วก็ขึ้นกับแต่ละก้อนเนี่ยบางก้อนผมเห็นนะก็สีแดงเข้มๆออกไปทางดำๆก็มีนะครับจริงๆมันก็คือโซเดียมคลอไรด์ที่มันมีธาตุอื่นๆผสมอยู่นั่นแหละนะครับนะแล้วก็มีบางทีก็เป็นกลุ่มซัลเฟอร์อาจจะสูงขึ้นเป็นต้นคนก็เลยมีความเชื่อว่าเฮ้ยมันดีต่อสุขภาพนะมันได้สารนั้นสารนี้นะเอาบอกว่าเอาบางคนบอกว่าพูดกับข้างคืออาจจะมีโซเดียมต่ำกว่าเพราะด้วยปริมาณแล้วเนี่ยครับแต่บางทีอาจจะมีฟอสเฟตมีนั่นมานี่ก็เลยเอาไปทำเป็นผสมอาหารนะความเชื่อก็เหมือนว่าถ้าผสมอาหารแล้วอร่อยขึ้นก็มีบางคนก็ว่างกันนะหรือไปทำเนี้ยครับทำเครื่องประดับก็มีทำของใช้ก็มีนะครับซึ่งโดยภาพรวมคือมันไม่มีข้อพิสูจน์นะครับ นะว่ามันดีต่อสุขภาพจริงอย่างที่โฆษณากันก็บางคนบอกว่ากินแล้วแก้โรคไตได้คงไม่ใช่กินแล้วน่าจะเป็นหนักกว่าเดิมนะเพราะมันก็โซเดียมอยู่ดีนะครับนะฉันก็ต้องระวังครับทีนี้แล้วเจ้าเกลือในไตรเกลือแพทย์สีชมพูมันคืออะไรเขาบอกว่าเนี่ยก็คือมันก็มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเจ้าเกลือประเภทนี้นะครับนะทางด้านของเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมนะครับก็คือเลขาของอย.เนี่ยนะครับบอกว่ามีการติดตามการใช้วัตถุเจือปนอาหารที่มีการผสมในไตรเนี่ยนะครับนะก็พบว่ามีปัญหาในหลายๆที่นะครับนะผมเดาว่าอาจจะมีใส่มากเกินไปใส่น้อยเกินไปหรือเคยได้ข่าวเหมือนกันว่าคนเอาไปกินผิดนะแต่ที่ท่านยังจำได้ไหมประมาณสัก2เดือนที่แล้วไหมที่ว่าเป็นที่บ้านนั่นแหละแล้วก็แทนที่ทำอาหารเนี่ยซึ่งเป็นร้านอาหารเนี่ยผมจำอาหารไม่ได้แล้วอาหารใครจำได้ช่วยบอกด้วยนะแต่จำได้ว่าเขาเป็นก๋วยเตี๋ยวไหมเขาแบบเอาเหมือนกับหลานที่บ้านไปเอาถุงเกลือนะครับมาให้แล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นเกลือแกลงทั้งนี้ก็มาทำอาหารขายคนเหมือนก๋วยเตี๋ยวนั่นแหละพอกินเข้าไปแล้วก็โอ้ยช็อกกันใหญ่เลยนะครับนะไม่สบายกันใหญ่เลยแล้วมาสืบพบว่าเป็นเจ้าเกลือพวกที่มันไม่ใช่เกลือจริงๆนั่นแหละนะครับอย่างเช่นในไตรที่ว่าเนี่ยแล้วก็อันนั้นจริงๆยิ่งบ้าบอกต้องบอกกันนะคือมันเป็นเกลือที่ทิ้งขยะไปแล้วมันมีทิ้งขยะไปแล้วคนก็อุตส่าห์ไปเอามากลับมาแล้วมาใช้กันโดยที่แหมถุงก็ไม่ได้เขียนอะไรให้เชื่อถือว่าน่ากินได้ผมเข้าใจว่างั้นนะท่านก็คือทางอย.ก็เลยเตือนครับว่าเนี่ยต่อไปก็ต้องมีการให้หลักสูตรการอบรมผู้ปรุงอาหารกำหนดชัดเจนนะถ้าจะเอามาใช้ตัวไงแล้วก็เรื่องสำคัญคือให้มันมีการผสมสีด้วยนะครับนะงั้นถ้าใครเห็นในรูปจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้เกลือในไตเนี่ยเขาประกาศว่าจะต้องมีการผสมสีเราเรียกสีคามีนนะครับหรือ INS 120นะครับปริมาณคือ25มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมถ้าเทียบก็แค่ 0.0025 นิดเดียวนะครับแต่ว่าเกลือมันจะกลายเป็นสีชมพูฉะนั้นถ้าดูในรูปเนี่ยมันเป็นผงละเอียดยังกับผงเกลือนั่นแหละนะแต่ว่าเป็นสีชมพูสวยเลยนะครับนะซึ่งไม่เหมือนเกลือหิมาลัยเป็นก้อนๆส่วนใหญ่เป็นก้อนๆต้องมาบดนะครับแล้วก็สีมันก็ไม่ค่อยเสมอนี่จะสีเหมือนผงสีชมพูเลยนะครับนะใครๆเคยชิมก็จะรู้มันก็มีความเค็มนิดๆด้วยนะครับนะแต่ว่าอย่างที่ว่าห้ามใช้ผิดนะครับก็บอกว่าในถุงเนี่ยนอกจากมีเรื่องของการผสมสีแล้วยังต้องบอกว่าต้องมีการเขียนฉลากเพิ่มเติมด้วยนะฉลากก็บอกว่าให้เขียนว่าระวังให้ใช้ตามปริมาณที่กำหนดนะครับถ้าใช้เกินกำหนดอันตรายได้นะครับนะบอกว่าต้องเป็นตัวอักษรเส้นทึบสีแดงความสูงไม่น้อยกว่า2มิลลิเมตรก็อารมณ์วัวหายล้อมคอกซึ่งดีแล้วครับดีนั้นอย่างน้อยก็มาช่วยกันกำหนดในส่วนของถุงนะเพราะว่าฉลากมันก็เป็นสิ่งที่ช่วยบอกสินค้าได้ว่าจริงๆใช้งานยังไงถ้าพูดกับข้างคือถ้าไม่บอกนักคนเอาไปกินก็ช่วยไม่ได้นะครับนะก็ต้องบอกเขาบอกว่าปัญหาก็คือว่าอย่างเจ้าเกลือในไตเนี่ยปกติเนี่ยมันเป็นผงหรือผลึกสีขาวมันดูคล้ายๆกับเกลือบริโภคทั่วไปมากนะครับการเติมสีชมพูก็จะช่วยให้แยกแยะได้ซึ่งเขาบอกว่ามันก็คงที่เรียกสีชมพูคือผมก็ถามมันสีอื่นไม่ได้เหรอทำไมต้องสีชมพูเขาบอกว่ามันตรงกับการใช้งานการใช้งานของเกลือในไตที่ปกติที่เราบอกที่มันเป็นผงแพรกอะไรก็ตามก็คือไปผสมมาที่ว่าผสมกับเนื้อสัตว์นะครับเช่นถ้าเมื่อก่อนอาจจะนึกถึงพวกดินประสิวเป็นต้นในอารมณ์นั้นนะครับคือทำให้เนื้อสัตว์เนี่ยก็สีแดงอมชมพูมากขึ้นนะครับช่วยยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์เอาไปใช้เวลาที่พวกทำพวกกลุ่มอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์หมักอย่างพวกแหนมพวกอะไรเงี้ยก็ต้องใช้เพื่อให้เวลามีจุลินทรีย์เข้าไปมันโตไปได้ต้องมีสารพวกนี้อยู่แต่ถ้ามากเกินไปก็ไม่ดีนั่นหนึ่งเขาบอกว่าใช้สีเนี่ยสีโทนแดงเนี่ยเหมาะกับการนำไปใช้นะเราจะลดการผิดเพี้ยนกับอาหารอื่นแต่ผมก็เตือนว่าเออต่อไปใครสั่งซื้อเกลือชมพูมาแยกดีๆนะครับว่าใช้เกลือหิมาลัยที่อยากกินหรือไปเอาผงเจ้าเกลือในไตรสีชมพูมานะครับนะก็คิดว่าน่าจะไม่สับสนนะครับในการใช้งานต่อไปนะครับนะก็ให้รู้ว่าอาหารที่ใส่เจ้าเกลือในไตรเนี่ยครับก็เป็นอาหารที่ถ้ามาก

เกินไปมันเป็นพิษจริงๆนะมีกรณีเกิดขึ้นแล้วนะครับนะก็ใส่ได้เพียงเล็กน้อยแล้วก็อย่าสับสนกับเรื่องของเจ้าเกลือหิมาลัยที่เราพูดถึงนะครับนะทักทายเข้ามาทาง Facebook คุณพุตรินะครับเมราตินะครับชื่อประมาณขออภัยถ้าอ่านออกเสียงไม่ถูกสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับบอกยินดีด้วยนะคะอาจารย์ขอบพระคุณมากครับนะมันก็เป็นเหมือนกับรางวัลชีวิตเลยเนาะนะผมก็ทำงานที่เกี่ยวกับเรื่องสื่อสารนี่มาประมาณจริงๆก็10กว่าปีแล้วนะครับในความที่ก็ฉีกแนวตัวเองน่าจะอาจารย์สายวิทยาศาสตร์แล้วก็มาทำงานที่คิดว่าเออเราน่าจะให้ความรู้ประชาชนได้ในมุมของเรานะเดี๋ยวนี้คนทำเยอะขึ้นเยอะแล้วเยอะจริงๆนะครับเมื่อก่อนนึงไม่ค่อยมีใครเดินเพราะในออนไลน์ใน Facebook ไม่ค่อยมีเดี๋ยวนี้ก็เยอะขึ้นนะครับมีคนทั้งทำทั้ง TikTok ทั้ง YouTube นะครับก็ถือว่ามาช่วยๆกันนะให้วิทยาศาสตร์กลายเป็นของง่ายๆที่ไปถึงภาคประชาชนได้แล้วผมก็มาจัดรายการวิทยุคุยกับพวกเราไปเรื่อยๆนะครับนะโอเคอาหารการกินอย่างที่1คือเรื่องของเกลือสีชมพูนะครับอย่างที่2หวังว่าคงจะไม่กระทบต่อท่านผู้ใดที่กำลังกินข้าวหรืออะไรกันขนาดนี้แล้วจะทำให้รู้สึกกระอักกระอ่วนไปด้วยนะครับเราจะพูดถึงการที่กินปลานะครับโดยเพราะถ้าเราบางคนบอกกินไข่ปลาสลิดกินเข้าไปแล้วเนี่ยขับถ่ายออกมาเนี่ยมันเป็นน้ำมันเหลวๆเยิ้มๆเลยเคยเป็นกันไหมครับนะเนี่ยเราจะมาคุยกันเรื่องนี้นะครับนะคือจริงๆเรื่องนี้เคยเขียนไว้ตั้งนานในFacebookของเก่านะครับนะตอนที่มีคนเคยสงสัยเรื่องนี้มาในอดีตนะครับแต่ว่าพอดีล่าสุดเนี่ยมีเพจดราม่าแอดดิกนะครับของจ่าพิชิตหมอจ่านะครับเขาก็เล่าเรื่องแล้วคนก็แชร์กันใหญ่เลยก็เลยคิดว่าเอามาขยายกันดีกว่าในเพจของจ่าเพจดราม่าแอดดิกเนี่ยบอกว่าพูดถึงว่ามีคนนะลูกเพจเขาเนี่ยไปสั่งอาหารพวกฟิชแอนด์ชิปนะครับฟิชแอนด์ชิปก็เป็นอาหารฝรั่งนะก็คือเป็นปลาใช่ไหมจะชุบแป้งแล้วก็ทอดชิปก็คือมันฝรั่งหั่นแล้วก็ทอดอร่อยครับนับเป็นอาหารประจำชาติคนอังกฤษเลยนะครับนะจริงๆถ้าตอนอยู่ตอนสมัยเรียนอยู่ก็กินนะครับถ้ากินสไตล์กินจริงมันจะต้องดูไม่น่ากินมากคือมันต้องดำๆเยิ้มๆหน่อยแล้วต้องเดินกินด้วยนะใช้มือกินนะครับนะโอเคก็บอกว่านี่ไปสั่งอาหารพวกนี้มาแล้วคนๆนี้เขาบอกว่ากลับบ้านตกถึงเย็นแล้วขับถ่ายออกมาเนี่ยครับนะมันมีน้ำมันสีเหลืองๆนะออกส้มๆด้วยซ้ำนะไหลออกมานะครับนะพร้อมกับการขับถ่ายดูแล้วก็ตกใจมากมันกินอะไรแล้วก็ถ้าน้ำมันพวกนี้ไปค้างอยู่ตรงผิวของชักโครกนึกภาพออกนะครับว่าเออมันที่ถ่ายไปเนี่ยมันก็เป็นคราบเหลืองๆมันจะบอกว่ามันจะดูแข็งๆดูเหมือนคราบคล้ายๆขี้ผึ้งเลยนะครับนะซึ่งทางด้านของเพจดราม่าก็อธิบายไว้ครับว่ามีชื่อเรียกนะอาการนี้ก็ชื่อเรียกว่าเคริโอเรียครับเกิดจากการที่กินปลาบางชนิดนะแสดงว่าปลาที่เอามาทำฟิชแอนด์ชิปเนี่ยถ้าสั่งจะไม่ใช่ปลาคอตอะไรที่เราคุ้นเคยนะปกติต้องถ้าปลาดีต้องเป็นปลาคอตปลาแฮดด็อกอะไรเงี้ยพอได้นะครับเขาบอกน่าเป็นกลุ่มของออยฟิชนะครับปลาที่มีไขมันสูงหรือว่าที่ตัวเรียกว่าเอสโคล่านะครับเอสโคล่าเดี๋ยวนี้ก็บอกว่าปลานี้ก็เห็นมีคนเอามาทำเป็นอาหารญี่ปุ่นเยอะขึ้นเหมือนกันถ้าปลากลุ่มนี้เขาบอกว่ามันมีไขมันสูงก็แถมไขมันมันเป็นกลุ่มพิเศษนะครับเรียกว่าเป็นแว็กซ์เอสเทอร์นะเวลาเราเรียนเรื่องไขมันจะคุ้นเคยชื่อหลายชื่อใช่ไหมชื่อหนึ่งคือชื่อเอสเทอร์และเอสเทอร์แบบเธอเป็นแว็กซ์เป็นเหมือนกับขี้ผึ้งด้วยทำให้ร่างกายครับไม่สามารถย่อยนะไม่สามารถดูดซึมได้ฉะนั้นเวลากินเข้าไปแล้วนะครับทั้งที่มันจะปกติร่างกายเราค่อนข้างดีนะดูดซึมไขมันค่อนข้างเก่งแต่พบว่าเป็นกลุ่มนี้มันไม่ซึมเข้าร่างกายไม่เข้าลำไส้ไปมันก็เลยสู่ขับถ่ายไปด้วยครับแล้วก็ทำให้การขับถ่ายเป็นไขมันเหลวเยิ้มเป็นสีๆพวกนี้นะครับนะที่เราเรียกว่าเคริโอเรียนะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าใครบังเอิญมีอาการแบบนี้นะครับก็อย่าตกใจครับนะมันไม่ได้เป็นอาการรุนแรงร่างกายผิดปกติอะไร อย่างมากบางคนก็จะมีการมวนท้องคลื่นไส้อาเจียนได้นะครับเพราะว่ามันเหมือนร่างกายไม่รับสารพวกนี้แต่ว่าถ้าเป็นแพทย์วินิจฉัยว่าอ๋อถ้าเป็นเจ้าอาการนี้นะก็ค่อยๆถ่ายไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวพอหมดแล้วก็อาการก็ดีขึ้นเองนะครับนะแล้วก็ได้คอมเมนต์ของอาจารย์ชวลิตนะครับอาจารย์ชวลิตวิทยานนท์นะครับอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องปลาของประเทศไทยอาจารย์มาคอมเมนต์ว่าปลาตามที่เห็นในรูปเนี่ยก็อาจจะเรียกว่าปลาขี้มันนะครับแต่ในไทยเราก็เจอในทะเลอันดามันด้วยนะครับนะชื่อมันก็บอกเลยปลาขี้มันนะครับชื่อตรงนะครับนะคนก็มาทักเยอะว่าเออในคอมเมนต์ของในเพจจ่าเนี่ยบอกว่าเอ้ยหรือว่าตอนที่กินไข่ปลาสลิดเนี่ยพวกปลาสลิดทอดแล้วเน้นกินของไข่ปลาก็เป็นนะเป็นที่บอกขับถ่ายออกมาฉันผมก็จะมาเล่าเรื่องไข่ปลาสลิดต่อเพราะว่าอันเนี้ยเคยโพสต์ไว้นานแล้วนะตอนนั้นสมัยนั้นมี Facebook ชื่อ KP ตลอนแหลกนะครับ KP ตลอนแหลกเขาเป็นเพจตามหาที่อาหารกินต่างๆนะครับแล้วเขาบอกว่าเนี่ยเพิ่งรู้เลยว่าการกินไข่ปลาสลิดเยอะๆจะทำให้เกิดน้ำมันไหล

จากก้นถ่ายเป็นน้ำมันแบบไม่รู้ตัวนะครับนะคือถ้าใครเคยเป็นก็จะรู้ว่ามันอั้นยากแล้วมันเป็นของเหลวเนี่ยมันไม่เหมือนอั้นอะไรที่มันเป็นกากใยนะมันก็แบบโอ๊ยปวดท้องปวดท้องปื๊ดออกมาเลยเป็นไขมันขออภัยนะครับนะซึ่งก็มีทั้งคนที่กินไข่ปลาสลิดทอดหรือบางทีแกงส้มไข่ปลานะครับก็จะเป็นภาวะนี้ภาวะนี้จริงๆโดยรวมๆเนี่ยเขาจะมีชื่อเรียกอาจจะต่างไปนิดนึงเรียกว่าสเตียทอเรียนะครับเมื่อกี้เรียกว่าเคลิโอเรียในสเตียทอเรียคือภาวะรวมๆเราเรียกว่าเป็นภาวะที่อุจจาระมีไขมันปนอยู่มากเกินไปอุจจาระก็จะเหลวนะครับแล้วก็จะมีสารของเป็นไขมันเป็นปริมาณมากแล้วคราบที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะล้างออกค่อนข้างยากนะมันก็จะเป็นอาจจะเป็นสีที่ค่อนข้างซีดหรือก็ดูมันๆแล้วก็บางทีมีกลิ่นเหม็นผิดปกติมากเลยนะครับนะก็แบบมันเหมือนกับทวารเรากั้นไม่อยู่กางเกงในก็เลอะไปเลยอะไรเงี้ยครับนะอาการเนี้ยบอกว่าปกติก็ไม่ค่อยจะเกิดนะเพราะว่าเรากินอาหารทั่วไปถึงไขมันทั่วไปเนี่ยครับร่างกายเราก็จะย่อยแล้วก็ดูดซึมได้นะครับนะเก็บสะสมส่วนใหญ่ก็ร่างกายเราทำงานค่อนข้างดีเรื่องไขมันนะครับถึงได้อ้วนกันง่ายเนี่ยนะครับแต่ถ้าเกิดภาวะนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะมีสาเหตุหลายอย่างเช่นข้อหนึ่งบอกว่าอวัยวะในร่างกายเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับการย่อยไขมันอาจจะเริ่มมีปัญหาเช่นตับนะปกติตับก็ช่วยผลิตน้ำดีก็อาจจะมีปัญหาในการผลิตไหมตับอ่อนตับอ่อนสำคัญเลยก็คือซักเอนไซม์ชื่อไลเปสไลเปสก็ย่อยไลปิดก็ย่อยไขมันนะครับนะแล้วก็ถุงน้ำดีก็เป็นที่รวบรวมน้ำดีเก็บเอาไว้ใช่ไหมอาจจะทำให้มันมีปัญหาแล้วทำให้หลั่งน้ำดีได้น้อยก็ลงอะไรเงี้ยครับฉะนั้นรวมๆก็ทำให้ไขมันที่กินอาหารเข้าไปเนี่ยจากเจ้าไข่ปลาพวกเนี้ยมันเลยย่อยไม่หมดนะครับแล้วก็ดูดซึมไม่หมดน้ำมันก็เลยปนมากับอุจจาระด้วยนะอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองคือกินยานะครับวันนี้ถ้าใครเคยกินยาพวกนี้ยอมรับว่าผมเองเคยลองกินนะอาการแบบนั้นจริงเลยเข้าใจความรู้สึกเลยบอกว่ายาอย่างเช่นพวกยาดักไขมันนะครับอย่างเช่นเซนิคอลนะครับนะจริงๆก็มียาหลายตัวที่มันเป็นกลุ่มนี่คือมันทำให้ร่างกายเนี่ยไม่สามารถจะดูดซึมไขมันได้ทั้งหมดประมาณ 30% นะครับไขมันที่กินเข้าไปเนี่ยประมาณ 30% จะถูกขับออกมานะครับนะก็เลยทำให้เกิดภาวะที่มันเหมือนกับไขมันเหลวๆมาจากการขับถ่ายด้วยบางคนแค่ผายลมก็ออกมาแล้วน่ากลัวมากนะครับอย่างที่3คือแน่นอนก็คือถ้าเป็นอาหารที่มีไขมันหนามากและเป็นไขมันชนิดดูดซึมไม่ได้ซึ่งก็อาจจะวนไปเข้ากรณีของกลุ่มที่เป็นที่เราพูดถึงไปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับเรียกว่าเคลิโอเรียก็จะเข้ากลุ่มเดียวกันคือเป็นกลุ่มไขมันที่ดูดซึมยากนะครับนะงั้นอย่างเคสของการกินไข่ปลาสลิดแกงส้มไข่ปลาสลิดแล้วเกิดภาวะนี้ขึ้นมาก็จริงๆก็ไม่ได้อันตรายอะไรนะครับนะไม่ได้อันตรายถ้าเราไม่ได้มีซ้ำๆกินอาหารทุกอย่างก็เป็นอย่างนั้นหมดเลยเนี่ยแล้วไม่ใช่แค่ไข่ปลาสลิดเนี่ยอย่างนั้นค่อยน่าห่วงแต่ถ้าเป็นเฉพาะกลุ่มเนี้ยกลุ่มอาหารที่มันมีไขมันสูงเนี่ยก็วิธีการแก้เนี่ยก็งดนะงดการทานพวกนี้แล้วก็อย่าไปตามด้วยไขมันสูงอื่นๆนะครับนะมันยิ่งเยอะกันใหญ่แล้วก็ดื่มน้ำเยอะๆนะครับนะแล้วก็กินผักผลไม้ด้วยนะครับมันก็ได้เข้าไปช่วยในการเป็นกากใยช่วยตรึงเอาไว้นะครับก็จะหายเร็วขึ้นจริงๆแล้วไข่ปลาสลิดนี่มันก็ไม่น่าจะกินบ่อยนะครับนะบอกว่าจากฐานข้อมูล เรื่องของ Thai Food Composition นะครับไข่ปลาสลิดเนี่ย100กรัมมีพลังงานถึง500กว่ากิโลแคลอรี่เลยนะถือว่าสูงนะครับแล้วก็ไอ้เจ้า500กว่ากิโลเนี่ยโดยตัวมันเอง100กรัมเนี่ยก็เป็นไขมันสูงถึง50กรัมเลยนะครับนะส่วนโปรตีนก็ไม่ค่อยมีนะครับวิตามินก็จะมีตัวเล็กตัวน้อยแต่ก็ไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะครับนะถือนับว่าเป็นแหล่งของไขมันถ้าจะกินก็ต้องคนที่ปกติดีถ้าคนที่มีไขมันในเลือดสูงอยู่แล้วคนที่เป็นโรคเรื้อรังคนที่เป็นโรคหลอดทางเดินหายใจไม่ควรกินนะครับนะบอกว่าข้อควรระวังคือเป็นอาหารไขมันสูงไม่ควรกินเกิน3ช้อนโต๊ะต่อวันนะครับ3ช้อนโต๊ะก็เยอะอยู่นะครับนะครับถ้าก็ไม่ควรจะไปทำในเมนูที่เป็นการทอดอะไรเงี้ยใส่มันก็ยิ่งเยอะเข้าไปใหญ่นะครับนะควรกินกับผักใหญ่แล้วก็สำคัญก็เวลาเลือกซื้อของพวกนี้ต้องเลือกซื้อที่สดสะอาดนะเหลืองตามธรรมชาติไม่มีกลิ่นคาวด้วยเพราะบางทีของมันไม่สดนี่ก็ยิ่งอันตรายได้นะครับโอเคอ่ะจากเรื่องของกินกันเลยนะครับนะจากเรื่องของเจ้าไข่ปลานะครับแล้วก็ปลาต่างๆที่มันกินแล้วอาจจะมีไขมันสูงทำให้เรากินแล้วขับถ่ายออกมามีลักษณะของไขมันสูงตามไปด้วยนะซึ่งอันตรายเนี่ยนะครับนะมาอีกอันนึงที่ก็ประหลาดดีนะครับนะเป็นเรื่องของการต้มบะหมี่ฮะนะก็แปลกดีคือเราพบว่ามีคนส่งคลิปมาให้ดูครับนะแล้วตอนแรกก็ไม่รู้มาจากไหนหรอกแล้วก็ต้องไปหาดูนะครับนะว่าสถานก็หาเจอนะครับลักษณะก็เหมือนกับมันเหมือนร้านก๋วยเตี๋ยวนะแล้วก็มีภาษาพูดที่ผมไม่ใช่ภาษาไทยแน่ๆเ
แล้วก็เป็นตัวสื่อกำกับซึ่งก็ไม่น่าจะสไตล์ภาษาไทย

0: แล้วก็เท่าที่เช็คก็คือน่าจะเป็นอินโดนีเซียนะครับน่าเป็นอินโดนีเซียฉะนั้นก็เหมือนกับก๋วยเตี๋ยวรถเข็นอะไรเงี้ยครับเขามีหม้อซุปเขาก็มีชามแล้วเขาก็ทำบะหมี่ครับเจ้าหม้อซุปของเขาเนี่ยก็คือเป็นหม้อที่ต้มลูกชิ้นเลยนะเต็มเต็มอยู่ในหม้อเลยแล้วก็ไม่มีหม้อลวกเส้นบะหมี่เพราะว่าบะหมี่ของเขาเนี่ยคือมาถึงปุ๊บเนี่ยชามเขาวางไว้เรียบร้อยเขาก็เอาบะหมี่ซองซึ่งเป็นยี่ห้อของน่าจะอินโดนีเซียนั่นแหละยี่ห้อเราไม่คุ้นเคยกันเขาก็ตัดซองแล้วเขาก็หยิบเอาเจ้าเครื่องปรุงออกมานะครับแยกออกมาจากนั้นก็ซองที่มีเส้นบะหมี่ซึ่งมันแห้งๆอยู่ใช่ไหมครับปกติเราก็ต้องเอาไปลวกใช่ไหมหรือถ้าเอามาก็เอามาใส่ชามแล้วก็ใส่น้ำร้อนลงไปอย่างเงี้ยครับเอ้ยไม่เฮ้เขาทั้งถุงนั่นใส่ไปในหม้อต้มลูกชิ้นเลยครับทั้งถุงนั่นเลยนะครับนะสามสี่ถุงไทยมาหมดเลยครับนะก็ต้มไปงั้นพอต้มไปแล้วถึงอาจจะถึงจุดหนึ่งตอนมีปิดฝาหม้อด้วยให้มันเดือดๆอะไรเงี้ยครับขึ้นมาปุ๊บเขาก็ใช้ปากคีบขึ้นมาแล้วก็เทเส้นซึ่งคราวนี้เส้นมันก็นุ่มเรียบร้อยแล้วนะครับว่ามันต้มแต่มันต้มพร้อมถุงเลยนะทั้งถุงเลยแล้วก็ใส่ชามทีละทุ้งมีเครื่องปรุงรอไปเสร็จสับเสิร์ฟลูกค้าได้แล้วก็ทำใหม่นะยังนั่งคิดหรือว่าอาจจะทำให้มันไม่ต้องเสียเวลาไปลวกมันก็ไม่ต้องแยกหม้อ2ใบจัดการง่ายอะไรก็ว่าไปแต่ดูแล้วมันเหมือนมันเป็นทริคเหรอนะครับนะก็ส่งมาถามว่ามันเป็นทริคทำอาหารหรือเปล่านะอาจารย์นะบอกไม่หรอกมันออกแนวมักง่ายมากกว่านะครับนะมันออกแนวว่าเขาประหยัดเวลาในการทำเหรออะไรเงี้ยแต่ว่าดูก็ทำกันเป็นปกติแล้วจริงๆไม่ได้มีแค่คลิปเดียวมีหลายคลิปมากแล้วก็มีหลายแบบนะครับไม่ใช่เฉพาะแค่ร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ก็เลยบอกว่าโอเคนะวิธีนี้มันไม่ควรทำตามนะครับไม่ใช่เราเห็นแล้วก็ดีเนาะมาทำตามหลักการง่ายๆคืออะไรที่มันไม่ได้โดนออกแบบมาให้ใช้แบบนั้นอย่าไปใช้นะครับฉะนั้นซองใส่บะหมี่ไม่ได้ออกแบบมาให้ไว้ต้มนะครับผมเคยเห็นบางคนที่ก็คือไม่มีชามหรือจินตนาการไม่มีชามก็ใส่เทน้ำร้อนลงไปในซองบะหมี่ที่มีบะหมี่แห้งอยู่ข้างในแล้วให้มันเดือดในนั้นให้มันสุกในนั้นแล้วก็เทนะครับซึ่งไม่ถูกนะครับนะซองบะหมี่เองเนี่ยถ้าไปโดนความร้อนเนี่ยมันก็มีหลายอย่างตัวมันเองพลาสติกใช่ไหมครับเนี่ยแล้วก็มีฟิล์มเคลือบอยู่ชั้นความร้อนเนี่ยที่สูงขึ้นพลาสติกก็จะละลายออกมานะครับมีสารแยกๆนะสารกลุ่มพาเลตสารกลุ่มพลาสติกไซเซอร์นะครับนะพวกนี้ก็มีผลต่อร่างกายทำลายฮอร์โมนร่างกายได้นะครับนะสีที่พิมพ์ที่ซองก็ไม่ได้สีที่โดนอาหารได้นะครับสีพวกนี้มันก็มีทั้งสารเคมีทั่วไปมีทั้งโลหะหนักที่ทำเป็นสีก็เอาโยนลงไปในหม้อก็ปนอยู่ในน้ำซุปใครตักน้ำซุปกินก็ได้ไปด้วยนะครับบรรดาที่เป็นฟลอยด์ข้างในก็เป็นโลหะจริงๆข้างในก็มีพลาสติกเคลือบอีกก็ละลายมาอีกนะครับแล้วก็ไปนึกถึงไมโครพลาสติกก็ได้นะครับนะฉันก็จะเห็นว่ามันมีสารมากมายเลยที่มันจะทั้งความร้อนแล้วก็ไขมันจากน้ำซุปละลายออกมานั้นเราไปเจอทริคแปลกๆประเภทนี้อย่าไปทำตามครับเห็นเขาเฮ่ทำตามกันเอากระป๋องมาใช้เป็นที่ต้มเอาถุงมาใช้ต้มไม่ใช่หน้าที่ของมันนะครับหน้าที่มันคือแค่เก็บแล้วก็ให้เราเทใส่ชามไปต้มนั่นแหละครับโอเคนะประมาณนี้นะครับนะคุณทัศชัยบอกสวัสดีครับยินดีด้วยครับอาจารย์ขอบพระคุณอีกท่านหนึ่งนะครับนะโอเควันสัปดาห์นี้เราเบาๆนะไม่ได้มีเรื่องใหญ่โตนะครับหวังว่าคงจะไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องใหญ่โตในสัปดาห์หน้าเรามาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: ไซไฟค้นแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจตดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ทุกวันศุกร์แมกเนตไทม์16:30 น.ถึง17:00 น. 101.5 FM น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์กีฬาขี่ม้าเป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่อยู่ในความสนพระทัยของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์และทรงมุ่งมั่นในการฝึกทรงม้าที่หน่วยม้าทรงประจำพระองค์อย่างต่อเนื่องทั้งเพื่อการเตรียมพร้อมสู่การแข่งขันและการทรงม้าเป็นกิจกรรมเสริมหน่วยม้าทรงประจำพระองค์นี้จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเมื่อพุทธศักราช2543หน่วยนี้เป็นหน่วยเฉพาะกิจของกองทัพบกมีภารกิจในการถวายงานด้านการทรงม้าแด่พระบรมวงศานุวงศ์

0: ระยะแรกหน่วยม้าทรงได้ถวายงานการทรงม้าแด่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานอกจากการถวายงานแด่พระบรมวงศานุวงศ์ก็ยังมีการเลี้ยงดูปฏิบัติบำรุงดูแลรักษาม้าทรงประจำพระองค์จัดกิจกรรมจิตอาสาบริการสุขภาพการรักษาพยาบาลม้าและสัตว์อื่นๆและยังจัดการแข่งขันกีฬาขี่ม้า Princess Cup Thailand เพื่อพัฒนาวงการกีฬาขี่ม้าของประเทศไทยให้มีความเป็นสากลและสร้างนักกีฬาของประเทศให้มีความสามารถทัดเทียมกับนานาชาติตลอดระยะเวลาที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเป็นองค์อุปถัมภ์และทรงดำเนินกิจกรรมในหน่วยม้าทรงนี้ทรงพระวิริยะอุตสาหะและทุ่มเทพระวรกายในการซ้อมทรงม้าพร้อมกับทรงฝึกทักษะที่เกี่ยวข้องทรงมุ่งมั่นที่จะทำสิ่งนี้อย่างดีที่สุดในจุดที่พระองค์จะไปได้และยังทรงวางรากฐานให้กับหน่วยในหลายด้านเพื่อให้วงการขี่ม้าของไทยได้ก้าวสู่ระดับสากลและกีฬาขี่ม้าก็ยังคงเป็นกีฬาทรงโปรดของพระองค์อยู่เสมอจนถึงพุทธศักราช2555พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้โอนสายการบังคับบัญชาถวายงานด้านการทรงม้าแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในโอกาสที่ทรงม้ากีฬาที่หน่วยเป็นประจำซึ่งสมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณวรีก็ได้ทรงทุ่มเทในการฝึกซ้อมและทรงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขี่ม้าในหลายวาระจนทรงคว้ารางวัลจากการแข่งขันหลายเวที
1: ก็คือเริ่มจากขี่ได้เล่นระดับสโมสรจนกระทั่งเป็นเยาวชนทีมชาติจนกระทั่งติดทีมชาติไทยชุดตัวจริงก็ซ้อมแต่ปรากฏว่าอ่ะต้องเปลี่ยนปริญญาโทตอนนั้นจะไปแข่งซีเกมละต้องเลือกว่าจะไปอะไรพอดีเลือกไปเรียนหนังสือก่อนก็เลยไม่ได้เดินต่อในสายนักกีฬาอาชีพแต่ก็ยังสามารถที่จะขี่ม้าได้เล่นได้เป็นกีฬาเสริมที่ชอบและตอนนี้น้องสาวชนกระหม่อมหญิงสิริวัณวรีท่านก็มาเติมเต็มความฝันอย่างตั้งใจและอย่างจริงจังท่านก็เดินทางก้าวหน้าต่อไป
0: สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเป็นพระเชษฐภกินีแรงบันดาลพระทัยและกำลังพระทัยแก่สมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณวรีในการทรงม้ามาอย่างยาวนานซึ่งพระองค์ทรงสืบสานพระปณิธานอย่างแน่วแน่ทรงมุ่งมั่นพัฒนาและจัดงานแข่งขันกีฬาขี่ม้า Princess Cup Thailand อย่างต่อเนื่องพร้อมกับสร้างอาคารคอกม้า2ชั้นหลังใหม่ขึ้นและตั้งชื่ออาคารว่า Princess Pa เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความรักต่อพระเชษฐภกินีนับได้ว่าสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจอันสำคัญยิ่งของเหล่านักกีฬาขี่ม้าไทยรวมถึงกำลังพลของหน่วยม้าทรงพระเมตตาและความทุ่มเทของพระองค์ก็ยังคงอยู่ในหัวใจของผู้ที่เกี่ยวข้องเสมอมา

0: ฟังรายการวิทยุยิ้มแย้มแก้มใสกันเถอะ
1: ยังมีอะไรให้เด็กๆฟังบ้างล่ะ
2: คำถามนิทานเพลงเด็กฟังนะฟังนะ
3: ฟังนะฟังนะ
0: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5 โมงเย็น
4: ที่วิทยุจุฬา FM 101.5
2: วิทยุจุฬา 101.5 ค่ะ

ยามแก้มใสเสียงใครกำลังร้องเพลงเด็กๆ ก็แสนครื้นเครงฟังเพลงแล้วฟังนิทานทุกเย็นก็ไม่เหงาพวกเราสนุกสนานมาฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใส

0: แก้มใสยิ้มแย้มแก้มใสยิ้มแย้มแก้มใส
1: ยิ้มแย้มแก้มใสค่ะเด
0: ็
1: กขายิ้มแย้มแก้มใสเป็นชื่อรายการเด็กนะคะแต่ว่าทุกคนในครอบครัวฟังกันได้นะคะ
2: ครับ
1: เป็นรายการเด็กที่มีให้ฟัง5วันเต็มๆเลยค่ะจันทร์อังคารพุธพฤหัสและวันศุกร์ค่ะเวลา 5-6 โมงเย็นนะคะ
2: ครับ
1: ทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 ก็จะมีคนที่มานั่งคุยกับเด็กๆ2คนนะคะ
2: ครับ
1: มีป้าพันธ์ค่ะฉายาจอมแบ่งปันและไส้เดือนค่ะ
2: แล้วก็พี่แมวฉายาคนรักแมวครับแล้วเราก็มีผู้ช่วยที่ถึงจะไม่ได้มาช่วยมานั่งคุยกับเด็กๆแต่ก็ช่วยงานเรานะครับทำให้รายการนี้น่าฟังมากเลยนะครับคนแรกคือพี่นุชนะครับพี่นุชฉายาคนเก่งคอมพิวเตอร์นะครับพี่นุชก็สร้าง Facebook ยิ้มแย้มแก้มใสเรดิโอไว้นะครับไว้เก็บรายการยิ้มแย้มแก้มใสที่จัดผ่านไปแต่ละเดือนเนี่ยนะครับไปใส่ไว้ในนั้นนะเผื่อเด็กๆอยากจะฟังนิทานย้อนหลังอยากจะนึกถึงเพลงไหนนะครับเข้าไปได้เลยเนาะบางคนก็เข้าไปฟังเสียงตัวเองที่เคยโทรมานะครับเป็นรายการที่เราเก็บเอาไว้เด็กๆพอเข้าไปดูเด็กๆก็จะได้เห็นภาพน่ารักน่ารักการ์ตูนเนาะการ์ตูนประกอบเวลาเล่านิทานเรื่องไหนก็นักวาดการ์ตูนคนนี้ก็จะวาดรูปประกอบขึ้นมานะครับคนนี้ก็คือผู้ช่วยของเราอีกคนนึงก็คือลุงโตคนตัวโตชอบวาดการ์ตูนนะครับนี่แหละครับแล้วเราก็ยังมีผู้ควบคุมเสียงของเรานะครับไม่งั้นเด็กๆต้องไม่ได้ยินเสียงเราจะไม่ได้ยินเสียงเด็กๆเลยเนาะไม่ได้ฟังเพลงและฟังนิทานกันแน่นอนเลยนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของคุณแมนชายาคุณแมนพูดน้อยจากจุฬาเรดิโอพลัสครับโอ้
1: พี่กบชอบร้องอบอบค่ะ
2: แล้วก็พี่ไก่คอยาว
1: กระดิ่งหนักแน่นปังแปง
2: ครับแล้วก็พี่หมูครับนี่ผู้ช่วยเยอะเลย
1: สวัสดีกัน
2: ครับ
1: เรียบร้อยนะคะแล้วก็จะบอกเด็กๆว่า4ช่วงสนุกสนุกทุกช่วงเลยค่ะ
2: จริงๆเหรอพระพันธ์สนุกจริงๆนะ
1: เดี๋ยวต้องฟังดูสิคะ
2: ช่วงแรกจะเป็นคำถามครับเด็กๆครับคำถามนะวันนี้มันศุกร์เด็กๆจำได้ไหมใครจะมาถามคำถามเราวันศุกร์กระจกวิเศษยังไงล่ะครับกระจกวิเศษจะมาถามคำถามทีนี้ถ้ากระจกวิเศษมาถามคำถามก็จะไม่ธรรมดาแน่นอนเลยเพราะว่ากระจกวิเศษจะมาพร้อมจินตนาการนะครับเดี๋ยววันนี้จะเป็นคำถามจินตนาการนะครับก็คือเรื่องที่ไม่ได้เป็นจริงหรอกเนาะแต่สมมติว่าถ้าเกิดเป็นจริงขึ้นมาเนี่ยจะเป็นยังไงโอ้น่าตื่นเต้นเนาะเนอะว่าจะเป็นยังไงอย่างเช่นวันนี้เด็กๆไปที่โรงเรียนปรากฏว่าอ้าวคุณครูบอกว่ามาดูนี่วันนี้เรามีสัตว์มาให้เด็กๆดูหนึ่งตัวคือไดโนเสาร์โอ้โหเป็นยังไงครับเนี่ยเด็กๆเด็กตื่นเต้นเลยนะแล้วคุณครูบอกว่าอยากจะดูไดโนเสาร์ตัวไหนเดี๋ยวครูพาไปดูอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะก็เป็นจินตนาการเลยนะครับ นี่แหละครับเป็นจินตนาการหรือว่าช่วงนี้หน้าฝนนะครับถ้าเกิดฝนตกลงมาเป็นขนมน่าจะทำยังไงดีเป็นลูกอมเด็กๆจะทำยังไงดีครับนี่แหละครับจินตนาการของเรานะครับไม่ได้เป็นเรื่องจริงนะเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ต้องกลัวจะผิดหรือถูกนะเด็กๆเล่นสนุกกับความคิดของเราให้สนุกสนานไปเลยกับแนวคิดจินตนาการเนี่ยรับรองสนุกมากมายเลยนะครับกับคำถามจินตนาการนี่ช่วงแรกและก็มาถึงในช่วงหนึ่งคือนิทานนิทานเราก็มีความหลากหลายเนาะมีนิทานเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆเกี่ยวกับการผจญภัยเกี่ยวกับเรื่องมหัศจรรย์วันนี้ก็ยังอยู่ในนิทานชุดเรื่องของลุงโตเด็กๆบอกว่าโอ้ยฟังมาตั้งหลายตอนแล้วลุงโตเจอแต่เรื่องแปลกๆมหัศจรรย์เจอมนุษย์อะไรแปลกๆวันนี้ลุงโตจะเจออีกไหมนะเออลองดูสิเด็กๆคิดว่าลุงโตจะเจออะไรนะครับผู้ช่วยของเราจะได้เจออะไรแปลกๆมหัศจรรย์ไหมเนาะเดี๋ยวรอฟังนะครับในนิทานชุดเรื่องของลุงโตของเรานะครับแล้วต่อจากนั้นจะเป็นอะไรล่ะเนี่ยเดี๋ยวนึกก่อนอ๋อเพลงนี่เพลงก็มีทั้งเพลงที่ฟังแล้วสบายเรื่องของธรรมชาตินะครับบางเพลงก็มีเรื่องมหัศจรรย์อยู่ในบทเพลงเด็กก็มีนะโอ้มีอะไรมากมายเลยนะครับเด็กๆครับเดี๋ยวรอฟังกันเนาะเด็กๆนะครับกับเรื่องของบทเพลงสำหรับเด็กใครที่ขอเพลงมาก็รออีกนิดนึงเดี๋ยวก็จะได้ฟังแล้วเนาะแล้วใครที่แนะนำเพลงมาก็รอนิดนึงนะแล้วใครที่อยากจะแนะนำเพลงในตอนนี้ก็ได้เลยเช่นกันนะครับแนะนำเพลงได้เลยนะครับเด็กๆนะไม่ยากนะครับแนะนำเพลงมาอยากฟังเพลง

อะไรเพราะว่าเราที่เราลืมไงว่าเอ๊ะมีเพลงนี้แต่เราไม่ได้เปิดตั้งนานแล้วเด็กๆบอกว่าคิดถึงอยากฟังอีกก็แนะนำเพลงได้เช่นกันแล้วเดี๋ยววันนี้ไม่รู้จะได้ช่วยกันเลือกเพลงไหมเนาะก็เดี๋ยวรอฟังกันนะครับว่าจะได้เลือกช่วยกันเลือกเพลงไหมนี่แหละครับ4ช่วงครับไปแล้ว

0: รู้เรื่องแล้วช่วงนี้มันเป็นยังไงอ่ะก็ถ้าจะเป็นยังไงนั้นก็ฟังจิงเกิลก่อนนะส่งข่าวเล่าเรื่อง
1: ส่งข่าวเล่าเรื่อง
2: พิเศษไหมวันศุกร์นะ
0: ครับเนี่ยแหละครับช่วงนี้เด็กๆเขาจะทำอะไรล่ะครับช่วงนี้ก็มีเรื่องอะไรก็เล่าให้เราฟังใช่ไหมประพันธ์เนาะเรื่องของเด็กๆเองเนี่ยแหละครับส่งข่าวเล่าเรื่องมาได้เลยเนาะวันศุกร์เรียนวิชาอะไรเดี๋ยววันนี้ครูพาไปทัศนศึกษาที่ไหนไหมเนาะมีวิชาอะไรเพิ่มเติมไหมละบางคนบอกไม่ค่อยชอบเลยอ่ะวันศุกร์ครูจะสั่งงานเยอะก็ส่งข่าวเล่าเรื่องได้เลยนะครับ
2: ค่ะครบหมดแล้วนะคะสี่ช่วงนะคะมีคำถามมหัศจรรย์วันนี้วันศุกร์แล้วก็นิทานแล้วก็เพลงเด็กแล้วก็ส่งข่าวเล่าเรื่องนะคะแนะนำเด็กๆนะคะเวลาโทรศัพท์มาตอบคำถามเนี่ยถามคำถามปุ๊บตาโทรปิ้งเลยก็ได้นะคะหรือจะรอฟังนิทานก็ได้พอนิทานจบปุ๊บก็ผ่านจะแบบรอนิดหน่อยแล้วก็ทวนคำถามกันอีกทีนึงเด็กๆก็โทรมาช่วงนั้นได้เลยนะคะ
0: ใช่เลย
2: แล้วก็ถ้าใกล้ๆจะหมดเวลานะประมาณสัก17นาฬิกา
0: 50
2: ก็ค่ะ17นาฬิกาเนี่ยป้าพันจะเริ่มบท17 17นาฬิกา5
0: 50ได้มั้ย
2: เราเลิกเท่าไหร่
0: 55
2: 17 50เนี่ยป้าพันจะเริ่มอ่านคำตอบเพราะฉะนั้นช่วงนั้นเนี่ยมันจะฉุกระหุกเล็กน้อยนะคะถ้าเราต้องคุยกันนานๆอยากคุยนานๆโทรมาก่อน5โมง50ถูกไหมคะเราจะได้ซักถามกันสนุกสนานเลยกินอะไรในรถมีอะไรบ้างเลยนะคะนะไม่งั้นแบบป้าพันก็ต้องรีบแล
0: ้
2: วไม่ได้คุยกันเลยนะคะนะคะแล้วเด็กๆก็ต้องใช้เวลาคิดถูกไหมเอาเพลงอะไรดีนะหรือไม่คิดไว้ก่อนก็ได้นะคะ
0: อ
2: ันนี้เป็นคำแนะนำเราจะได้คุยกันสนุกสนุกนะคะ
0: ค
2: แล้วก็ขอสวัสดีไปที่ผู้ฟังทางคลื่น FM 90.5 นะคะวิทยุสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารนะคะซึ่งเขาจะฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสของเราวันเสาร์ค่ะเด็กๆค่ะ
0: ค
2: จะเอาเทปวันศุกร์ของเราเนี่ยค่ะเอาสดของเราวันศุกร์เนี่ยแล้วไปเป็นเทปเปิดฟังอีกทีหนึ่งนะคะวันเสาร์7ถึง8โมงเช้าใครอยากฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ไปฟังที่ FM 90.5 ได้นะคะสวัสดีผู้ฟังทางโน้นด้วยนะคะและอีกเรื่องที่จะแจ้งข่าวนะมีหลายเรื่องเลยนะคะส่งข่าวเล่าเรื่องก็คือเพลงที่พี่ปรินฉายาบัคใช่ไหมคะของมา Black and White นะคะก็เป็นเพลงของไมเคิลแจ็กสันซึ่งฟังยากคือร้องเร็วแล้วก็คือเนื้อหาดีนะคะดีมากเลยเกี่ยวกับเรื่องมนุษย์เนี่ยมันเท่ากันไม่ว่าจะผิวสีอะไรนะคะแต่ว่ามันร้องเร็วมากแล้วเด็กเล็กๆจะกลัวจะไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องอะนะคะนะคะแล้วก็ขออนุญาตให้เด็กๆเนี่ยพี่ปรินค่ะแล้วเด็กๆทุกคนจะขอเพลงในรายการยิ้มแย้มแก้มใสขอให้เป็นเพลงเด็กๆก็จะดีถ้าเพลงผู้ใหญ่ก็ให้ฟังง่ายๆหน่อยนะคะเนื้อหาดีๆอย่างเนี้ยเนื้อหาของ Black and White เนี่ยดีค่ะ
0: ค
2: นะแต่ว่ามันเร็วมากฟังไม่รู้เรื่องอ่ะประพันธ์จะต้องไปเปิดดูในที่เขาคำภาษาอังกฤษค่ะ
0: เนื้อหา
2: ภาษาอังกฤษนะคะ
0: เป็นยังไงเนาะ
2: ถึงจะรู้เรื่อง
0: ค
2: ราวนี้พี่ปรินนะขอใหม่นะคะแล้วก็น้องไข่น้องเปาปฏิ
0: เว
2: ชฉายาเด้งนะคะก็ขอเพลงที่บอกว่าเพลงตลกเพลงจีนว่าปัญหาไม่เจอนะคะถ้าสมมุติรู้ชื่อเพลงอะไรมาบอกเป็นอีกทีหนึ่งว่าพันจะได้ช่วยหาให้นะคะหาแจ้งข่าวกันหมดแล้วนะคะแต่วันนี้มีเพลงเยอะแยะมากมายให้เด็กๆได้ฟังกันนะคะวันนี้วันศุกร์ค่ะศุกร์อ้ออย่าลืมเดี๋ยวจะลืมสวัสดีพี่หมีด้วยพี่หมีนักแต่งเพลงนักแต่งเรื่องราวสวัสดีรายงานตัวมาคนแรกเสม
0: อ
2: วันนี้วันศุกร์ที่14สิงหาคมพุทธศักราช2569นะคะเราจะเริ่มกันด้วยคำถามกระจกวิเศษในช่วงกระจกวิเศษถามคำถามโอมเพียง
3: ช่วงกระจกวิเศษถามคำถามโอมเพ
2: ีย
3: ง
2: เด็กๆคะกระจกวิเศษโอมเพียงมาแล้วคำถามก็คือวันนี้นะคะรองเท้าของเด็กๆทุกคนเนี่ยรองเท้าเรามีสองข้างใช่ไหมคะ
0: คร
2: ับเพราะว่าขาเรามีสองขาเรามีรองเท้าสองข้างนะคะแต่วันนี้รองเท้าของเราเนี่ยทะเลาะกันทะเลาะกันโอ้ยงงงงงงข้างหนึ่งจะไปทางโน้นอีกข้างจะไปทางนี้แล้วเราคนใส่จะไปทางไหนล่ะก็ล้มสิใช่ไหม
0: นั่นน่ะสิ
2: ทีนี้ใครจะง้อใครก่อนหรือว่าเด็กๆจะพูดอะไรให้รองเท้าเลิกทะเลาะกันคะ
0: โอ้โหนี่เรื่องหนักเลยเนี่ย
2: เออเอาไงดีอ่ะ
0: เอาไงดีเอาไงด
2: ีสนุกนะ
0: สนุกสนุกนี่เป็นนิทานได้เรื่องนึงเลยนะเด็กๆครับถ้าเกิดวันนี้รองเท้าคู่เก่งของเราเลยใช่ไหม ใส่ประจำเลยเป็น

0: ไหนมาไหนเนี่ยเกิดทะเลาะกันไม่สามัคคีนะคู่ซ้ายจะไปทางขวาคู่ขวาจะไปทางซ้ายใช่ไหมครับเดินเนี่ยเด็กจะมีวิธีพูดกับรองเท้ายังไงดีใช่ไหมครับเน
1: า
0: ะ
1: หรือจะให้ใครง้อใครก่อนก็ได้ข้างไหนจะง้อใครก่อนหรือว่าเด็กๆจะพูดยังไงให้เขาดีกัน
0: ให้เขาดีกันเนาะเออนี่สำคัญนะไม่งั้นใส่แล้วก็เดินไม่ได้อยู่ดี
1: ไม่ได
0: ้เนาะเพราะว่าต้องไปเป็นคู่เนาะเอาละเด็กๆครับโอ้โหนี่คำถามนี้จินตนาการล้ำลึกสนุกสนานมากเลยเด็กๆครับถ้าเกิดรองเท้าคู่เก่งของเราคู่นั้นข้างซ้ายกับข้างขวาเกิดทะเลาะกันขึ้นมาเด็กๆจะทำยังไงให้รองเท้าคู่นี้เขาดีกันครับไม่งั้นเราจะไปไหนไม่ได้เลย
1: แล้วเราก็สามารถพูดกับรองเท้าได้ด้วยแล้วเราก็ได้ยินรองเท้าสองข้างทะเลาะกันด้วย
0: เจ้าคู่ข้างขวานี่อย่าเดินไปย่ำน้ำที่ฉันไม่ชอบนะ
1: เฮ้ยเธอเหยียบขี้หมานี่นะเหม็นจังเลย
0: เออไม่นำทางให้ดีนี่นะ
1: โอ้เอาไงดีตั้งหลายเรื่องที่เขาทะเลาะกันนะเด็กๆค่ะ
0: เด็กๆครับเด็กๆจะทำยังไงให้รองเท้าทั้งซ้ายและขวานี่เขาคืนดีกันไม่ทะเลาะกันเนาะเอาตอบมาเลยด้วยจินตนาการของเด็กๆนี่แหละ022183975-7ครับ022183975-7ครับ
1: ค่ะหรือว่าจะพิมพ์มาได้ที่ LINE @jularadio ค่ะ LINE @jularadio นะคะพิมพ์นะคะคำว่า jularadio เป็นภาษาอังกฤษเขียนติดกันนะคะสะกด CHULARADIO ค่ะ CHULARADIO มีโทรศัพท์ไปแล้วด้วยเชิญค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ใครเอ่ย
2: ทามมี่ค
0: ่
2: ะ
0: เออทามม
1: ี่สวัสดีน้องทามมี่ค่ะ
0: ทามมี่มีฉายาว่าน
2: ักเต้นแจ๊ส
1: นักเต้นแจ๊ส
0: ทามมี่จะทำยังไงดีคะรองเท้าคู่โปรดของเราเนี่ยตอนนี้เขาทะเลาะกันแล้ว
2: บอกมันว่าหยุดทะเลาะกัน
0: แล้วยังไงต่อครับเดี๋ยวเขาบอกไม่เราจะทะเลาะกันน่ะเจ้าคู่ข้างซ้ายมันชอบเดินไปเหยียบอะไรแข็งๆคู่ข้างขวาก็ชอบไปเหยียบน้ำแฉะเขาทะเลาะกันแล้วหนูจะอธิบายว่าไงดีให้เขาเลิก ทำยังไงดีคะ
2: ให้ข้างซ้ายมันไม่เดิน
0: เหรอแล้วทำยังไงก็ไปไหนไม่ได้สิคะถ้าไม่เดิน
1: เราก็ต้องเขย่งไปข้างขวาด้านเดียว
0: ลำบากนะดูเลยเด้อหนูจะคุยยังไงกับไพ่
2: เดินสองข้างแต่เราวางมอนที่พื้น
0: อ๋อ
2: เราวางแล้วก็บอกรองเท้าว่าอย
0: ่
2: าไปเหยียบอะไรที่มันเป็นสกปรก
0: อย่าไปเหยียบอะไรที่มันสกปรกเน
1: า
0: ะ
1: รองเท้าใช่ไหมคะว่า
0: ด้วย
2: อ
1: ่ะแล้วมันก็ยังมันก็ยังเหม็นอยู่อะค่ะ
2: ก็ไปซักรองเท้าไปเลย
1: ซักรองเท้าก่อน
0: ให้เหม็นเลย
1: แล้วก็บอกรองเท้าอีกข้างนึงว่าย
0: ังไงนะคะว่ายังไงคะจะบอกว่าไงดี
2: เดินให้ไปนั่งได้ข้างน
1: ึ
2: งว่าเด
1: ิน
2: ด
1: ีๆ
2: หน่อย
1: ดีๆหน่อย
0: ได้เลยครับเนาะนี่เขาก็จะไม่ทะเลาะ
1: แต่เขาก็ยังโกรธกันนี่นาทำยังไงให้เขาดีกันนะ
0: เขาหันไปคนละข้างเลย
1: โอ้เพราะอันนี้เราบอกกับรองเท้า
2: ก็ฉีกขาไปเลย
1: ฉีกขาเลยแต่สองข้างก็ยังโกรธกันนะ
0: ทำยังไงให้เขาดีกัน
2: ว่าวันนี้จะไม่ดัน
1: เอาไงดีอ่ะ
0: เอาไงดี
1: จะปลอบอะไรคะแม่คะ
2: เอาของมากั้นเลย
1: เอาอะไรนะลูก
0: อะไรนะคะ
2: เอาของมากั้นกันเลย
0: ของมากั้นเลย
1: เอาของมากั้นนะหนูก็มีรองเท้าใส่เลยนะ
0: นั่นน่ะสิเนาะนะแต่จะพูดดีๆไงว่าให้เขาคืนดีกันมีวิธีไหมทำนี
2: ่จะเอารองเท้าคู่หนึ่งไว้ไปข้างหลังคือเราเอารองเท้า
0: อ๋อคู่อื่นมาเลยนะคู่นี้ให้งอนกันไปนะใช่ไหมคะเออก็ได้แล้วแต่เน
1: า
0: ะ
1: หนูจะเอารองเท้าอีกคู่มาใช้ใช่ไหมคะคู่นี้ปล่อยให้เขาทะเลาะกันไปเนาะ
2: ใช่
1: รับทราบ
2: แล้วตอนที่มาทะเลาะกันก็เอารองเท้าคู่นึงไว้ข้างล่างอีกรองเท้าคู่นึงเอาวางไว้ข้างบนไปเลย
1: อ๋อแยกกันจะได้ไม่เห็นกัน
0: ไม่เห็นกันโอ้วิธีดี
1: ไม่ทะเลาะกันเ
0: ดี๋ยวเขาก็หายโกรธเนาะเพราะเขาไม่เห็นกันแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ไม่แน่จะยังไม่หายก็ได
0: ้เนาะก็ต้องดูแล้วกันเนาะ
2: แต่ก็มีน้ำมันหก
0: อะไรนะคะอ๋อต้องใส่อะไรหก
1: กินมะม่วงสุก
2: มะม่วงหกหมดเลยอ่ะ
1: ว้ายมะม่วงหกหมดเลยเหรอ
0: เลอะไหมเนี่ย
1: เฮ้ย
2: ไม่อยู่เลยค่ะ
0: กำลังกินมะม่วงอยู่พอดีเลยเน
1: า
0: ะ
1: ไม่เป็นไรเก็บกลับบ้านแล้วก็ไปล้างกินอีกทีนึงก็ได้เนาะ
0: นะคะได้เลยค่ะ
1: ส่งข่าวขอเพลงค่ะ
0: เออส่งข่าวอะไรไหมครับวันนี้ส่งข่าวไหม
2: ขอเพลง
0: หรือว่าจะขอเพลงเลย
2: อะไรนะ

0: ชื่อว่าเป็นพระอาทิตย์ค่ะ
1: เพลงที่เป็นพระอาทิตย์
0: พระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งค่ะ
1: โอ้ได้เลย
2: นะกินมะม่วงให้อร่อยนะคะผู้มีขนมเต็มรสเลยค่ะขอบคุณน้องทามมี่ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับค่ะ
2: พูดเพราะมากๆเจ้าหมูชอบใจมีไหมคะ
1: ยังไม่มี
2: เพลงพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งนะคะก็ระหว่างนี้เด็กๆยังไม่โทรมาใช่ไหมคะพระพันธ์ก็จะให้ฟังนิทานสนุกก็แล้วกันนะคะในช่วงสนุกจังฟังนิทาน
1: ครับ
0: ช่วงสนุกจังฟังนิทาน

0: มาแล้วครับนิทานชุดเรื่องของลุงโตอันนี้เสนอตอนพวกเราเกิดจากเศษกระดาษเด็กๆครับลุงโตนี่เขาก็ชอบวาดรูปนะแล้วเดี๋ยวนี้เราวาดรูปลงบนพื้นผิวได้หลายอย่างใช่ไหมถ้าเป็นเด็กๆนี่ก็จะมีสมุดวาดเขียนมีกระดาษเนาะบางคนนี่วาดบนผนังที่บ้านเลอะไปหมดก็มีเนาะแต่ก็สวยดีนะครับเนาะแต่ก่อนลุงโตนี่ก็ฝึกมือเขาวาดรูปลงบนกระดาษนะครับบอกสวยดีเนี่ยนะเราเก็บไว้ได้ด้วยนะชัดเลยนะไปใส่กรอบก็ได้แต่ว่าตอนหลังเนี่ยลุงโตก็ประหยัดกระดาษครับแล้วสะดวกดีลุงโตก็มาวาดรูปในแท็บเล็ตบ้างโทรศัพท์มือถือบ้างครับเพราะเดี๋ยวนี้มันสามารถวาดรูปได้เนาะนี่แหละลุงโตก็จะวาดนะลุงโตบอกนี่แหละประหยัดกระดาษไปประหยัดสีด้วยนะเออแต่ว่าถ้าจะเอาจริงเอาจังเนี่ยลุงโตก็ยังวาดอยู่ในกระดาษเหมือนเดิมนั่นแหละนะนี่แหละครับนี่ออกมานะครับแล้วลุงโตก็มักจะบอกกับเจ้าเปี๊ยกว่ายังไงครับนี่เจ้าเปี๊ยกเป็นหลานนะครับ
1: เจ้าเปี๊ยกเจ้าเปี๊ยก
0: ครับ
1: รู้ไหมว่าถ้าเราวาดรูปเนี่ยใช้กระดาษเนี่ยก็คือประหยัดใช่ไหม
0: ครับ
1: เพราะกระดาษเนี่ยทำจากต้นไม้นะหรือว่ากลัวจะกระดาษหมดไปวาดบนผนังเนี่ยอันนี้ก็ลำบากเลยนะเพราะว่าผนังบ้านมันจะสกปรกนะคุณพ่อคุณแม่ก็จะต้องไปทำล้างทำมีงานเพิ่มขึ้นน่ะเด็กๆขานะคะถ้าบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าหนูจะอยากวาดเป็นผนังค่ะพ่อแม่อาจจะเตรียมผนังไว้ให้ก็ได้นะอย่าไปวาดบนผนังมันสกปรกนะจ๊ะนะเอากระดาษดีกว่าแต่ว่าเวลาใช้กระดาษไม่ใช่จุดไป3จุดแล้วก็ฉีกทิ้งน่ะมันเปลืองนะ
0: นี่ล่ะลุงโตบอกจะเปียกประหยัดกระดาษหน่อยนะวันนั้นน่ะเห็นเจ้าเปียกเนี่ยวาดแล้วอีกด้านนึงยังใช้ได้อยู่เลยนะเปียกทิ้งไปแหละเนาะนี่นะครับเพราะว่าลุงโตบอกว่าต้องการจะทำกระดาษนี่เขาต้องไปตัดต้นไม้มาเนาะแล้วก็ต้องใช้น้ำในการผลิตกระดาษเยอะเลยนะเนี่ยต้องใช้พลังงานด้วยเพราะฉะนั้นประหยัดกระดาษไว้นะแล้วลุงโตเนี่ยก็จะเก็บกระดาษที่ใช้แล้วที่อีกด้านนึงมันยังขาวๆว่างๆเนี่ยเอาไว้รวมไว้เย็บเอาไว้เป็นปึกเลยครับเอาไว้ฝึกมือวาดรูปเนี่ยเวลาเป็นพวกเอกสารทั้งหลายเนาะเนี่ยแหละลุงโตบอกเนี่ยเห็นไหมลุงเก็บเอาไว้ได้ปึกมาเริ่มเลยเนี่ยไว้ฝึกวาดรูปได้สบายๆเลยเนี่ยลุงโตก็ทำอย่างนี้ไปบ่อยๆเจ้าเปี๊ยกก็จำได้เลยนะครับเปี๊ยกก็จะไม่ใช้กระดาษฟุ่มเฟือยนะครับทีนี้บ่ายวันหนึ่งลุงโตนั่งวาดรูปอยู่คนเดียวอย่างเพลิดเพลินจู่ๆก็มีเสียงเสียงกระดาษกรอบแกรบกรอบแกรบกรอบแกรบเอ๊ะใครมาขยับกระดาษอะไรกรอบแกรบกรอบแกรบเนี่ยแล้วก็มีร่าง3ร่างครับเดินเข้ามาในบ้านลุงโตลุงโตปิดประตูแล้วนะแต่ว่าร่างสามร่างนี้ทำไมเข้ามาได้อะเพราะว่าร่างสามร่างนี้เป็นแผ่นกระดาษแบนๆครับเออเป็นแผ่นกระดาษแบนๆที่มีรูปร่างเหมือนคนเลยเออนะเจ้าแผ่นกระดาษสามแผ่นนี้ก็เดินส่งเสียงกรับกรับกรับกรับกรับแตบเข้ามาเลยนะเนี่ยรถเป็นแผ่นกระดาษแต่ว่าเด็กๆนึกถึงสิเด็กๆเคยเล่นไหมที่เวลาเด็กตัดกระดาษเป็นรูปสัตว์ต่างๆเป็นรูปคนอะแบบนั้นเลยเป็นกระดาษที่เป็นรูปคนนะแบนๆเลยนะเดินเข้ามามีทั้งแผ่นใหญ่แผ่นกลางแผ่นเล็กเป็นรูปร่างเหมือนคนหมดเลยแล้วแต่ว่าไม่มีหน้าตาเลยนะเป็นกระดาษว่างๆนะเดินมาขยับเดินมาได้แล้วพูดกับลุงโตได้ด้วยนะมาถึงมายืนอยู่ข้างหน้าลุงโตก็ลังงงเลยอุ๊ยตัวอะไรเนี่ยเป็นแผ่นกระดาษรูปร่างคล้ายคนแต่เดินมาได้เนาะเจ้ากระดาษพวกนั้นพูดกับลุงโตว่ายังไงครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับพวกเราทั้ง3คือมนุษย์กระดาษครับ
0: ฮะ
1: นี่นะครับของผมชื่อมนุษย์กระดาษนะครับ
0: ครับ
1: อันนี้เบอร์1ครับนี่เบอร์2นี่เบอร์3ครับ
0: ตรงๆงงมากเลยบอกพวกคุณทั้ง3เป็นกระดาษเหรอครับ
1: ใช่ครับกระดาษที่พวกคุณใช้แล้วก็ทิ้งมากมายนั่นแหละครับนั่นแหละครับก็ด้วยพลังวิเศษของเราบางอย่างนะครับเรามารวมตัวกันครับ

0: แล้วก็ให้เป็นรูปร่างคล้ายมนุษย์นั่นแหละครับ
1: ลุงตู่ก็งงมากลุงตู่บอกขอจับหน่อยได้ไหมครับ
0: ได้ครับ
1: ลุงตู่ก็เอามือไปจับที่มนุษย์กระดาษทั้งสามก็พบว่ามนุษย์กระดาษทั้งสามเนี่ยตัวเขาเป็นแผ่นกระดาษจริงๆแต่ว่าเป็นกระดาษชิ้นเล็กๆมาต่อกันเต็มเลยครับเนี่ยเป็นเหมือนเป็นเศษกระดาษเลยมนุษย์กระดาษตัวเล็กที่สุดก็บอกว่าเนี่ยเวลามนุษย์ทิ้งกระดาษเยอะๆนะครับเนี่ยพวกเราก็จะมาลอยมารวมตัวกันด้วยพลังจากดวงดาวครับเนี่ย
0: ครับหรือครับ
1: เนี่ยแหละแต่เราก็เป็นแค่กระดาษที่มีชีวิตแล้วก็รูปร่างแบนๆเนี่ยแหละครับเนี่ยแล้วมนุษย์กระดาษก็บอกกับคุณคือลุงโตที่วาดรูปเก่งใช่ไหมครับเนี่ย
0: อ๋อใช่ครับ
1: มนุษย์กระดาษก็บอกว่าคุณลุงโตเห็นไหมพวกเรารูปร่างเหมือนคนตัวแบนๆเนี่ยแต่เราไม่มีดวงตาไม่มีปากไม่มีจมูกไม่มีหน้าตาเลย
0: จริงด้วยครับ
1: ลุงโตช่วยวาดหน้าตาให้เราหน่อยได้ไหมครับ
0: โอ้
1: เอาหล่อๆเท่ๆนะครับ
0: ตัวไหนเป็นแผ่นไหนจะเป็นผู้หญิงผู้ชายตัวเล็กตัวใหญ่นะครับบอกผมด้วยนะครับ
1: ได้เลยมนุษย์กระดาษทั้งสามบอกว่าเราเป็นตอนนี้เป็นผู้ชายหมดเลย
0: อ๋อแล้วผมยาวผมสั้นครับ
1: แล้วแต่ลุงโตเลย
0: ผมตรงผมหยิกครับ
1: ได้เลย
0: เอาล่ะเดี๋ยวผมจัดการให
1: ้เด็กๆครับมนุษย์กระดาษทั้งสามก็มายืนตรงหน้าลุงโตก็จัดแจงวาดหน้าตาให้ทันทีเลยลุงโตสนุกมากเลยนะครับวาดไม่ซ้ำกันเลยนะมนุษย์กระดาษตัวโตที่สุดเนี่ยลุงโตวาดแบบมีหนวดมีเครานะครับมีหนวดงงเลยอ๋อนี่ใส่แว่นตาด้วยนะนี่นะส่วนมนุษย์กระดาษตัวเล็กที่สุดเลยเนี่ยนะนี่ลุงโตก็วาดใส่แว่นตากลมๆแล้ววาดปากยิ้มตลอดเลยนี่ส่วนเจ้ามนุษย์กระดาษขนาดกลางนี่ลุงโตแบบไม่รู้นึกสนุกยังไงลุงโตวาดดวงตาให้3ดวงเลยเป็นมนุษย์กระดาษ3ตาเลยนะครับนี
0: ่โอ้ทำไมของผมไม่เหมือนกันล่ะครับ
1: นี่ลุงโตบอกชอบมั้ยล่ะจะได้ไม่เหมือนกัน
0: ดีเหมือนกันนะครับผมว่าผมก็หล่อมากเลยนะเนี่ย
1: นี่แหละนะครับก็วาดเลยนะครับเดี๋ยวมนุษย์กระดาษก็หันมามองหน้ากันอีกแล้วก็หัวเราะชอบใจกันใหญ่เลยเนาะ
0: ใช้ได้ใช้ได้
1: งั้นพวกเราก็หล่อดีนะนี่เนาะ
0: ใช
1: ่นี่นะครับแล้วมนุษย์กระดาษก็เดินไปส่องกระจกกันก็ชอบใจกันอีกนะครับ
0: เฮ้ยดูนะสิผมทรงนี้ก็เท่นะเนี่ย
1: เพราะโดยเฉพาะเจ้าตัวเล็กนี่ลุงตัววาดซะผมตั้งเลยนี่นะครับแต่ว่าพอวาดรูปเสร็จมนุษย์กระดาษยังออกจากบ้านไม่ได้ครับฝนตกพอดีเลย
0: อ้าว
1: มนุษย์กระดาษก็บอกลุงตัวว่าพวกเรากลัวฝนมากเลยครับถ้าออกไปเจอฝนพวกเราก็จะเปื่อยยุ่ยสลายกลายเป็นเศษกระดาษอีกครั้งหนึ่งนะครับ
0: จริงด้วยครับ
1: แต่มนุษย์กระดาษตัวเล็กบอกว่าพวกเราก็กลัวไฟด้วยนะลุงโตก็บอกว่าอยู่อย่างนี้หิวไหมครับเนี่ยมนุษย์กระดาษตอบว่ายังไงครับ
0: พวกผมไม่หิวหรอกครับ
1: เหรอ
0: ครับผมไม่ได้กินอะไรเป็นมหาน่ะนะครับผมชอบแสงแดดกับสายลมครับ
1: นี่แหละครับแล้วมนุษย์กระดาษทั้งสามก็บอกลุงโตอีกว่าถ้ามนุษย์ใช้กระดาษแล้วทิ้งมากๆเนี่ยนะครับไม่ค่อยประหยัดกระดาษเนี่ยก็จะมีมนุษย์กระดาษเกิดขึ้นมาอีกมากมายเลย
0: โอ้แล้วครับ
1: นี่แหละครับแล้วมนุษย์กระดาษก็จะบอกว่าอีกไม่แน่นะครับเดี๋ยวอาจจะคราวหน้าอาจจะมีมนุษย์กระดาษที่เป็นผู้หญิงมาหาลุงโตด้วยก็ได้นะ
0: แล้วถ้ามันมีกระดาษเยอะๆมาหาผมแล้วมันจะดีกับบ้านเมืองไหมล่ะครับ
1: ก็แสดงว่ามนุษย์ใช้กระดาษไม่ประหยัดก็ต้องตัดต้นไม้เยอะไงล่ะครับ
0: ครับ
1: นี่แหละครับมนุษย์กระดาษก็หลบฝนอยู่ในบ้านลุงโตสักพักหนึ่งพอฝนหายมีแดดมาพวกเขาก็ค่อยๆทยอยออกไปลุงโตไม่ต้องเปิดประตูให้เขาเลยนะตัวเขาแบนไงเขาลีดไปฟื้นตรงขอบประตู
0: ขอบคุณนะครับครั้งหน้าผมจะมาใหม่นะครับชวนเพื่อนๆมาด้วยจะได้มีหน้ามีตามีทรงผมสวยหล่อๆครับ
1: ใช่นะครับจากนั้นลุงโตไปมองที่หน้าต่างลุงโตก็เห็นมนุษย์กระดาษนะครับปลิวตามลมหายไปทีละตัวเลยลุงโตก็ได้แต่นึกว่าเอ๊ะแต่มีมนุษย์กระดาษมาหาเราอีกไหมนะเนี่ยเนาะ
0: โอ้เพลินจัง
1: ใช่แล้วเด็กๆครับเรื่องของมนุษย์กระดาษเนี่ยไม่มีผู้ใหญ่คนไหนรู้เลยนะลุงโตเล่าให้เด็กๆฟังเท่านั้นเองถ้าเด็กๆเจอมนุษย์กระดาษก็กระซิบบอกลุงโตด้วยนะนะครับก็จบแล้วครับ
0: จบแล้วค่ะจบแล้ว
1: ครับ
0: ก็เวลาใช้กระดาษก็ประหยัดหน่อยอย่างว่าพันนะเด็กๆค่ะว่าพันเวลาจะทำรายการอย่างเงี้ยเตรียมงานอย่างเงี้ยหาเพลงต่างๆนานาว่าพันใช้ปฏิทินด้านหลังที่มันขาวๆอ่ะ
1: ใช่เลย
0: ฉีกเดือนที่แล้วนะคะไม่ใช่เดือนนี
1: ้ก็ไม่มีดูสิครับ
0: เดือนที่แล้วพันฉีกออกมาแล้วก็ใช้ด้านหลังแล้วพับเป็น4ส่วนด้วยนะจะได้ใช้ตั้ง4วัน
1: 4วัน
0: เห็นไหมคะประหยัดสุดๆเลยค่ะนะคะแล้วด้านหลังเวลาใช้อะไรมาแล้วซีร็อกแล้วมันก็ใช้อีกด้านหนึ่งเหมือนกันนะคะเป็นการประหยัด
1: นี่แหละครับ
0: พี่แม่ก็ทำใช่ไหมคะ
1: ทำครับ
0: ดีมากเด็กๆทำไหมคะ
1: ทำ
0: อยู่แล้วต้องทำแน่อยู่แล้ว
1: เจ้าไก่บอกอุ้ยเดี๋ยวนี้คุณครูก็สอนแน่เด็กๆประหยัดกระดาษอยู่แล้วครับ

0: นี่ครับนี่แหละครับจบแล้วทีนี้เราก็ต้องทวนคำถามสักหน่อยใช่ไหมก่อนจะฟังเพลง
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: เด็กๆครับวันนี้เป็นคำถามจินตนาการนะเด็กๆพูดกับรองเท้าได้ทีนี้จะ
1: เป็นรองเท้าที่เรารักมากแล้วก็แพงด้วยนะแพงนะพี่หมีแพงแล้วก็รักมากพี่หมีจ๋า
0: แล้วใส่ไปไหนมาไหนประจำอ่ะ
1: เออใช่
0: ท
1: ุ
0: กคนต้องมีรองเท้าที่คู่โปรดใส่แล้วสบายชอบเลยนะเนี่ยแล้ววันนี้เจ้ารองเท้าคู่นั้นเกิดทะเลาะกันไม่ยอมเดินไปด้วยกันเนี่ยถ้าเด็กๆใส่จะไปได้ไหมเนี่ย
1: ว้า
0: ไม่ได้จริงเนาะก็เดินเอียงไปเอียงมาเลยเด็กๆจะมีวิธียังไงครับทำให้รองเท้าคู่นั้นทั้งข้างซ้ายและข้างขวาเนี่ยเขาดีกันสำคัญเลยเนาะตอบมาเลยครับเด็กๆครับเด็กๆมีวิธีอะไรจะทำให้รองเท้าคู่โปรดของเราข้างซ้ายกับข้างขวาที่เขาทะเลาะกันอยู่เนี่ยเขาดีกัน022183975-7ตอบมาเลย
1: ค่ะพิมพ์ได้ที่ LINE @jularadio นะคะมีโทรศัพท์มาแล้วเชิญค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับใครเอ่ย
2: พี่ของขวัญใส่ยางไล่ลูกค
0: ้าของขวัญจะทำยังไงดีคะถ้ารองเท้าของขวัญข้างซ้ายข้างขวาเขาทะเลาะกันเขางอนกันจะทำยังไงให้เขาดีกัน
2: หนูจับเขาแ
0: ค่แต่ยังไงนะคะ
2: มารวมกัน
0: จะทำไงดี
2: แล้วก็บอกเขาว่า
0: บอกว่าไงครับ
2: อาจารย์แฟนเลยนะเพราะเราแฟนเขาไม่เพราะยังแค่ไม่ต้องไม่ฟันเราอันเท้าก็ฉันจะไปใช้เวลาฝันล้มเลยค่ะ
0: อ๋อบอกว่าอย่าทะเลาะกันเลยนะนะครับว่าเพราะอะไรนะคะ
2: เพราะ
0: เราใส่รองเท้า
2: ใส่เป็นแดงแดงค่ะแล้วก็ใส่รองเท้าคู่ใหม่แทน
0: ให้ไม่ทะเลาะแล้วก็ขวัญก็ไปหยิบรองเท้าคู่ใหม่มาใส่เลยใช่ไหมคะแต่ก็จะบอกเจ้ารองเท้าไว้ก่อนเนาะว่าอย่าทะเลาะกันเลยเนาะได้ครับวันนี้มีอะไรส่งข่าวไหมครับ
2: ส่งข่าว
0: มีอะไรครับครับว่าไงครับจะส่งข่าวอะไรดีครับของขวัญ
2: เมื่อวานนี้แม่ซื้อรองเท้าให้ใหม
0: ่โอ้โหพอดีเลย แม่ซื้อรองเท้าให้ใหม่ด้วยเนาะ
1: นี่พี่ขวัญจ๋าแม่ซื้อรองเท้าให้ใหม่นะเผอิญสองข้างทะเลาะกัน
0: เจ้าคู่เนี้ย
1: คู่ใหม่เอี่ยมเลยนะ
0: ทะเลาะกัน
1: ทำไงดีอ่ะ
2: ไม่ทะเลาะค่ะ
1: สมมุติอันนี้เป็นพันสมมุติอันนี้เป็น
0: คำถามเขาทะเลาะกันทำไงดีครับเดี๋ยวขวัญจะใส่ไม่ได้ไงมันจะไม่ยอมเดินไปด้วยกันเนี่ย
1: โหยคู่ใหม่ด้วยนะ
0: จะใส่ซะหน่อยอย่าทะเลาะกันสิ
2: อ
0: ัน
2: น
0: ี
2: ้แม่บอกแม่บอกว่าวิ่งเท้าใส่กัน
1: เรา
2: บอกว่าอยากได้
1: ยังไงอะไรนะพี่แมวสรุปนะ
0: นั่นขวัญจะบอกรองเท้าคู่นี้ว่าไงดีครับว่าแม่คู่ใหม่เนี่ยว่ายังไงดีบอกว่าไงดีเอ่ยหรือยังนึกไม่ออก
2: ไม่ออกขอเพลงนะคะ
0: ได้เลยขอเพลงก็ได้ค่ะเพลงอะไรคะ
2: เพลงดอกไม้ดำ
1: ดอกไม้รำ
0: ได้ครับ
1: ได้ค่ะ
0: ครับ
1: นะคะขอบคุณน้องของขวัญแล้วคุณสวัสดีคุณยายประณีนะคะ
3: คร
1: ับ
3: ขอบคุณครับฟังเพลง
2: ฝันทอดรักกันเลย
1: ดอกไม้นะคะ
0: ครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
3: นะคะอยากคุยด้วยจังเลย
1: โอ้ยขอบคุณคุณยาย
3: น้อง
1: ค่ะใช่
3: ค่ะหลานเหนื่อยก็โทษนะบางครั้งก็พูดอะไรไม่นั่นน่ะ
1: เข้าใจค่ะเข้าใจคุณยายประณีนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยนะคุณยายขา
0: ครับ
3: คุณนะคะ
1: ขอบคุณสวัสดีค่ะ
3: ดูแลลูกเหมือนกัน
1: ใช่ตัวเองต้องแข็งแรงด้วยคุณย่าค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับ
3: จะบอกว่าเพลงที่ตกมาที่ให้ขวัญลำสวยมากเลย
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
3: ขอบคุณนะคะ
0: ครับ
1: คุณยายหรือคุณย่านะพันล
0: ืมคุณยายคุณยายประณีย
1: ายอะฮะ
0: ยาย
1: ไม่ใช่ย่านะ
0: ไม่ใช่คุณยายประณี
1: คุณยาย
0: ครับ
1: ประณีนะคะ
0: ครับ
1: มีไหมคะ
0: ยังไม่มี
1: โทรศัพท์เด็กๆวันนี้คำถามสนุกมาก
0: ถ้าเด็กๆมีรองเท้าคู่โปรดคู่นี้ใส่ประจำเลยแต่เจ้ารองเท้าเนี่ยเขาเกิดงอนกันทะเลาะกันจะไม่ยอมเดินไปด้วยกันเด็กๆก็ใส่ไม่ได้สิเนาะถ้าเขาไม่ยอมเดินไปด้วยกัน
1: คู่ใหม่เอี่ยมเลย
0: ใหม่ด้วยเหรอพ่อพัน
1: ใช่
0: ไม่ได้แล้ว
1: จะทิ้งกันได้ลงคอเหรอ
0: แพงด้วยไหม
1: แพงด้วย
0: โอ้ยไม่ได้แล้วไม่ทิ้งแล้ว
1: โอ้
0: ดีๆจะทำยังไงให้รองเท้าคู่นี้เขาไม่ทะเลาะกันนะไม่งอนกันคืนดีกันทำยังไงครับตอบไม่ได้เลย
1: เอาอย่างเร็วโทรศัพท์022183975-7นะคะมีโทรศัพท์แล้วเชิญค่ะ
0: ครับสวัสดีครับใครเอ่ย

0: ค่ะ
1: ครับแนะนำตัวครับ
2: น้องแพรฉายานอนหลับค่ะน้อง
1: คลา
2: สฉายานอนดิ้นค่ะ
3: สวัสดีน้องแพรน้องคลาสค่ะ
1: ใครจะตอบก่อนครับ
2: แพรค่ะ
1: ใครจะทำยังไงดีคะ
2: ก็จะถอดรองเท้าออกแล้วบอกว่าไปใส่คู่อื่นดีกว่าแล้วจากนั้นตอนเก็บเข้าชั้นวางรองเท้าก็จะเก็บสองข้างแยกจากกันไปเลยค่ะคนละชั้นไปเลยค่ะ
1: แล้วเมื่อไหร่เขาจะดีกันหนูจะทำยังไงเขาดีกันได้เร็วๆยังไง
2: หนูก็จะบอกเขาว่าถ้าบอกว่าอยากให้ฉันใส่แล้วก
1: ็
2: ต้องอย่าพาฉันเท้าแยกออกจากกันนะไม่งั้น เดี๋ยวกางเกงฉันขาดฉันไม่เอาด้วย แล้วก็วิ่งหนีไปเลยค่ะ
1: เออเนาะเขาก็คงจะได้คิดเนาะเออเนาะแต่ว่าเก็บแยกกันไว้ก่อนเนาะได้ค่ะแล้วคลาร์กล่ะครับทำยังไงดี
3: เดี๋ยวอะไรขาดนะกางเกงขาด
1: กางเกงฉันขาด
2: ก็จะถอดรองเท้าแล้วเสร็จแล้วก็โยนไปที่ฉันวางรองเท้าเสร็จแล้วก็เอารองเท้าคู่ใหม่มาใส่ครับ
1: แล้วจะทำไงให้เขากลับมาคืนดีกันได้เดี๋ยวจะกลับมาใส่คู่นี้ไม่ได้สิทำไงดีทำไงดีครับทำไงให้เขาคืนดีกัน
2: ก็บอกว่า
1: บอกว่าไงดีจะรองเท้าเนี่ย
2: ถ้าหากว่ายังไม่เดินไปทางยังไม่ยอมเดินไปทางเดียวกันก็จะไม่ใส่คู่นี้อีกตลอดไปครับ
1: นี่ยื่นคำขาดเลยเนาะนี่ยื่นคำขาดเลย
3: พระพันมีข้อมูลใหม
1: ่
3: สมมติมีรองเท้าคู่เดียวทำไงดีอะ
1: ที่เหลือเอาไปซักด้วยใส่ไม่ได้ด้วย
3: ไม่มีแล้วอะต้องดูที่น้องคลาสจะแก้ไขปัญหาไงคะน้องแคลด้วย
1: เอาไปซัก
2: ก็คือว่าหนูก็จะเปลี่ยนไปใส่ของคุณแม่ค่ะเพราะว่าของคุณแม่พื้นรองเท้ามันนิ่มดีค่ะ
3: เราเท้าเท่ากันเหรอคะ
2: ไม่ใช่ค่ะคือว่าใส่ถ้าหากว่าใส่ว่าใส่อยู่ในบ้านก็ทำแบบนั้นได้ค่ะคือว่าถ้าหากว่าเป็นอยู่ที่ชั้นล่างสุดจะต้องใส่รองเท้าค่ะ
3: ถ้าใส่นอกบ้านแล้วคะ
1: ถ้าต้องออกนอกบ้าน
2: ถ้าใส่นอกบ้านก็ไม่รู้สิคะไม่ต้องใส่รองเท้าแล้วกันนะคะเดินคอคุณพ่อแทนค่ะ
3: เดินเท้าเปล่า
1: ขี่คอคุณพ่อ
3: เอาแล้ว
1: พ่อ
3: ง่าย
1: หนักหน่อยนะครับ
3: ขี่คอคุณพ่อแล้วพี่คลาร์กอะคะ
1: คลาร์กทำไงดีครับ
3: มีรองเท้าคู่เดียวน้องคลาร์กจ๋า
1: แต่คู่อื่นก็ไม่ได้ทำไงดี
2: ก็จะไม่ออกจากบ้านครับก็จะเล่นอยู่ที่บ้านแล้วให้คุณพ่อไปซื้อข้าวมาให้กินที่บ้าน
1: โอ้คุณพ่อเหนื่อยเลย
3: จะไม่ออกจากบ้านนี่กี่วันคะเพราะมันจะต้องตลอดไปเลยเพราะมีอยู่คู่เดียว
1: ทำไงดีครับ
2: ขอบอกอะไรกันนะคะถ้าว่าเป็นวันที่คลาสจะทำอย่างนั้นได้ค่ะแต่ว่าวันคู่หนูเป็นคนเลือกละร้านอาหารว่าจะให้กินที่บ้านหรือกินที่ร้านอาหารเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเป็นหนูก็คงแกล้งคลาร์กแล้วก็ไปกินที่ร้านอาหารแทนที่จะกินที่บ้านนะคะ
3: แล้วพี่คลาร์กทำไงดีคะ
1: เออโอ้ยไปด้วยไม่ได้ทำไงดีครับคลาร์กทำไงดีครับ
3: จะแก้ไขปัญหา
2: ให้พี่แคร์อุ้มครับ
1: พี่แคร์อุ้มนี
3: ่
1: แกล้งเราแล
3: ้
1: วก็ให้พี่แคร์อุ้มซะเลย
3: เอาแล้วพี่แคร์เอาไหมตกลงไหม
1: อุ้มไหม
3: จะอุ้มไหมเนี่ยยังไม่รู้พี่เคล
2: จะเป็นจริงๆก็คงไม่อุ้มหรอกนะคะแต่ว่าคำตอบนี้หนูกระซิบคลาร์กค่ะเพราะฉะนั้นอาจจะอุ้มประมาณ1วินาที
3: แล้วที่เหลือปล่อยลงเดินเท้าเปล่าใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
3: เอาแล้วก็เด็กๆโอ้ตอนนี้สนุกจังเลยขอเพลงไหมคะ
1: ขอเพลงอะไรดีครับมีใครขอเพลงไหมครับ
2: ให้คุณพ่อขอค่ะ
1: ได้เลยครับคุณพ่อครับขอให้ผ
4: มสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะคุณพ่อถงค่ะ
4: ครับ
3: พ่อจะขอเพลง
4: ก่อนอื่นครับวันจะขออนุญาตครับประพันธ์พี่แมวครับวันศุกร์ที่4กันยายนนะครับ4กันยายนต้นเดือนหน้าครับจะขออนุญาตพาเด็กๆไปเยี่ยมชมที่รายการนะครับ
1: โอ้ได้เลยคร
3: ับ เนี่ยในโอกาสพิเศษอะไรคะ
4: โอกาสพิเศษวันเกิดน้องคลาร์กครับเขามาถามว่าทำไมไป2ปีมีแต่วันเกิดพี่แคลวันเกิด
3: ไม่ยอมถูกใจ
1: ไม่ยอม
3: จริงด้วยเนาะคลาร์กเนาะ
1: ไม่ยอมขอวัน

0: ิร์ตคลาร์กบ้าง
1: ได้ค่ะได้ค่ะ
0: ได้ครับ
1: รับทราบแล้วก็เตรียมนิทานมาด้วยนะคะ
0: เน
2: า
0: ะ
1: ทั้งคู่
2: นิทานนี่ต้องเป็นเรื่องของอาจารย์สุริยันสุดศรีวงศ์นะครับไม่ทราบว่าวันนั้นจะมีโอกาสพบกับนักเขียนให
0: ้
2: ขอลายเซ็นไหมฮะวันนั้น
0: เรื่องอะไรครับเป็นนิทานเรื่องอะไรครับ
2: ตอนนี้กำลังเลือกอยู่ครับพวกไอ้ที่เรื่องสัตว์ที่มีปูจอมมีอะไร
0: สิงโตเจ้าป่า
2: ได้เดี๋ยวผมป่าเจ้าป่าเสียงหายอะไรที่ชุดนั้นนะครับ
0: ครับเดี๋ยวไปตามเขาให้นะครับ
1: แล้วก็เขียนมาด้วยนะคะเป็นเรื่องอะไรเพื่อผ่านจะได้เลือกเพลงได้ถูกให้เข้ากับนิทานนะคะ
2: อ๋อครับเดี๋ยวพอเด็กๆตกลงกันว่าเรื่องไหนแล้วก็
0: ได้ครับ
2: แจ้งกล่าวประพันธ
1: ์ได้ค่ะคุณพ่อขาขอบคุณคราวนี้ก่อนวางจะถามคุณพ่อว่าถ้ารองเท้าทะเลาะกันคุณพ่อทำไงอยากฟังกัน
0: ตอนนี้จะอุ้มทั้งขี่คอทั้งอุ้มเงินครับตอนนี
1: ้ไม่ทำไงอะคะเป็นรองเท้าเราเองแล้วเราชอบมากแล้วแพงมากอะ
2: อ๋อเป็นคือรองเท้าคุณพ่อเอง
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
2: ก็ถือโอกาสเป็นข้ออ้างซื้อคู่ใหม่ครับ
1: ซื้อคู่ใหม
0: ่คู่ใหม่ซะเลย
1: อันนี้พิธี
2: เป็นข้ออ้างเลยกำลังอยากได้คู่ใหม
1: ่โดยที
2: ่บอกว่านี่นะงองแงกันมากจะไปซื้อคู่ใหม่แล้วกำลังอยากได้พอดี ยังไม่มีเหตุผลที่จะซื้อเอาวันนี้อ้างเลย
1: ซะเลยอ๋อ นี่เด็กๆฟังไว้นะผู้ใหญ่เขาแก้ไขปัญหาอย่างนี้โอ้ค่ะขอบคุณได้คู่ใหม่ซะเลย
0: คร
1: ับ วันนี้ขอบคุณน้องแคลน้องแคลขอบคุณคุณพ่อถงค่ะ
0: ครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เพลงขอยังเอ่ย
1: วันนี้สนุกจังเลย
0: แต่ยังไม่ได้ขอเพลงเลย
1: ยังค่ะคราวนี้เด็กๆค่ะถ้าอยากตอบคำถามคิดคำถามไว้นะคิดคำตอบไว้นะตอนนี้เราฟังเพลงกันก่อนนะคะก็คือในช่วงครื้นเครงกับเพลงเด็กค่ะ

0: มันจะมีเพลงฝรั่ง2เพลงนะคะคุณแมนค่ะเพลงแรกเนี่ยก็คือ Let It Go เหมือนกันเลยค่ะแต่ว่ามันจะไม่มีคำว่าAnna version อย่าเอาอย่างนี้ดีกว่าเปิด2เพลงแล้วก็แล้วกัน
1: ต่อเนื่องเลยหรือเปล่า
0: ควบกันเลย2เพลงนะคะเปิดเพลงฝรั่ง Let It Go จากหนังดิสนีย์เรื่อง Frozen นะคะก็อันนี้พี่ของขวัญฉายาวาดรูปขอมาจากอีกเพลงหนึ่งก็ Let It Go เหมือนกันแต่พ่อพันจะเขียนคำว่าเป็นของ Anna version นี่ไหมคะเห็นไหมคะเจ๋งขอโทษพูดเจ๋งเยี่ยมค่ะเปิด2เพลงได้เลยนะคะเพลงที่เป็น Anna version เนี่ยน้องทัมมี่นักเต้นแจ๊สขอมาเชิญฟังทั้ง2เพลงเลยค่ะ

0: อ๋ออีกหนึ่งเพลงแล้วนะคะตามคำขอค่ะเป็นเพลงฝรั่งนะคะยามเย็นอย่างนี้ก็คงจะหิวกันแล้วใช่ไหมคะ ฟังเพลงนี้ยิ่งหิวเข้าไปใหญ่ค่ะ
1: ค
0: เพลงฝรั่งที่ชื่อว่าแฮมเบอร์เกอร
1: ์
0: โดยเรดมอนนะคะเรดมอนน้องปัญญาฉายาบุ้งขอมาค่ะแฮมเบอร์เกอร์ค่ะเชิญค่ะ

0: อร่อยไหมคะ
1: อร่อย
0: แฮมเบอร์เกอร์นะคะก็เด็กๆก็จะชอบกันเลยใช่ไห
1: ม
0: ตรงกลางก็จะเป็นพวกเนื้อสัตว์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นไก่หมูอะไรเงี
1: ้
0: ยแล้วก็จะบวกรวมไปด้วยผักหอมใหญ่มะเขือเทศใครอยากใส่อะไรก็ใส่เข้าไปเลยนะคะ
1: อร่อยเลย
0: นะแต่อย่ากินเยอะก็แล้วกัน
1: เน
0: าะเพราะว่าขนมปังก็เอาสรุปว่าอย่ากินเยอะนะคะ
1: ก็กินพออิ่ม
0: พออิ่มใช่ๆพออิ่มเด็กๆค่ะนะแฮมเบอร์เกอร์แต่อมสนุกนะเพลงนี
1: ้
0: นะคะเด็กๆคะตอนนี้ 17:48 คำถามสนุกรอเด็กๆอยู่ค่ะ
1: ครับคำถามก็คือเด็กๆมีรองเท้าคู่โปรดอยู่คู่นึงใส่สบายใส่บ่อยแล้วมันแพงด้วยนะแต่ตอนนี้เจ้ารองเท้าคู่นี้เค้างอนกันเค้าไม่ยอมเดินไปด้วยกันเด็กๆก็ใส่ไม่ได้สิเนาะ
0: มีอยู่คู่เดียว
1: เออคู่อื่นนี่ใส่ไม่ได้บางทีควงคู่ก็เอาไปซักอยู่ใส่ไม่ได้หรอก
0: คู่เดียวละค่ะ
1: คู่เดียวด้วยเนาะ
0: ค่ะ
1: แต่เด็กจะทำไงให้รองเท้าคู่นี้เขาดีกัน02-218-3975-7ครับ
0: ค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับใครครับแนะนำตัวเลยครับชื่ออะไรครับหนูชื่ออะไร
2: ป
1: ัน
2: ค่ะ
1: อ๋อปันมีฉายาว่า
2: ซินนามอนค
1: ่
2: ะ
1: ซินนามอน
0: ซินนามอนโอ้หายไปนานแล้ว
1: ปันจะตอบคำถามนี้ว่ายังไงดีครับเจ้ารองเท้าไม่ยอมคืนดีกันทะเลาะกันจะบอกว่าเขาว่ายังไงดี
2: จะบอกว่า
1: ครับ
2: ถ้าเกิดว่าไม่ยอมหายทะเลาะกันก็จะทิ้งเลย
1: ทิ้งเลยเนาะ
0: รองเท้าคู่นี้คุณแม่ซื้อมาให้เป็นของขวัญวันเกิดแล้วสวยมากน้องปันชอบมากเลย
1: ใส่แล้วสบายสบายไม่ทิ้งหรอกเสียดายแน่เลย
0: ก็แล้วแต่
1: ทำยังไงดีครับทำไงดีครับ
2: แค่ขู่เฉยๆแต่ไม่ได้ทำเอง
0: เข้าใจนะเด็กๆ
1: เข้าใจ
0: ก็มีวิธีการของเขานะ
1: ขู่ก่อนเนาะรองเท้าจะได้ตกใจโอ้ยเราดีกันเถอะเดี๋ยวปันเอาไปทิ้ง
0: โอ้เนาะ
1: ได้เลยครับ
0: ส่งข่าวขอเพลงค่ะ
1: มีส่งข่าวอะไรไหมครับปัน
2: ไม่ค่ะ
1: ครับขอเพลงอะไรดีครับปัน
2: ขอเพลง
1: ครับ
2: อยากเป็นอะไรดี
1: อยากเป็นอะไรดี
0: เป็นอะไรนะคะ
1: ใครร้องครับรู้ไหม
2: ไม่รู้
1: แต่เป็นเพลงเด็กเนาะ
0: อยากเป็นอะไรไม่ไม่ใช่พ
2: ี่ขอเป็น
1: ครับ
2: วันศุกร
0: ์วันศุกร์ใช่ไหมคะ
1: วันศุกร์ได้ครับ
0: ไม่ใช่พี่เบิร์ดใช่ไหมคะ
1: ใช่ไหมเป็นพี่เบิร์ดหรือเปล่าตัวจะโตขึ้นหนูจะเป็นอะไรหรือเปล่าใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมครับคุณแม่ครับ
0: หรือว่าอะไรนะฝันก็เดี๋ยวไปหา
2: ของเด็กก็ได้ค่ะแล้ว
1: ค่ะ
2: หรือของพี่เบิร์ดก็ได้ค
0: ่
2: ะ
0: เดี๋ยวไปฝันหาให้นะคะ
1: ครับ
0: ค่ะถึงบ้านได้ยังคะ
1: ถึงได้ยังครับวันนี
2: ้ยังค่ะ
0: ยังไม่ถึงก็ขอให้มีอะไรกินในรถนะเขาจะได้ไม่หิวมากเนาะเดี๋ยวฟังนะคะฟังคำตอบกันนะคะขอบคุณน้องปันค่ะขอบคุณคุณแม่นะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับเอาละเรามาอ่านคำตอบของเด็กๆกันดีกว่า
0: ใช่ลุงโตเขาก็ตอบมาแล้วนะคะแต่ลุงโตต้องตอบอ๋อลุงโตก็ตอบมาแล้วนะเอาละค่ะคำถามประพันธ์ก็คือถ้ารองเท้าสองข้างคู่หนึ่งมีสองข้างทะเลาะกันแล้วเป็นคู่ที่สวยมากมีอยู่คู่เดียวด้วยนะคะ ทำยังไงดีนะคะพี่หมีนักแต่งเพลงนักแต่งเรื่องราวตอบว่าผมจะเอาไปทิ้งครับเพราะทำให้ผมเจ็บตัวถึงพวกมันจะร้องไห้ผมก็ไม่สนใจรองเท้าไม่ได้มีคู่เดียวในโลกซื้อใหม่ดีกว่า อันนี้ก็ใช้วิธีการเด็ดขาดเลยนะคะส่วนน้องทัมมี่ฉายานักเต้นแจ๊สก็จะตอบว่าจะบอกหนูจะบอกพวกมันว่าหยุดทะเลาะกันนะให้ข้างซ้าย ให้ข้างซ้ายมันไม่เดินอะไรนะคะให้ข้างซ้ายมันไม่เดินถือถ้าไม่เดินทั้งสองข้างแยกกันเนี่ยก็จะไม่ได้ใช่ไหมคะต้องเดินให้พร้อมๆกันนะคะแล้วก็จะบอกรองเท้าอีกข้างดีๆว่าเดินดีๆหน่อยนะหรือไม่อีกทีก็เอาของมากั้นเลยจะได้ไม่ทะเลาะกันนะคะแล้วหนูจะเอารองเท้าอีกคู่มาใช้นะครูนี้ก็ปล่อยให้ทะเลาะกันไปอันนี้ก็เป็นความคิดของเด็กๆก็น่ารักดีแล้วก็พี่ของขวัญฉายาวาดรูปนะคะก็ตอบว่าหนูจะบอกว่าอย่าทะเลาะกันเลยนะถ้าเราใส่เดินเราก็จะล้มนะแล้วก็จะหยิบคู่รองเท้าคู่ใหม่มาใส่อันนี้เป็นข้อแม้ที่ประพันธ์ยังไม่ได้บอกว่ามีคู่เดียวนะคะรับทราบน้องแคลร์ฉายานอนหลับก็บอกว่าจะถอดรองเท้าออก

0: ออกแล้วใส่คู่อื่นแล้วก็จะเก็บแยกจากกันเลยทำไงให้ดีกันล่ะครับก็บอกว่าถ้าอยากให้ใส่ถ้าอยากให้เราใส่นะถ้าสมมติว่าทะเลาะกันเดี๋ยวฉันใส่ไปกางเกงก็จะขาดนะ นะหรือว่าถ้ามันมีคู่เดียวจริงๆหนูก็จะเปลี่ยนไปจะเปลี่ยนออกเป็นของคุณแม่ถ้าใส่ไม่ได้ก็จะขี่คอคุณพ่อไปนะคะ ส่วนน้องคลาสฉายานอนดิ้งก็บอกว่าจะถอดรองเท้าแล้วก็โยนไปที่ชั้นวางรองเท้าแหละครับ แล้วก็หาคู่ใหม
1: ่
0: นะคะบอกว่าถ้าหากว่ายังไม่เดินไปทางเดียวกันก็จะไม่ใส่อีกตลอดไปแล้วพันก็ถามว่าถ้ามีรองเท้าคู่เดียวล่ะก็จะไม่ออกจากบ้านครับหรือไม่อีกทีก็ให้ไปแคลร์อุ้มครับส่วนคุณพ่อเขาแก้ไขปัญหาซื้อคู่ใหม่เป็นเหตุผลซะเลยนะคะพี่ปันนะคะน้องปันฉายาซินนามอนก็ตอบว่าจะบอกว่าถ้าไม่หายทะเลาะกันก็จะทิ้งเลยนะหนูแค่ขู่เฉยๆนะคะลูกเล่นนะหนูส่วนลุงโตนะคะลุงโตก็จะบอกว่าเอารองเท้าใส่กล่องแยกกันครับกล่องหนึ่งก็ใส่ไว้ข้างหนึ่งอีกกล่องก็ใส่อีกข้างหนึ่งพี่แมวล่ะ
1: ก็เหมือนกันจับแยกไว้ก่อนเดี๋ยวเขาก็จะใจเย็นขึ้น
0: ก็พันนะคะก็พันจะคุยกับรองเท้าทั้งสองข้างเลยบอกว่ามีปัญหาอะไรคะแล้วเรามาแก้ไขด้วยกันนะคะแล้วดีกันเถอะน่าจะได้ใส่ไปข้างนอกไงเจ๊ไปถลักกันแล้ว
2: รางวัลเด็กๆเลย
0: ขอบคุณเด็กๆค่ะอันนี้เป็นรางวัลนะคะเด็กๆขาหมดเวลาพอดีวันนี้สนุก
1: จังจินตนาการเด็ก
0: ๆใช่ขอบคุณเด็กๆมากเลยนะคะขอบคุณคุณผู้ใหญ่ด้วยนะ
1: ค
0: ะยิ้มแย้มแก้มใสรายการเด็กค่ะคนจัดก็มีความสุขเด็กๆก็สนุกด้วยนะคะฟังทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 นะคะจันทร์ถึงศุกร์ 5-6 โมงเย็นกลับบ้านปลอดภัยทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: รายการยิ้มแย้มแก้มใสหมดเวลาแล้วค่ะ
4: ยังจำหมดปัญญาอีกแล้วเหรออ้
5: าวยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
4: อ
5: ้
4: าวยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
6: ไม่เป็นไรรายการยิ้มแย้มแก้มใสจะกลับมาใหม่ฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 5-6 โมงเย็นทางจุฬาเรดิโอ plus FM 101.5 เดี๋ยวพี่จะเปิดให้ฟังเอง
4: พระเจ้าช่วยกล้วยทอดรายการยิ้มแย้มแก้มใสสนุกมากเลยครับ
7: มาติดตามความสนุกกับรายการยิ้มแย้มแก้มใสกันนะคะ
8: ใครไม่มีวิทยุจะฟังผ่านแอปจุฬา Radio Plus ก็ได้นะครับ
9: อย่าลืมชวนเพื่อนๆมาฟังกันนะคะ
10: เจอกันครั้งหน้าเวลาเดิมครับ
11: ฟังเพลินๆเชิญมาฟังยิ้มแย้มแก้มใสขอบคุณครับ
12: ขอบคุณครับ
13: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
14: ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีกับรายการจุฬาเดลี่
15: สวัสดีครับคุณอยู่กับผมธนกรวัสยานนท์และนี่คือจุฬาเดลี่รายการที่จะเสิร์ฟทุกความเคลื่อนไหวของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวทั้งในและนอกตัวจามจุรีครับเมื่อวานนี้คณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับบริษัทบีกริมพาวเวอร์จำกัดมหาชนสถาบันวิชาการเพื่อความยั่งยืนทางสุขภาพจิตหรือ TIMS และสติแอปก็ได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการประกวดสร้างสรรค์อนาคตอย่างมีสติ Youth for Change The Mindful Future Contest ที่อาคารบรมราชชนนีศรีสัตพัฒน์คณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยศาสตราจารย์ดร.วิเลิศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างพื้นที่การเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้นิสิตและนักศึกษาได้นำองค์ความรู้ทางจิตวิทยามาประยุกต์ใช้กับความท้าทายของภาคธุรกิจและสังคมผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่เริ่มจากการสร้างองค์ความรู้เชื่อมโยงสู่บริบทการดำเนินงานจริงของภาคธุรกิจและสังคมต่อยอดไปสู่การพัฒนาแนวคิดและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมโครงการนี้จะได้เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรีจากทุกมหาวิทยาลัยและที่สำคัญคือทุกคณะด้วยได้รวมทีมเพื่อออกแบบแผนงานและสื่อสร้างสรรค์ภายใต้โจทย์การแข่งขันว่าต่างวัยเข้าใจกันด้วยพลังสติเราจะใช้สติเพื่อลดช่องว่าง

0: สร้างระหว่างวัยและสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายในสังคมไทยได้อย่างไรผู้เข้าร่วมก็จะได้รับการพัฒนาทักษะผ่านกิจกรรมอบรมด้าน Mindfulness Design Thinking การสื่อสารและการนำเสนอผลงานรวมถึงได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาแนวคิดให้สามารถต่อยอดเป็นโครงการที่สร้างประโยชน์ต่อสังคมได้จริงผลงานที่ได้รับการคัดเลือกนั้นจะมีโอกาสนำเสนอในงาน Better Mind Better บางกอก2026เพื่อชิงทุนการศึกษาอีกด้วยครับขณะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐสุดาเต้พันธ์คณบดีคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้กล่าวถึงหัวใจสำคัญของโครงการนี้นะครับว่าหัวใจสำคัญก็คือการส่งเสริมให้เยาวชนใช้ทั้งความรู้ความคิดสร้างสรรค์และความเข้าใจในมนุษย์ร่วมกันออกแบบแนวทางที่ตอบโจทย์ปัญหาสังคมอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมพัฒนาศักยภาพของคนรุ่นใหม่ให้สามารถก้าวขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลงและร่วมสร้างอนาคตที่ดีขึ้นให้กับเยาวชนและสังคมไทยในระยะยาวโครงการ Youth for Change The Mindful Future Contest ก็จะเปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรีจากทุกมหาวิทยาลัยและทุกคณะไปจนถึงวันที่13กันยายน2569สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook Psychology CU และช่องทางประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานพันธมิตรครับทั้งหมดนี้คือจุฬาเดลี่ในวันนี้พบกับเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:55 น.สวัสดีครับ
1: จุฬาเดลี่

0: เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงแล้วรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.ถึง 20:30 น.ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์
1: จุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์

0: อยันยังไม่เจอรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองโยงทุจริตสอบท้องถิ่นสูงสุดยังหยุดที่ระดับอธิบดี
1: ไม่แปลกประหลาดเพราะว่าชุมชนทะเลน้อยยาเสพติดมันระบาดต่อเนื่องมาโดยตลอด
0: ตรวจฉี่ยกโรงพักทะเลน้อยหลังโผล่ภาพคล้ายตำรวจเสพยาขณะประชุมออนไลน์ชุมชนสิ้นหวังยาเสพติดระบาดหนักพนันออนไลน์ไทยขยายฐานนี่เวียงจันทร์จับคนไทยบิ๊กล็อตคาเอสทีเวกัสส่อโยงผู้มีอิทธิพลในลาวกมธ.ปภ.เอาจริงส่งปปช.พิจารณา157กระทรวงอุตสาหกรรมหลัง20ปีน้ำเสียห้วยตะเข้จับมือใครดมไม่ได้
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษดาจิตสละครับ
3: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะ
2: ในคดีเด็กและเยาวชน7คนนะครับที่ไปก่อเหตุทำร้ายร่างกายชาวญี่ปุ่นเพื่อชิงทรัพย์ตอนนี้ตำรวจดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันปล้นทรัพย์ในเวลากลางคืนนะครับเตรียมส่งตัวฝากขังต่อศาลเยาวชนในวันพรุ่งนี้ครับ
3: ระยะนี้มีคดีที่เด็กและเยาวชนเป็นผู้ก่อเหตุเกิดขึ้นหลายคดีต่อเนื่องกันนะคะคงจำเป็นอย่างยิ่งแล้วล่ะค่ะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคนที่เกี่ยวข้องต้องเร่งหาสาเหตุควบคุมปัจจัยเสี่ยงและยกระดับเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงที่เด็กและเยาวชนเป็นผู้ก่อนะคะอย่างกรณีล่าสุดที่บอกว่าเด็กและเยาวชนไปก่อเหตุทำร้ายร่างกายชายชาวญี่ปุ่นมีข้อมูลหนึ่งมาจากแม่ของหนึ่งในเยาวชนที่ก่อเหตุยอมรับคุณแม่ไม่ค่อยมีเวลาดูแลลูกบอกว่าลูกติดเพื่อนและเล่าให้ฟังบอกว่าเด็กจบม.6และไม่ได้เรียนต่อค่ะกลุ่มเด็กและเยาวชนชาย7คนอายุระหว่าง13ถึง17ปีถูกตำรวจคุมตัวไปสอบสวนค่ะหลังร่วมกันก่อเหตุทำร้ายร่างกายชายชาวญี่ปุ่นจนบาดเจ็บในพื้นที่บริเวณแอร์พอร์ตลิงก์มักกะสันตลอดทั้งวันเด็กและเยาวชนทั้งหมดพร้อมผู้ปกครองถูกเรียกตัวมาให้ปากคำร่วมกับทีมสหวิชาชีพซึ่งขณะนี้ตำรวจได้ตั้งข้อกล่าวหาร่วมกันปล้นทรัพย์ในเวลากลางคืนส่วนผลการสอบสวนเบื้องต้นค่ะเยาวชนให้ปากคำโดยอ้างว่าขับรถเข้าไปในบริเวณดังกล่าวแล้วไปพบผู้เสียหายกำลังเดินเข้ามาก็เลยเข้าไปเพื่อขอเงินแต่ปรากฏว่าผู้เสียหายปฏิเสธขัดขืนโดยเยาวชนอ้างว่าทำร้ายร่างกายด้วยมือไม่ได้ใช้อาวุธไม่มีอาวุธตำรวจค่ะผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลมักกะสันบอกว่าแม้เยาวชนจะรับสารภาพแต่ยังมีข้อมูลบางอย่างยังไม่ชัดเจนโดยหลังจากนี้ตำรวจจะไปสอบปากคำผู้เสียหายด้วยส่วนจะเข้าข่ายความผิดอื่นหรือว่าต้องแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมหรือไม่ตำรวจจะขอดูพยานหลักฐานให้ชัดเจนก่อนค่ะ
4: ตอนนี้มีข้อเท็จจริงบางอย่างที่ผู้เสียหายยังไม่ครบถ้วนเราต้องรอผู้เสียหายมาให้การเพิ่มเติมในรายละเอียดที่เราได้ข้อเท็จจริงจากการที่เราไปพบน้อง7คนเยาวชนทั้ง7คนที่กระทำความผิดนะครับ
2: แม่ของหนึ่งในเยาวชนที่ร่วมก่อเหตุครับยอมรับนะครับว่าไม่มีเวลาดูแลลูกเพราะต้องทำงานครับลูกชายเนี่ยเรียนจบม.6แล้วก็ไม่ได้เรียนต่อมีพฤติกรรมในลักษณะที่ติดเพื่อนมากครับซึ่งในกลุ่มเพื่อนของลูกเนี่ยแม่ให้ข้อมูลนะครับบอกว่ามีเด็กที่ไม่ได้เรียนหนังสือถึง4คนจากทั้งหมด7คนครับแม่ยอมรับครับให้ลูกเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมพร้อมกับขอโทษผู้เสียหายแทนลูกชายครับ
5: เขาก็ไม่คุยก็จะแบบว่าไม่ฟังไม่อะไรแล้วเราก็ไม่ค่อยอยากจะบอกพูดกับเขา
6: ลูกแม่นี่ปกติปิดเพื่อนไหมครับหรือว่าอยู่บ้านหรืออะไรยังไงไหม
5: ไม่อยู่บ้านเลยเอาความจริงไม่อยู่บ้านเลยแล้วก็ปิดเพื่อนแล้วก็เราก็ไม่ชอบตรงที่ว่าติดขั้นแรงคืออะไรคือเขายังเด็กอยู่เราก็อยากยังแบบกอดลูกอยากให้ลูกอยู่ด้วยกินข้าวอะไรอย่างนี้ค่ะวันแม่ก็อยากจะพาไปทานข้าวไปไหนเขาก็เสียใจบ้างแต่ว่าเขาก็ไม่รู้เขาไปอยู่ตรงไหนตามหาเขาไปอยู่กับเพื่อนไปอะไร
3: ในเวลาไล่เลี่ยกันค่ะมีคดีที่เด็กและเยาวชนเป็นผู้ก่อเหตุรุนแรงเกิดขึ้นหลายคดีนะคะที่เราได้ติดตามข่าวกันมาอย่างต่อเนื่องค่ะอดีตอธิบ

ผู้ดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือโรงเรียนนำเครื่องมือมาใช้ในการประเมินเด็กเครื่องมือที่ว่านี้ก็คือแบบทดสอบที่เรียกว่า Rick and Nish Assessment ค่ะซึ่งจะช่วยให้สามารถจำแนกประเภทพฤติกรรม

0: ใดด้านหนึ่งนะครับอันที่สองก็คือช่วยให้คุณครูเนี่ยสามารถคัดกรองเด็กกลุ่มเสี่ยงได้อย่างตั้งแต่ระยะแรกๆเลยว่าคนไหนเนี่ยเป็นเด็กกลุ่มเสี่ยงไหมถ้าอันนี้อาจจะต้องดูแล้วพ่อแม่เลี้ยงดูได้หรือไม่อาจจะต้องอยู่ในการบ้านพักเด็กหรืออยู่ในอยู่กับคนอื่นเป็นฟอสเตอร์ที่รับการมาดูแลหรือไม่พ่อแม่ไม่พร้อมจะเลี้ยงดูพวกนี้มันเห็นเลยนะครับแล้วก็มันยังเชื่อมต่อการช่วยเหลือระหว่างโรงเรียนครอบครัวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1: อดีตอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนนะครับบอกว่าตอนนี้เครื่องมือนี้ถูกนำไปใช้ในการทดสอบเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดครับแล้วก็ถูกส่งตัวเข้าไปในสถานพินิจซึ่งมองว่าเป็นปลายเหตุนะครับนายธวัชชัยเนี่ยยังวิเคราะห์สถานการณ์ที่เด็กและเยาวชนกระทำความผิดครับซึ่งมีข้อมูลที่น่าสนใจนะครับว่าช่วงอายุในการก่อเหตุเนี่ยน้อยลงเพราะการเข้าถึงสื่อมีข้อมูลข่าวสารมีข้อมูลข่าวสารจำนวนมากแต่ยังไม่สามารถกรองข้อมูลได้บวกกับขาดการสอนการคิดวิเคราะห์แยกแยะและนำไปใช้เป็นทักษะชีวิต
2: นางทิชานนครค่ะเป็นอีกท่านหนึ่งที่ทำงานกับเด็กและเยาวชนนะคะผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกาญจนาภิเษกอาจารย์ทิชามองภาพใหญ่ปัญหาเด็กและเยาวชนที่มีพฤติกรรมรุนแรงทำร้ายผู้อื่นบอกว่าส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะเด็กและเยาวชนยังขาดพื้นที่สาธารณะที่เหมาะสมที่จะช่วยกระตุ้นด้านดีของเด็กๆพื้นที่ที่จะทำให้เด็กและเยาวชนได้รับการยอมรับและภาคภูมิใจในตัวเองค่ะนางทิชามองว่านี่เป็นความรับผิดชอบของรัฐและผู้ใหญ่ที่ควรจะต้องผลักดันนโยบายสาธารณะและสร้างพื้นที่ป้องกันก่อนเด็กจะทำผิดพลาด
3: การเป็นปีศาจของเด็กๆเนี่ยนะคะมันไม่ได้เป็นด้วยตัวเองนะคะแต่มันเป็นเพราะว่าความรับผิดชอบของผู้ใหญ่ต่ออนาคตของประเทศเนี่ยมันต่ำต้อยมากเลยถ้าเราตั้งคำถามแต่กับเด็กและเยาวชนเนี่ยป้าคิดว่าเราไม่สามารถออกจากลูปนี้ได้เราต้องตั้งปัญหาของเด็กเนี่ยต้องตั้งคำถามกับผู้ใหญ่ด้วยแต่แน่นอนถ้าเด็กทำผิดเขาก็ต้องรับผลจากการกระทำของเขาอยู่แล้วแต่มันก็ต้องสมเหตุสมผลได้สัดส่วนแต่ว่าความรับผิดชอบที่เหนือกว่าเด็กต้องเป็นเรื่องของผู้ใหญ่โดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่มีหน้าที่โดยตรงเนาะทั้งในผู้ใหญ่ในการเมืองที่จะต้องผลักดันนโยบายสาธารณะที่ empower เด็กๆด้านดีของเด็กๆอ่ะส่วนผู้ใหญ่ในระบบรัฐราชการก็ไม่ใช่รอให้การเมืองสั่งใช่ไหมคะอย่างเช่นกระทรวงพม.อย่างเงี้ย
1: จากเหตุยิงในโรงเรียนที่จังหวัดนนทบุรีนะครับท่านผู้ชมครับมีเหตุการณ์ในลักษณะคล้ายๆกันนี้เกิดขึ้นในอีกหลายพื้นที่ครับแต่ส่วนใหญ่เป็นลักษณะของการใช้ข้อความข่มขู่ครับด้านหนึ่งถ้ามองในแง่ดีเนี่ยก็คือความตื่นตัวที่เกิดขึ้นนะครับพอมีสัญญาณมีข้อความปุ๊บก็มีความเคลื่อนไหวในพื้นที่แต่อีกด้านหนึ่งครับก็ต้องบอกว่ามันสร้างผลกระทบสร้างความเดือดร้อนเป็นวงกว้างเหมือนกันครับดูข้อความใน Open Chat และแอปพลิเคชัน LINE ของผู้ปกครองที่โรงเรียนประจวบวิทยาลัยนะครับข้อความใน Open Chat เนี้ยมันสร้างความกังวลให้กับผู้ปกครองและนักเรียนครับว่าอาจจะเกิดเหตุรุนแรงขึ้นจนโรงเรียนเนี่ยตัดสินใจปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์1วันนะครับป้องกันความเสี่ยงและทำไปเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรครับมีตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์20นายนะครับพร้อมกับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์6นายครับลงพื้นที่ไปดูแลความปลอดภัยสร้างความมั่นใจและเร่งติดตามตัวผู้โพสต์ข้อความนะครับผู้ปกครองและประชาชนที่อยู่ใกล้โรงเรียนยอมรับครับว่ารู้สึกกังวลกับข้อความข่มขู่แม้จะยังไม่มีการยืนยันนะครับว่าข้อความนั้นมีมูลความจริงหรือไม่แต่ก็มองว่าการเพิ่มมาตรการในการรักษาความปลอดภัยทันทีเป็นสิ่งที่จำเป็นในสถานการณ์ลักษณะนี้ครับ
4: ยังไงบ้าง
5: ก็กังวลนะคะเพราะว่ากลัวจะเป็นข่าวเหมือนบางกวยที่ว่าเด็กกาดยิงก็เลยเป็นห่วง
4: แล้ววันนี้เป็นไงหลานกับน้องสาว
5: เรียนออนไลน์กันค่ะ
4: เรียนออนไลน์
5: ใช่
4: วันนี้ก็เลยอุ่นใจหน่อย
5: อุ่นใจหน่อยใช่
4: แล้วตอนนี้มีพอจะทราบข่าวแม่ประชังยังไงผมดำเนินการยังไงบ้าง
5: ก็กำลังประชุมกันอยู่มั้งคะเห็น
4: พูด
5: นะ
4: อ๋อกำลังประชุมกันอยู
5: ่ใช่ใช
1: ่คนโพสต์ครับเนี่ยครับมอบตัวและเดินเข้ามาสารภาพกับตำรวจนะครับเป็นเยาวชน2คนอ้างว่ารู้เท่าไม่ถึงการ แล้วก็ไม่คิดว่าข้อความของตนเองนั้นจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างครับ

0: ส่วนการดำเนินคดีครับเนื่องจากเป็นเยาวชนตำรวจอยู่ระหว่างการประสานกับโรงเรียนแล้วก็รอการพิจารณานะครับว่าจะทำอย่างไรต่อไปก่อนจะเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนครับ
1: เดี๋ยวทางโรงเรียนมาแจ้งความจะติดใจไม่ติดใจเราก็ต้องทำการสอบสวนนะครับแล้วก็เรียกเด็กมาสอบสวนเนื่องจากเป็นเยาวชนอยู่หรือเป็นเด็กอยู่นะครับจะเข้ากระบวนการสอบสวนต่อไปนะครับ
2: ตอนนี้สถานการณ์ที่โรงเรียนหลังจากที่มีการขู่ลักษณะนี้มีความสงบเรียบร้อยอย่างไรครับ
1: เดี๋ยวทางโรงเรียนขอประสานมาแล้วครับเดี๋ยวก็อาจจะขอกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับไปช่วยตรวจค้นช่วงที่เข้าโรงเรียนเดี๋ยวเราก็ให้กำลังไปช่วยทางอาจารย์เขานะ
3: กรณีที่เวลานี้เกิดการเรียนแบบความรุนแรงเป็นพฤติกรรมการเรียนแบบความรุนแรงที่เกิดขึ้นในกลุ่มนักเรียนหลายพื้นที่เกิดขึ้นในโรงเรียนหลายแห่งจนสร้างความกังวลให้กับสังคมในลักษณะการส่งข้อความข่มขู่นะคะกระทรวงศึกษาธิการสั่งให้ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังโดยชูบทบาทของศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยในโรงเรียนมาเป็นกลไกหลักในการเข้าถึงตัวเด็กและระงับเหตุอย่างเร่งด่วนพร้อมส่งทีมจิตวิทยาลงพื้นที่ทำความเข้าใจทันทีหลังได้รับแจ้งค่ะ
4: อย่างเบื้องต้นในขณะนี้ที่มีเคสค่ะตอนนี้เราก็ทางกระทรวงก็มีการเปิดศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยอยู่แล้วตอนนี้เราก็ใช้ระบบการถ้ามีข่าวแจ้งมาเราก็มีการถามลงไปในที่โรงเรียนที่มีเคสในกรณีต่างๆที่เราเห็นข่าวอยู่นะคะรวมถึงที่เราเห็นเป็นการภายในก็มีการสอบถามข้อมูลไปก่อนแล้วก็มีการให้ทางคุณครูที่มีทักษะเข้าไปพูดคุยก็คือคุณครูที่เป็นนักจิตวิทยาประจำเขตเนี่ยค่ะเข้าไปร่วมพูดคุยกับเด็กว่าเอ๊ะทำไมส่งภาพแบบนี้ทำความเข้าใจเบื้องต้นอันนี้เราดำเนินการอยู่แล้วค่ะกำลังดำเนินการอยู่ค่ะ
3: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลินทิพรยังบอกด้วยค่ะว่ากระทรวงศึกษาธิการเตรียมเปิดตัวระบบ Traffy EDU จะเป็นเครื่องมือในการรับแจ้งเหตุออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบในสัปดาห์หน้าที่จะเปิดตัวเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้เป็นช่องทางในการป้องปรามและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนได้อย่างทันท่วงทีค่ะ
0: อีกด้านหนึ่งครับการตรวจสอบผลกระทบด้านจิตใจภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนะครับวันนี้ทีม MCAT กระทรวงสาธารณสุขครับร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับไปประชุมร่วมกับผู้บริหารและครูของโรงเรียนครับเพื่อวางแนวทางในการสื่อสารและดูแลสุขภาพจิตให้กับนักเรียนโดยเฉพาะวันที่18สิงหาคมนี้นะครับ18สิงหาเนี่ยจะเป็นวันแรกของการเรียนการสอนผ่านรูปแบบออนไลน์ครับหลังจากนั้นโรงเรียนถึงจะกลับมาเปิดเรียนตามปกติในวันที่1กันยายนนะครับสำหรับผลการประเมินและเยียวยาสภาพจิตใจในภาวะวิกฤตของทีม MCAT นะครับพบว่าครูนักเรียนและผู้ปกครองรวม79คนมีภาวะความเครียดครับในกลุ่มผู้ใหญ่มีผู้ที่มีความเสี่ยงสูง30คนครับส่วนในกลุ่มของนักเรียนนั้นมีความเสี่ยงสูง12คนและในจำนวนนี้ครับมีผู้ได้รับการส่งต่อเพื่อพบจิตแพทย์3คนครับ
3: นี่ไม่ใช่เรื่องของเด็กและเยาวชนเท่านั้นนะคะแต่ว่าหลายเหตุการณ์ที่เป็นเหตุรุนแรงมันเกิดจากการลักลอบการใช้ปืนในที่สาธารณะทำให้รัฐบาลต้องออกมาตรการในการขันน็อตควบคุมอาวุธปืนแต่นายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่เว้นแม้แต่นักกีฬายิงปืนนั่นทำให้2สมาคมกีฬายิงปืนเรียกร้องให้รัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีอนุทินทบทวนมาตรการการควบคุมอาวุธปืนนะคะเพราะว่ามันอาจจะกระทบกับการฝึกซ้อมและการแข่งขันของนักกีฬาส่วนการควบคุมปืนที่มีความชัดเจนล่าสุดทางกรมการปกครองได้เร่งจัดระเบียบในการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับสนามยิงปืนรวมไปถึงร้านจำหน่ายอาวุธปืนค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้นายนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองหารือถึงแนวทางแก้ไขปัญหาการควบคุมอาวุธปืนกับทางการกีฬาแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อไม่ให้กระทบกับกิจกรรมกีฬาของนักกีฬาค่ะ
5: ตอนนี้อธิบดีกรมการปกครองการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็สมาคมกีฬาตอนนี้ผมก็ให้อธิบดีกรมการปกครองไปประสานงานคุยกันเราน่าจะออกกฎหมายควบคุมอาวุธปืนนะเพิ่มเติมแน่นอนละนะด้วยสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะแล้วก็ด้วยนโยบายรัฐบาลนะเพราะฉะนั้นเราก็คือเวลาเรา

0: พูดคำว่าควบคุมเดี๋ยวมันก็จะมีประเด็นว่าแล้วอย่างนี้แล้วอย่างนั้นแล้วตรงนี้จะแปลว่าอะไรคนย้ายคุณบอกไม่เอาอาวุธปืนออกจากบ้านคนย้ายบ้านจะทำยังไงอะไรยังไงมันมีรายละเอียดเยอะใช่ไหมคนไปฝึกยิงปืนจะทำยังไงก็แทนที่เราจะคิดเองทั้งหมดเดี๋ยวก็เป็นการบังคับก็ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
1: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้อธิบดีกรมการปกครองไปปรับเปลี่ยนรูปแบบเรื่องการแจกรางวัลให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านแทนการมอบอาวุธปืนให้เป็นรางวัลเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการควบคุมอาวุธปืนนะคะก็ได้สั่งการไปเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งทางต้นทางก็บอกว่าเดี๋ยวจะเปลี่ยนมาแจกรางวัลเป็นเงินสดแทนอีกเรื่องนึงก็คือสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดกับคนที่ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงใส่ในงานชิมช็อปใช้บริเวณหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนทดที่ด่านขุนทดทำให้มีผู้บาดเจ็บหลายคนค่ะ
2: ขณะที่อธิบดีกรมการปกครองครับนายนฤชาโคสาศิวิไลครับเปิดเผยถึงความคืบหน้านะครับในการขับเคลื่อนตามข้อสั่งการของนายกบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดครับแล้วก็จะหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ3ส่วนก็คือสำนักงานตำรวจแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยรวมไปถึงกรมสรรพากรครับอธิบดีกรมการปกครองเนี่ยบอกว่าการหารือร่วมกันในครั้งนี้จะเป็นการวางแนวทางในการปฏิบัติร่วมกันนะครับเกี่ยวกับ 1. ใบอนุญาตครับ 2. ปริมาณอาวุธปืน 3. โควต้ากระสุนปืนของสมาคมและสนามยิงปืนต่างๆครับที่จะมีความชัดเจนมากขึ้นจะทำให้เป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับแล้วก็จะมีการประชุมร่วมกันในสัปดาห์หน้าสำหรับมาตรการในการขับเคลื่อนในส่วนของกรมการปกครองนั้นได้สั่งการให้นายทะเบียนอาวุธปืนแต่ละจังหวัดเร่งปูพรมตรวจสอบสนามยิงปืนทั่วประเทศนะครับสนามยิงปืนเนี่ยท่านผู้ชมแบ่งเป็น2กลุ่มหลักกลุ่มแรกก็คือสนามยิงปืนเอกชนกลุ่มที่2ก็คือสมาคมที่ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายแพ่งมีประมาณ70แห่งทั่วประเทศครับจะเข้าไปเช็คอะไรบ้างเช็คใบอนุญาตครับไปเช็คจำนวนอาวุธปืนที่ได้รับอนุญาตแล้วก็ไปเช็คกระสุนปืนใหม่ทั้งหมดนะครับทั้งนี้สนามยิงปืนหน่วยงานราชการทหารตำรวจถ้าใช้เพื่อการฝึกซ้อมหรือการเรียนการสอนภายในหน่วยงานอันนี้จะได้รับการยกเว้นแต่ถ้าเปิดเป็นชมรมแล้วก็ให้บริการกับบุคคลภายนอกด้วยอันนี้จะต้องถูกตรวจสอบอย่างเข้มงวดไม่ต่างจากเอกชนครับนายนฤชาเนี่ยพูดถึงการตรวจสอบใบอนุญาตร้านขายปืนทั่วประเทศ500แห่งนะครับโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครนะครับที่มีใบอนุญาตมากที่สุดตอนนี้กำชับไปยังนายทะเบียนอาวุธปืนครับให้ทำตามเกณฑ์อย่างเคร่งครัดตั้งเป้าจะทำบัญชีตรวจสอบให้เสร็จภายใน30วันนะครับไปง่ายๆประมาณเดือนนึงต้องจบอะครับให้เป็นระบบเป็นระเบียบมากขึ้นไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการแล้วก็นักกีฬายิงปืนครับ
1: ส่วนความเคลื่อนไหวสำคัญของ3สมาคมกีฬายิงปืนนะคะก็คือสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬายิงเป้าบินแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยให้ข้อมูลบอกว่าได้หารือกับทางการกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อนำเสนอไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะให้คัดกรองจำแนกนักกีฬาก่อนจะทำหนังสือรับรองให้นักกีฬาที่ต้องฝึกซ้อมและเข้าสู่การแข่งขันสำหรับมาตรการเรื่องปืนขณะนี้3สมาคมกีฬาสั่งการให้นักกีฬาทุกคนถอดประกอบปืนแยกชิ้นส่วนบางสมาคมก็จัดสถานที่รับฝากปืนค่ะไม่ให้นักกีฬานำกลับส่วนมาตรการอื่นๆกำลังอยู่ในขั้นตอนหารือและข้อสรุปกับทาง3สมาคมกีฬายิงปืนกับทางการกีฬาแห่งประเทศไทยค่ะ
2: ย้ำกันอีกครั้งนะครับเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นในอบจ.นนทบุรีกรณีที่นายฉลองไปยิงนายกธงชัยจนเสียชีวิตมีการกล่าวอ้างถึงการยืมเงินกัน11ล้านบาทเรื่องนี้ไม่ว่าใครก็สรุปไม่ได้ครับว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรจนกว่าตำรวจจะรวบรวมพยานหลักฐานและสรุปออกมานะครับแต่ในวันนี้ครับก็ยังมีข้อมูลจากบุคคลใกล้ชิดออกมาเรื่อยๆครับทั้งบุคคลที่มีความใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นนายกธงชัยหรือนายฉลองแต่วันนี้ครับมีอีกท่านหนึ่งเป็นอดีตส.ส.นะครับที่เขาให้ข้อมูลว่ามีความใกล้ชิดกับทั้งสองคนครับเขาออกมาให้ข้อมูลว่ามีการยืมเงินกันจริงนะครับสำหรับคู่นี้ในการยืมเงินไปทำธุรกิจที่ดินและหมู่บ้านจัดสรรครับแต่เขาอ้างว่าเคยได้

0: ข้อมูลจากนายกธงชัยบอกว่าเงินส่วนนี้มีการคืนกันไปแล้วแล้วเขาก็ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวข้องกับเงิน11ล้านบาทที่นายฉลองอ้างหรือไม่นะครับขณะเดียวกันครับความคืบหน้าทางคดีครับวันนี้ตำรวจได้สอบปากคำคนขับรถของนายกธงชัยนะครับซึ่งยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลผู้กำกับการสภ.รัตนาธิเบศรครับเปิดเผยผลการสอบปากคำนายยอดเป็นคนขับรถของนายกธงชัยนะครับนายกอบจ.นนทบุรีที่ถูกนายฉลองเลี้ยวแรงยิงเสียชีวิตขณะนี้เนี่ยนายยอดยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลครับแต่นายยอดให้การกับตำรวจว่าขณะเกิดเหตุครับได้เดินลงไปที่ลานจอดรถเตรียมรถจะพานายกธงชัยไปอีกภารกิจหนึ่งนายยอดเนี่ยเดินนำหน้ามาก่อนครับแต่ระหว่างที่นายกธงชัยเดินตามมาแล้วก็ขึ้นรถแล้วปรากฏว่านายยอดเนี่ยในช่วงที่กำลังจะขับรถออกไปนายฉลองเดินมาเคาะกระจกพอนายกธงชัยลดกระจกลงนายฉลองก็ชักปืนออกมาจ่อทันทีนายกธงชัยเนี่ยยกมือปัดบอกกับนายฉลองไปว่าอย่าทำอย่างนี้จากนั้นนายฉลองก็ยิงใส่นายกธงชัยทันทีครับนายยอดเนี่ยถูกกระสุนที่ข้อมือแล้วก็วิ่งหลบไปขอความช่วยเหลือกับเจ้าหน้าที่อสที่หน้าศาลากลางโดยผู้กำกับการสภ.รัตนาธิเบศรยืนยันครับว่าปืนที่อยู่ในรถของนายกธงชัยนั้นไม่ได้ถูกใช้งานนะครับแล้วก็ยังอยู่บริเวณข้างที่นั่งคนขับครับ
1: นายฉลองไม่ได้พูดอะไรเลยมาเคาะกระจกแล้วก็คนขับรถได้ยินเสียงนายกพูดว่าไอ้หลองอย่าทำหลังจากนั้นก็ได้ยินเสียงปืน
2: คนที่ว่าฉลองอ้างว่ายิงป้องกันตัวเองเนี่ยเพราะคนขับรถตอนนี้ชักปืนเขาที่จริงจริงไหมบ้าง
1: อันนี้ปืนที่เราเจออยู่ในสภาพที่ไม่ได้ใช้แล้วก็เหน็บอยู่ข้างตัวข้างเก้าอี้คนขับ
3: ทีนี้ลองมากางดูสายสัมพันธ์ของนักการเมืองในจังหวัดนนทบุรีทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่ถูกพูดถึงหลังจากที่พันตำรวจเอกธงชัยเสียชีวิตนะคะนายสุชาติบรรดาศักดิ์คนนี้เป็นอดีตส.ส.นนทบุรีเขาเล่าว่าเขาเป็นเพื่อนกับพันตำรวจเอกธงชัยมาตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมต้นนะคะซึ่งขณะนั้นพันตำรวจเอกธงชัยก็รับราชการตำรวจก็ชักชวนให้มาเล่นการเมืองท้องถิ่นแล้วก็ร่วมกันก่อตั้งกลุ่มพึ่งหลวงขึ้นมาเพื่อขับเคลื่อนการเมืองท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีจนพันตำรวจเอกธงชัยได้เป็นนายกอบจ.นนทบุรีต่อเนื่องกว่า20ปีซึ่งก่อนหน้านั้นนายสุชาติและนายฉลองเรียวแรงก็เคยลงสมัครส.ส.นนทบุรีร่วมกันในนามของพรรคประชากรไทยเมื่อปี2539นะคะแล้วก็ได้รับการเลือกตั้งทั้งคู่นายสุชาติเล่าต่อบอกพันตำรวจเอกธงชัยกับนายฉลองเองก็เคยช่วยเหลือกันเรื่องเงินเพื่อเอาไปทำธุรกิจเรื่องที่ดินและหมู่บ้านจัดสรรค่ะโดยไม่ได้ทำสัญญากู้ยืมกันอย่างเป็นทางการและพันตำรวจเอกธงชัยเคยเล่าบอกว่าคืนเงินให้นายฉลองครบแล้วซึ่งบางครั้งก็คืนผลตอบแทนมากกว่าดอกเบี้ยทั่วไปด้วยซ้ำจากกำไรที่ได้จากการทำธุรกิจแต่สำหรับเงิน11ล้านบาทที่นายฉลองเอามาอ้างบอกว่าพันตำรวจเอกธงชัยยังติดค้างอยู่ประเด็นนี้นายสุชาติบอกไม่ทราบรายละเอียดล่ะค่ะและตั้งข้อสังเกตว่าสาเหตุการก่อเหตุอาจจะมีมากกว่าเรื่องเงินหรือไม่นายสุชาติยืนยันบอกว่าการเลือกตั้งซ่อมเมื่อปี2552ที่ลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.ในนามพรรคไทยรักไทยแต่พันตำรวจเอกธงชัยให้การสนับสนุนนายณรงค์จันทนดิษฐ์จากพรรคประชาธิปัตย์ก็เป็นการทำตามอุดมการณ์ของแต่ละฝ่ายแต่ก็ตั้งข้อสังเกตว่าทำไมนายฉลองจึงหลีกทางทางการเมืองให้กับนายณรงค์ค่ะ
4: ด้วยลึกๆคุณณรงค์เนี่ยก็เป็นรองนายกอบจ.ก็ไม่แน่ใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอบจ.หรือเปล่าก็จึงให้ณรงค์เนี่ยลงมาลงสมัครนะครับในขณะเดียวกันฉลองก็สมัครด้วยงั้นการเมืองเนี่ยการเมืองมาพูดถึงตอนเนี้ยการที่เป็นข่าวที่เห็นว่าคุณฉลองบายให้กับคุณณรงค์อย่างงู้นอย่างนี้ถ้าพูดถึงการเมืองเขาก็ถามว่าบายเพื่ออะไรอยู่บายเนี่ยถ้าไม่มีอะไรเนี่ยเป็นไปได้ไหมนะครับตรงนี้เป็นปริศนานะครับสมัครแล้วไม่หาเสียงเอ้าแล้วพรรคก็ไม่โกรธเหรอพรรคที่คุณฉลองสังกัด
3: นายสุชาติมองอนาคตของกลุ่มพึ่งหลวงบอกว่าการรักษาฐานการเมืองก็ต้องอาศัยเรื่องความเป็นเอกภาพตัวบุคคลที่ได้รับการยอมรับและผู้สมัครที่สามารถสานต่อนโยบายของพันตำรวจเอกธงชัยได้ค่ะ
0: นายกอบจ.เสียชีวิตนะครับ

0: เดี๋ยวก็ต้องมีการเลือกตั้งกันใหม่ครับความหวังของคนในพื้นที่ก็คือการสานต่อนโยบายนะครับโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัยอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีครับเป็น1ใน35โรงเรียนสังกัดอบจ.นนทบุรีนะครับที่นี่มีนโยบายเรียนฟรีเปิดสอนตั้งแต่ม.1ถึงม.6แต่ละเทอมครับผู้ปกครองเนี่ยจ่ายเพียงค่าประกันอุบัติเหตุ250บาทเท่านั้นยังศูนย์การเรียนรู้คอมพิวเตอร์หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์เป็นห้องเรียนเฉพาะทางครับที่นายกธงชัยเนี่ยต้องการให้นักเรียนมีทักษะการเขียนโปรแกรมทักษะโคดดิ้งและการทำโครงงาน STEM ซึ่งเป็นโครงงานหลักวิทยาศาสตร์นะครับผู้อำนวยการโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัยครับบอกว่าการสนับสนุนงบประมาณจากอบจ.นั้นครอบคลุมทั้งค่าตอบแทนครูบุคลากรอาคารสถานที่อุปกรณ์การเรียนห้องเรียนเฉพาะทางการจ้างครูต่างชาติเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษจีนและญี่ปุ่นครับจึงต้องการให้ผู้บริหารอบจ.คนใหม่สานต่อนโยบายด้านการศึกษาครับ
1: คือตอนนี้นโยบายในเรื่องการศึกษานี่ก็แถลงนโยบายก็คือจะต้องดำเนินการไปตามโครงการที่ท่านได้วางไว้แต่ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงในเรื่องต่างๆก็คงจะขึ้นอยู่กับผู้นำที่จะมาใหม่เราก็ไม่ทราบว่าจะเป็นผู้นำทางท่านจะมีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการศึกษามากน้อยแค่ไหนแต่ก็ถ้าเป็นคนจังหวัดนนท์ก็คิดว่าน่าจะให้ความสำคัญของในเรื่องของการศึกษาซึ่งตอนนี้ถือว่าเราจังหวัดเราก็ถือว่าเป็นผู้นำในเรื่องของการจัดการศึกษา
0: ตอนนี้โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัยนะครับมีนักเรียนประมาณ 3,400 คนครับตั้งเป้าเอาไว้ให้รองรับนักเรียนได้มากขึ้นนะครับอยากจะรองรับได้ถึง 4,000 คนเน้นพัฒนาศักยภาพเด็กในจังหวัดนนทบุรีโดยไม่เลือกปฏิบัติครับเพื่อให้โอกาสเด็กทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาครับ
2: หลังเหตุการณ์ความสูญเสียที่เกิดขึ้นในโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีค่ะก็มีการยกระดับเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาขึ้นมาเป็นวาระแห่งชาติแน่นอนหนึ่งในมาตรการเร่งด่วนก็คือโรงเรียนต้องมีระบบในการดูแลคัดกรองในการช่วยเหลือเรื่องสุขภาพจิตแล้วก็การพัฒนาครูแนะแนวนะคะจริงๆที่ผ่านมาไม่ใช่ว่าไม่เคยจะมีนโยบายนี้เลยหลายโรงเรียนที่มีความพร้อมก็เดินหน้าทำแล้วอย่างต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรมแต่โจทย์ใหญ่คำถามสำคัญก็คือหลังจากนี้พอคัดกรองแล้วไปเจอความเสี่ยงแล้วจะทำอย่างไรต่อติดตามจากคุณรุ่งโรจน์สมบุญเก่าค่ะ
3: เราก็เอาเรื่องที่เด็กคนนี้ถูกล่วงละเมิดทางคำพูดหรือถูกแตะเนื้อต้องตัวนี้ไปเล่าให้กับซิสเตอร์ที่เป็นฝ่ายจิตอภิบาลหรือว่าดูแลเรื่องจิตเนี่ยฝั่งซิสเตอร์ก็เข้าไปดูแล
4: ถ้าจะบอกว่าที่ผ่านมาบ้านเราไม่เคยมีระบบคัดกรองสุขภาพจิตเบื้องต้นในโรงเรียนเลยก็คงจะไม่ใช่สักทีเดียวนะครับเพราะที่ผ่านมาเรามีเครื่องมือมีแบบประเมินมาแล้วอย่างน้อย4รูปแบบด้วยกันนะครับแต่ปัญหาก็คือเครื่องมือต่างๆเหล่านี้ไม่ได้ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายที่สำคัญก็คือข้อมูลที่ได้จากการสังเคราะห์แบบประเมินไม่ได้ถูกนำไปใช้งานต่ออย่างทันท่วงทีนะครับเราลองมาดูข้อมูลสถิติการใช้ความรุนแรงที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตของเยาวชนในประเทศไทยกันหน่อยนะครับข้อมูลนี้มาจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเขาไปสำรวจกันในปี2568ครับคุณผู้ชมในจำนวนนี้พบว่าเด็กและเยาวชนอายุ 7-25 ปีจำนวนกว่า 65% เคยถูกบูลลี่นะครับและในจำนวนนี้1ใน4เคยมีความคิดทำร้ายตัวเองครับส่วนข้อมูลอีกชุดหนึ่งครับคุณผู้ชมมาจากสภาองค์กรของผู้บริโภคครับที่เขาพบว่าคนกว่า 42% เคยอยู่ในเหตุการณ์หรือเคยประสบพบเห็นการใช้ความรุนแรงในโรงเรียนนะครับโดยสถานการณ์ที่มีการใช้ความรุนแรงนั้นมากที่สุดครับคุณผู้ชมมีตั้งแต่ทางวาจาก็คือการพูดจาทำร้ายจิตใจ 68% ทางร่างกายการถูกตี 62% ถูกล้อเลียนต่อหน้าคนหมู่มาก 50% และการถูกโพสต์ด่าทอดูถูกในโลกไซเบอร์ 27% ครับนักจิตวิทยาด้านเด็กระบุนะครับว่าความรุนแรงเหล่านี้ที่เด็กต้องเผชิญเอาเฉพาะในโรงเรียนกำลังส่งผลต่อสุขภาพจิตของเด็กกระทบโดยตรงต่อการควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมที่อาจจะส่งผลต่อการทำร้ายตนเองและที่สำคัญก็คือการไปทำร้ายผู้อื่นด้วยครับ
5: ความไม่สบายทางจิตใจจะส่งผลทำให้มีการแสดงออกที่รุนแรงขึ้นไหมมันมีหลายทางนะเวลามันมีหลายลักษณะบาง

0: ครั้งเนี่ยคนมีความไม่สบายทางจิตใจเนี่ยก็อาจจะเงียบลงเก็บตัวมากขึ้นแต่บางคนก็จะแสดงออกไปในทางที่อาจจะรุนแรงมากขึ้นมีพฤติกรรมที่หุนหันพลันแล่นมากขึ้นมีพฤติกรรมที่อาจจะใช้คำว่าไม่ได้ควบคุมตัวเองมากขึ้นมันมีเกิดขึ้นได้แต่สิ่งสำคัญนะคะในเมื่อเราพูดว่าความไม่สบายใจเป็นธรรมดาที่จะเกิดขึ้นได้แต่ถ้าเราสามารถให้เด็กๆวัยรุ่นตอนนี้เข้าถึงแนวทางว่าเมื่อไม่สบายใจแล้วทำอย่างไรก็น่าจะช่วยให้ไม่ไปทั้งสองทิศที่เราไม่อยากให้เกิด
1: มีตัวอย่างที่โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์นะครับที่นี่มีการคัดกรองสุขภาพจิตเบื้องต้นมาแล้ว3ปีด้วยกันปัญหาที่พบส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับปัญหาทางบ้านการเรียนและการที่เด็กไม่สามารถแยกแยะได้นะครับว่าแบบนี้คือเล่นหรือเริ่มเข้าสู่การกลั่นแกล้งอาจารย์ยังยกตัวอย่างความรุนแรงที่เกิดขึ้นที่เกินโรงเรียนจะรับไหวนะครับก็คือความรุนแรงที่เกิดขึ้นนอกโรงเรียนที่เกี่ยวกับเรื่องเพศนะครับเรื่องนี้ทางโรงเรียนจะมีการประสานส่งต่อไปยังผู้ปกครองรวมถึงหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับรวมถึงการติดตามกันอย่างใกล้ชิดซึ่งเรื่องนี้นะครับทั้งครูแล้วก็นักเรียนที่จะเข้ามาทำงานใช้เครื่องมือต่างๆเหล่านี้จะต้องผ่านการรับฟังรวมถึงการประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้นด้วยครับ
2: เราก็เอาเรื่องที่เด็กคนนี้ถูกล่วงละเมิดทางคำพูดหรือถูกแตะเนื้อต้องตัวนี่ไปเล่าให้กับซิสเตอร์ที่เป็นฝ่ายจิตอภิบาลหรือว่าดูแลเรื่องจิตเนี่ยฟังซิสเตอร์ก็เข้าไปดูแลเลยไปพูดคุยไปอะไรต่างๆแล้วก็ให้ไปคุยกับผู้ปกครองให้เข้าใจว่าเออน้องรู้สึกแบบนี้นะไม่สบายใจนะรู้สึกอึดอัดนะอะไรเงี้ยผู้ปกครองก็เข้าใจนะครับก็สามารถขี้คายปัญหานี้ได้เลยเดี๋ยวนี้แฮปปี้มากครับเด็กๆก็มาแล้วจะอยู่ป.6ก็เบื้องต้นเนี่ยเราถ้ามันหนักมากๆสายตรงถึงผู้บริหารเลยหรือไม่ก็นักจิตวิทยาเลยแล้วก็เคสไหนที่เกี่ยวข้องกับสังคมใหญ่เนี่ยเราก็จะปรึกษาก่อนซึ่งเราก็มีคอนเนคชั่นกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ถ้าตอนนี้ถ้าได้ผลเนี่ยเป็นรายบุคคลเป็นรายโปรเจกต์มากกว่าแต่ถ้าจะบอกว่าทั้งระบบได้ไหมได้นะครับครูเรามีความเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นมันเหมือนเป็นวิถีของวัฒนธรรมของครูในโรงเรียน
1: คุณผู้ชมครับปัญหาในเวลานี้อาจจะไม่ได้อยู่ที่ประเทศไทยไม่มีเครื่องมือนะครับผมลองยกตัวอย่างหนึ่งในเครื่องมือที่เรียกกันว่า 9S หรือ School Health Hero นะครับหนึ่งในเครื่องมือแพลตฟอร์มดิจิตอลที่จะทำให้ครูนั้นสามารถที่จะใช้แบบประเมิน9ด้านนะครับสำหรับการคัดกรองความเสี่ยงด้านสุขภาพจิตของเด็กเช่นอาการซนเกินไปใจลอยรอคอยไม่ได้หงุดหงิดง่ายท้อแท้เบื่อหน่ายไม่อยากไปโรงเรียนถูกเพื่อนแกล้งเพื่อนและไม่มีเพื่อนนะครับแต่ปัญหาที่พบอยู่ในเวลานี้อยู่ที่เครื่องมือที่มีครับยังไม่ถูกนำไปใช้ขับเคลื่อนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้จริงหรือการส่งต่อข้อมูลที่ได้รับการคัดกรองไปแล้วสู่การประเมินเพื่อแก้ปัญหาครับ
3: ไม่ใช่โรงเรียนทุกโรงที่จะมีระบบนี้หรือรับเอาระบบนี้มาใช้ในห้องเรียนให้นักเรียนทุกคนได้กรอกได้ประเมินตัวเองแม้จะมีข้อมูลแล้วแต่คนที่เข้าถึงข้อมูลตีความข้อมูลในโรงเรียนเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ครูประจำชั้นที่จะเห็นข้อมูลนี้หรือว่าศึกษาเรียนรู้จนกระทั่งเอาข้อมูลนี้มาอ่านได้นะครับก็จะทำให้ข้อมูลที่กรอกไปมันขึ้นไปอยู่ที่ส่วนกลางโรงเรียนก็จะไม่ได้เห็นแล้วก็ออกแบบกิจกรรมที่นำไปสู่การดูแลแจกนะครับอันนี้ต้องคิดให้ทะลุไปนะว่าคัดกรองแล้วยังไงต่อนะครับซึ่งมันก็จะมีแหละนะครับมีกลุ่มเหลืองกลุ่มแดงนะครับทำไงต่อล่ะนะครับทำไงต่อ
1: คุณผู้ชมครับการคัดกรองสุขภาพจิตถือว่าเป็นอีกหนึ่งครั้งนะครับที่ตอกย้ำให้เห็นว่าในระดับนโยบายเรามีเครื่องมือที่มีความก้าวหน้าและรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพจิตในโรงเรียนแล้วนะครับแต่จะมีอะไรที่ทำให้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้ที่มีประโยชน์ถูกนำไปใช้ส่งต่อเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพจิตในโรงเรียนได้จริงเพื่อยุติปัญหาก่อนที่จะบานปลายไปสู่ความรุนแรงครับ
4: ขอบคุณคุณรุ่งโรจน์ค่ะ
5: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับในคดีที่รถไฟชนกับรถเมย์ที่จอดคล่อมจุดตัดทางรถไฟที่อโศกนะครับในคดีนี้เนี่ยตำรวจเขาสรุปสำนวนคดีแล้วส่งให้กับอัยการพิจารณาคดีแล้วครับแต่ณวันนั้นท่านผู้ชมจำได้ไหมครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยการดำเนินคดีไม่ได้ดำเนินคดีเฉพาะคนที่เกี่ยวข้องกับรถไฟและรถเมย์เท่านั้นครับแต่คนที่จอดคล่อมทางรถไฟหรือจอดทับเส้นเหลืองมันจะมีบล็อกสีเหลืองที่ห้ามจอดก็ถูกแจ้งความดำเนินคดีไปด้วยนะครับหนึ่งในคนที่ถูกแจ้งความดำเนินคดีก็คือไรเดอร์วันนั้น

0: เนี่ยเขายอมรับครับถ้าดูจากภาพจากคลิปมันชัดเจนว่าเขาก็จอดคล่อมอยู่จริงๆครับแต่ข้อหาที่เขาถูกแจ้งดำเนินคดี2ข้อหาหลักก็คือประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บแล้วก็ยังถูกแจ้งข้อหาเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยวันนี้เขาก็เลยไปร้องภาคประชาชนนะครับให้ออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมให้เขาหน่อยโดยเฉพาะข้อหาท้ายเนี่ยเขาบอกเขาไม่เกี่ยวข้องเลยกับเรื่องยาเสพติดแต่ทำไมถึงถูกตั้งข้อหานี้ครับนี่เป็นคลิปในวันเกิดเหตุนะครับที่รถไฟชนรถเมย์ที่จุดตัดทางรถไฟอโศกดินแดงนี่เป็นหลักฐานที่นายอามาลอแมครับเขานำมาร้องกับเพจสายไหมต้องรอดขอให้ช่วยเหลือครับตัวเขาเนี่ยยอมรับครับว่าเป็นหนึ่งในรถที่จอดคร่อมทางรถไฟจริงและเมื่อมีเหตุรถไฟชนรถเมย์ทำให้รถเมย์เบียดรถหลายคันรวมถึงรถของเขาก็เสียหายด้วยนายอามาเนี่ยบอกว่าในวันเกิดเหตุนะครับหลังจากตัวเขาไปส่งผู้โดยสารไปโรงพยาบาลก็กลับไปลงบันทึกประจำวันครับแล้วก็ให้ปากคำกับตำรวจในฐานะผู้เสียหายนะครับต่อมาเขาพบว่าตัวเขาถูกดำเนินคดีร่วมกับผู้เกี่ยวข้องในเหตุการณ์รวม6คนครับเช่นคนขับรถเมย์คนขับรถไฟคนโบกธงถูกตั้งข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บและข้อหาเกี่ยวกับการเสพยาเสพติดทั้งที่ตัวเขาไม่เกี่ยวข้องครับโดยเฉพาะเรื่องยาเสพติดเนี่ยที่เขาห่วงว่าในอนาคตมันจะกระทบกับการทำงานของเขาหรือเปล่า
1: ผมไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและผมก็ไม่ได้กีดขวางบนเส้นทางรางรถไฟแต่ทีนี้ทำไมถึงเอาผมไปรวมอยู่ในเหตุการณ์นี้ด้วยทั้งมีสารเสพติดทั้งที่ว่าผมไม่ได้มีไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้เสพไม่ได้ขายแล้วก็ผมก็ไม่ได้ทำให้ลูกค้าผมเกิดแก่ความตายผมก็เลยขอความเป็นธรรมเผื่อว่าทางสื่อช่องต่างๆจะช่วยเหลือผมได้ในฐานะผู้เสียหายแล้วก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่หาเช้ากินค่ำต้องเลี้ยงลูกภรรยา
2: ต้องเว้นเลยนายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอดบอกว่าจากเหตุการณ์จะเห็นว่าผู้เสียหายขับรถเข้าไปหยุดบริเวณเส้นสีเหลืองกากบาทสีเหลืองอะค่ะซึ่งเป็นเขตที่ไม่ควรหยุดรถหากเกิดอุบัติเหตุและผู้โดยสารบาดเจ็บก็อาจจะมีประเด็นเรื่องของการกระทำโดยประมาทและเป็นการกีดขวางทางรางค่ะ
3: แต่ทีนี้สิ่งที่น้องกังวลก็คือมันมีการฟ้องพนักงานสอบสวนเองเนี่ยแกก็เหมารวมเลยกับพวก6คนเนี่ยแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหารวมก็คือกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายอันนี้คือเขาไม่ควรจะถูกแจ้งข้อหานี้นะครับแล้วก็อย่างเช่นอะไรเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเมทแอมเฟตามีนเข้าใจเป็นยาบ้าอะไรเงี้ยทีนี้พอเมื่อฟ้องรวมเนี่ยเวลามันไปกดในคอมพิวเตอร์ครับมันจะขึ้นชื่อเขากับข้อหานี้ไปตลอดเนี่ยครับแล้วเขาก็จะมีปัญหาเพราะนั้นเดี๋ยวผมจะประสานท่านผู้กำกับสนวสันนะครับท่านผู้กำกับโป้งลองสอบถามซิว่ามันจะทำยังไงได
0: ้ทีมข่าวไทย PBS ครับสอบถามไปที่พันตำรวจเอกอุรัมพรขุนเดชสมฤทธิ์ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลมักกะสันนะครับได้รับการชี้แจงครับบอกว่าตอนนี้สำนวนเนี่ยมันส่งไปที่อัยการแล้วส่วนกรณีที่นายอามานมีชื่อเป็นจำเลยเบื้องต้นอาจเป็นผลจากพฤติการของคดีครับที่ระบุรวมในคำฟ้องแต่ไม่ได้หมายความว่าจะถูกกล่าวหาในข้อหาเช่นเดียวกับจำเลยคนอื่นนะครับโดยคดีนี้เนี่ยยังอยู่ในขั้นตอนที่อัยการตรวจสอบสำนวนและมีคำสั่งฟ้องต่อศาลส่วนการมีชื่อเป็นจำเลยจากการถูกฟ้องคดีไม่ได้หมายความว่าจะมีความผิดหรือมีประวัติอาชญากรรมในลักษณะผู้กระทำความผิดทันทีครับเพราะคดียังเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลนะครับและถ้าศาลมีคำพิพากษายกฟ้องก็ถือว่าถูกลงโทษในความผิดดังกล่าวครับ
2: หลังจากมีภาพตำรวจนายหนึ่งที่จังหวัดพัทลุงอยู่ในลักษณะคล้ายกับกำลังเสพยาขณะกำลังประชุมออนไลน์นะคะเผยแพร่ออกไปทำให้ต้องมีการยกระดับจับตรวจปัสสาวะกันแบบยกโรงพักเลยแต่พอไปฟังข้อมูลจากชาวบ้านคนในชุมชนมันอาจจะเป็นเรื่องใหญ่กว่านั้นนะคะชาวชุมชนทะเลน้อยในจังหวัดพัทลุงเขาบอกไม่แปลกใจเลยค่ะที่มีภาพตำรวจคล้ายกับกำลังเสพยาและชาวบ้านเขาบอกว่าไม่คาดหวังกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดของเจ้าหน้าที่ทุกระดับที่เกี่ยวข้องเพราะชาวบ้านเชื่อว่ามีบุคลากรในหลายสังกัดอาจจะเข้าไปเชื่อมโยงกับเรื่องยาเสพติดค่ะ

0: ังพลสถานีตำรวจภูธรทะเลน้อยอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงทั้งโรงพักจำนวน59นายเข้ารับการตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดค่ะโดยบุคลากรทางการแพทย์ตามคำสั่งของกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุงหลังจากมีคลิปภาพเผยแพร่ออกมาผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยระบุว่าตำรวจภูธรทะเลน้อยนายหนึ่งคล้ายกับกำลังเสพยาเสพติดขณะเข้าร่วมประชุมออนไลน์กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุงจึงสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสพยาเสพติดรายงานไปยังผู้บังคับบัญชาอย่างเร่งด่วนนะคะทีนี้พอไปถามชาวบ้านในพื้นที่ชาวบ้านตำบลทะเลน้อยบางส่วนบอกไม่แปลกใจเลยที่เห็นข่าวนี้เพราะในพื้นที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดกันอย่างหนักถึงยาเสพติดก็ง่ายทั้งเยาวชนทั้งประชาชนในพื้นที่ก็เสพยาเสพติดกันจำนวนไม่น้อยในข้อมูลจากชาวบ้านในพื้นที่นะคะชาวบ้านยอมรับไม่คาดหวังกับการแก้ปัญหาจากกระทรวงมหาดไทยรวมไปถึงผู้นำท้องถิ่นค่ะ
1: ผมในฐานะที่เป็นคนชุมชนทะเลน้อยรู้สึกว่าน่าช้าเพราะยาระบาดในหมู่เด็กเยาวชนของชุมชนเองเป็นเรื่องที่มันมีอยู่ทั่วทั้งประเทศและเป็นความล้มเหลวของกระทรวงมหาดไทยที่ในการปราบยาเสพติดแล้วก็การทำงานเจ้าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่เต็มประสิทธิภาพจึงทำให้ยาเสพติดยังระบาดอยู่แล้วนอกจากจะระบาดไม่หยุดแล้วยังรู้สึกว่ามันขยายต่อไปจนกลายเป็นว่าแม้แต่หน่วยงานเองก็ยังมีคนเสพติดอยู่
0: ดาบตำรวจที่ปรากฏเป็นข่าวค่ะอยู่ในตำแหน่งผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรทะเลน้อยนะคะซึ่งขณะนี้ก็ยังไม่ได้เข้ามารายงานตัวกับผู้บังคับบัญชาและไม่สามารถติดต่อได้จังหวัดพัทลุงค่ะมีคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในช่วง1ปีที่ผ่านมามากกว่า 2,000 คดีมีผู้ต้องหารวมแล้วกว่า 2,000 คนโดยสถานีตำรวจภูธรทะเลน้อยมีคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมากกว่า 50 คดีค่ะ
2: ที่ดินวัดป่าดุนยารามที่จังหวัดขอนแก่นครับวันนี้ประเด็นที่เราสืบสาวกันมาตรวจสอบกันมาจริงๆเท่าเดิมนะครับแต่มีความเคลื่อนไหวทั้งสองฝั่งฝั่งแรกก็คือฝั่งของทายาทแล้วก็เครือญาติอย่างป้าดาคนที่ออกมาให้ข่าวเนี่ยตามสาวแรกก็ต้องบอกว่าเป็นญาตินะครับแต่ออกหน้ามาให้ข้อมูลครับอันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวให้ข้อมูลต่อเนื่องอีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งวัดวันนี้เจ้าอาวาสครับเอาโฉนดที่ดินของนายเฮียงที่เป็นโฉนดที่ดินเดิมเอาไปขอโอนกรรมสิทธิ์กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับแต่โฉนดเนี่ยจริงๆมันมีอยู่ในทั้งสองฝั่งนะในฝั่งของทายาทฝั่งของเครือญาติป้าดาเนี่ยเขาก็มีแต่นั้นเป็นโฉนดที่ขอออกใหม่แต่ของวัดเนี่ยอันนี้เป็นโฉนดเดิมที่ตาเฮียงเนี่ยเขาเอามอบไว้ให้กับวัดครับพระครูอดุลสารนิเทศครับเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามที่ขอนแก่นครับนำโฉนดที่ดินเนื้อที่21ไร่ที่ปรากฏชื่อในเฮียงพิมพ์ศรีที่เป็นเจ้าของพร้อมกับหลักฐานการบริจาคให้วัดเมื่อวันที่4กันยายนปี33เอามาแสดงต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินครับเพื่อยื่นขอโอนกรรมสิทธิ์ให้ที่ดินแปลงนี้เป็นของวัดอย่างสมบูรณ์เจ้าอาวาสเนี่ยบอกว่าครับที่ผ่านมาได้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับแล้วก็ไม่เคยติดใจเอาความผู้ใดแม้จะถูกก่อกวนและคุกคามขอให้ญาติโยมคลายความกังวลนะครับเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเครื่องสอนใจว่าทุกปัญหามีทางออกและจะยุติตามกระบวนการทางกฎหมายครับย้ำว่าจุดเริ่มต้นของการบริจาคที่ดินไม่ได้เป็นเพียงการนำโฉนดมาให้วัดรับทราบหรือใช้ประกอบการขออนุญาตสร้างวัดแต่เป็นการนำมาถวายวัดต่อหน้าชาวบ้านและมีการบันทึกภาพเอาไว้เป็นหลักฐานครับรวมไปถึงการทำสัญญายกที่ดินสร้างวัดด้วย
3: หลังจากได้โฉนดมาแล้วตาเฮียงนี่แหละกับตาเคนนี่แหละไปทำสัญญายกที่ดินสร้างวัดที่อำเภอเมืองขอนแก่นหนังสือฉบับนั้นยังมีอยู่เลย
4: ที
3: ่
4: เป
3: ็
4: นช
3: ื่
4: อตะเค
3: ีย
4: นใช
3: ่ใช่ที่เป็นชื่อตะเคียนน่ะไม่ใช่ว่ามอบไม่ใช่ว่าสวดมาแล้วไม่ใช่ว่าไม่ไปทำสัญญาต่อไปสัญญายังยกที่ดินสร้างวัดต่อมีการเซ็นในอำเภอที่ดินอำเภอเรื่องต่างเซ็นถูกต้องทุกอย่าง
0: การยื่นขอโอนกรรมสิทธิ์วันนี้ค่ะเกิดขึ้นหลังจากผู้ตรวจราชการสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติพร้อมด้วยรองประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาโดยยืนยันบอกว่ากรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นของวัดอย่างแน่นอนและประสานงานกับทางกรมที่ดินเพื่อเร่งรัดให้การโอนกรรมสิทธิ์ไปเป็นของวัดต้องแล้วเสร็จภายใน1เดือนค่ะ
4: เรื่องขอเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อเสร็จปุ๊บเนี่ยรับคำขอเสร็จปุ๊บเขาจะหารือไปที่กรมที่ดินว่าจะมีขั้นตอนดำเนินการอย่างไรในเรื่องนี้เพื่อเป็นหลังพิงให้เขาด้วยแต่เร็วที่สุดครับเร็วที่สุดผมมั่นใจเลยว่าไม่เกินคือ1 เดือนประมาณ1เดือนขาดเกินไม่นานไม่มากแต่ก็ผมก็ถือว่ากระบวนการมันมีอยู่ตามมาตรา84ตามประมวลกฎหมายที่ดินแต่ทุกคนต้องมั่นใจเลยว่าโฉนดเป็นชื่อวัด 100%
2: นายพงษ์สุวัฒน์ชัยต้นเทือกเจ้าพนักงานที่ดินขอนแก่นนะครับบอกว่าจากการตรวจสอบยืนยันได้แล้วว่าโฉนดที่ดินเป็นฉบับจริงเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามกฎหมายครับขณะที่รองประธานมูลนิธิกองทัพธรรมนะครับบอกว่าตามกฎหมายกรรมสิทธิ์ที่ดินตกเป็นของแผ่นดินตั้งแต่ปี 33ครับตั้งแต่ตอนที่นายเฮียงบริจาคให้วัดแล้วส่วนการโอนกรรมสิทธิ์เป็นขั้นตอนที่ดำเนินการได้นะครับโดยยึดหลักกฎหมายที่ดินและกฎหมายของสำนักพุทธครับ
5: นั่นหมายความว่าในปี2541สิ่งที่เราขาดไปณช่วงเวลานั้นนะฮะก็คือว่าเราต้องไปโอนแต่ถามว่าถ้าไม่โอนเนี่ยกรรมสิทธิ์ตกแก่ทายาทไหมไม่ใช่ก็ไปใช้คำพิพากษาศาลที่ศาลบอกว่าสำเร็จตั้งแต่คุณตาเฮียงถวายวัดแล้วตกเป็นสมบัติของแผ่นดินเพื่อเอามาตั้งวัดถูกไหมครับเพียงแต่ว่ากฎหมายสงฆ์เขากระทำให้มั่นเอาให้มัดว่าถ้ามีคนโต้แย้งก็ใช้กฎหมายตัวนี
2: ้ส่วนกรณีที่มีบุคคลปริศนาแต่ตอนนี้มีคำตอบแล้วนะครับมีกลุ่มบุคคลเหล่านี้เนี่ยเอาท่อปูนมาปิดทางเข้าออกวัดตำรวจบอกว่าเจอรถที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้4คันครับออกหมายเรียกทั้งหมด5ฉบับเป็นหมายเรียกนางชมมณีน้อยจันทร์หรือว่าป้าดาคนที่อ้างตัวว่าเกี่ยวข้องกับเจ้าของที่ดิน1ฉบับแล้วก็ส่งไปยังที่อยู่ตามทะเบียนราษฎรในกรุงเทพนะครับขณะนี้ยังไม่มีการประสานกลับมายังตำรวจส่วนอีก4หมายเป็นหมายเรียกเจ้าของรถที่เกี่ยวข้องครับส่วนจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาบุกรุกหรือไม่นั้นประเด็นอยู่ที่สิทธิการถือสิทธิการครอบครองนะครับโดยไม่จำเป็นต้องรอให้ข้อพิพาทเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินสิ้นสุดลงส่วนกรณีที่มีการระบุว่าวัดอาจจะเป็นแหล่งมั่วสุมเคยเข้าไปตรวจวัดแล้ว3ครั้งหลังมีผู้ร้องเรียนแล้วก็มีการตรวจปัสสาวะพระและบุคคลที่อยู่ในวัดครับผลส่วนใหญ่ไม่พบสารเสพติดนะครับมีเพียงครั้งหนึ่งที่พบเด็กวัด1คนตอนนั้นก็ดำเนินคดีไปแล้วครับส่วนป้าดาครับที่อ้างว่าเกี่ยวข้องกับเจ้าของที่ดินนะครับตอนนี้ยังเชื่อว่าที่มาของวัดนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายครับแล้วก็ต้องมีการตรวจสอบขอให้สังคมเข้าใจพร้อมยืนยันไม่ได้ต้องการที่ดินของวัดมาขายกินครับ
0: ตรวจสอบความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมนะคะจุดที่มีความเคลื่อนไหวทางการเมืองจุดสำคัญที่หลายฝ่ายหลายคนจับตามองกันเป็นพิเศษในวันนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดอุบลราชธานีที่บอกว่าถูกจับตาเพราะว่าเขาอยากจะจับตาดูการพบกันเป็นครั้งแรกต่อหน้าสาธารณชนอย่างเป็นทางการระหว่างคุณอนุทินกับคุณทักษิณ มีรายงานค่ะที่จังหวัดอุบลราชธานีช่วงค่ำวันนี้อดีตนายก3คนซึ่งรวมไปถึงคุณทักษิณชินวัตรและนายกคนปัจจุบันคุณอนุทินเดินทางไปร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพในเกรียงกันตินันนักการเมืองบ้านใหญ่คนที่มีบทบาทสำคัญในการยึดหัวหาดทางการเมืองในอีสานใต้ของพรรคเพื่อไทยค่ะที่สำนักงานสสวรสิทธิ์กันตินันถนนบุรพาในตำบลในเมืองอำเภอเมืองอุบลราชธานีซึ่งถูกใช้เป็นสถานที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพในเกรียงกันตินันอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและเป็นอดีตสสจังหวัดอุบลราชธานีได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลในพระบรมราชานุเคราะห์และพระราชทานเพลิงศพในวันที่22สิงหาคมที่วัดมงคลโกวิทารามค่ะมีรายงานนะคะว่าการสวดพระอภิธรรมศพวันนี้มีผู้ใหญ่ในแวดวงการเมืองระดับชาติจากพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมรัฐบาลมาร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมากใช้คำว่าคับคั่งทั้งนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและอดีตนายกรัฐมนตรี3คนนายทักษิณชินวัตร นางสาวแพทองธารชินวัตรและนายสมชายวงสวัสดิ์มาร่วมฟังการสวดพระอภิธรรมศพสำหรับในเกรียงกันตินันถือว่าเป็นนักการเมืองบ้านใหญ่ของพรรคเพื่อไทยมีบทบาทสำคัญในการยึดหัวหาดทางการเมืองในพื้นที่อีสานใต้ให้กับพรรคเพื่อไทยมาตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นพรรคไทยรักไทยเรียกว่าเป็นบุคคลสำคัญที่ยิงยาวอยู่กับพรรคมาอย่างยาวนานทั้งในยามรุ่งเรืองและในยามวิกฤตโดยในเกรียงเป็นส.ส.ถึง5สมัยของจังหวัดค่ะทีนี้มีการประเมินกันต่อเนื่องบอกว่าการสิ้นในเกรียงอาจจะส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการเลือกตั้งในครั้งต่อไปของพรรคเพื่อไทยเพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะได้ที่นั่งส.ส.ในจังหวัดมามากน้อยแค่ไหนแต่สำหรับการเมืองท้องถิ่นก็ต้องถือว่าตระกูลกันตินันยังสามารถยึดครองที่นั่งที่เกี่ยวข้องกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีในการกันตินันน้องชายเป็นนายกนั่งอยู่แล้วก็เทศบาลนครอุบลราชธานีค่ะมีนางสาวพิทยาชัยสงครามซึ่งเป็นภรรยาของนายวรสิทธิ์กันตินันบุตรชายของนายเกรียงนั่งเก้าอี้นายกเทศมนตรีก็เรียกว่าเป็นตระกูลการเมืองที่มีบทบาทสำคัญยังคงมีความมั่นคงและแข็งแกร่งกว่าคู่แข่งเสมอค่ะ
2: วันนี้นายกรัฐมนตรีไปที่กองบิน1โคราชนะครับไปดูศักยภาพของ F-16 ครับซึ่งเขาก็บินโชว์นะครับวันนี้ F-16 บินโชว์ขีดความสามารถครับนโยบายที่นายกมอบให้กับทอ.ในวันนี้จะบอกว่าเอาใจก็ได้มั้งก็คือเรื่องของการเติมเขี้ยวเล็บของกองทัพอากาศครับพูดตอนนี้ก็ได้นะครับก็คือกริปเพนฝูงใหม่ที่จะต้องเข้ามาเติมแทนการปลดประจำการเครื่องบินเก่าเดี๋ยวจะมีเครื่องบินที่ใช้เติมเชื้อเพลิงในอากาศรวมไปถึงโดรนฝูงใหม่ครับF-16 3ลำนะครับบินคุ้มกันบุคคลสำคัญนี่เป็นการบินแบบ Escort ครับเป็นการบินเครื่องบินให้กับนายกเพื่อฝึกเสมือนจริงแล้วก็ให้เกียรติในโอกาสที่นายกมาตรวจเยี่ยมกองบิน1จังหวัดนครราชสีมาครับเป็นการบินเครื่องบินส่วนบุคคลมาด้วยตัวเองนะครับนายกในฐานะประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติครับไปเยี่ยมชมยุทโธปกรณ์ทั้งระเบิดและเครื่องบินรบที่ใช้ในภารกิจแก้ไขสถานการณ์ความขัดแย้งตามแนวชายแดนตะวันออกนะครับเช่นเครื่องบินขับไล่มีเครื่องบินขับไล่ทั้ง F5 F16 แล้วก็กริปเพนครับแล้วก็ไปชมการสาธิตการใช้กำลังทางอากาศโดยเครื่องบินขับไล่ F16 จำนวน4เครื่องจำลองการโจมตีอากาศสู่พื้นมีการเผชิญหน้ากันนะครับระหว่างเครื่องบินรบแบบอากาศสู่อากาศที่เรียกว่า Air to Air ครับรวมไปถึงการสาธิตการค้นหาและช่วยชีวิตในพื้นที่การรบโดยเฮลิคอปเตอร์S225M ครับ
0: ภายหลังเสร็จสิ้นการรับชมการสาธิตค่ะนายกรัฐมนตรีก็ได้รับแพทนักบินขับไล่ที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษนะคะซึ่งมีการเตรียมเอาไว้ล่วงหน้าแล้วก่อนจะมีการปรับแผนเรื่องการตรวจเยี่ยมแล้วก็ยกเลิกการขึ้นบินกับเครื่องบิน F16 ค่ะนายกรัฐมนตรียืนยันบอกรัฐบาลพร้อมสนับสนุนเรื่องการเพิ่มศักยภาพของกองทัพอากาศและมอบนโยบายสำคัญทั้งการผลักดันการจัดหาเครื่องบินขับไล่ทดแทนเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงในอากาศและโดรนโจมตีรวมถึงการยกระดับกิจการอวกาศและการพัฒนาระบบเชื่อมโยงกำลังรบร่วม3เหล่าทัพส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการเพิ่มบทบาทด้านการบรรเทาสาธารณภัยและการช่วยเหลือประชาชนค่ะ
6: เป็นโชคดีของประเทศไทยที่บุพการีของเหล่าทัพไทยตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันได้วางโครงสร้างพื้นฐานนะครับในการเตรียมความพร้อมของกองทัพของเรานะครับให้มีศักยภาพเหนือกว่าคนรอบๆตัวค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็พูดได้ว่าขอให้พี่น้องประชาชนมีความมั่นใจศักยภาพของกองทัพทุกเหล่าทัพของท่าน
2: แม่นึกว่าท็อปกันนะวันนี้ นายกของเราไปเยือนกองบิน1ที่โคราชครับบินไปเองด้วยนะครับสำหรับกองบิน1โคราชเนี่ยท่านผู้ชมเป็นหน่วยบินทางยุทธวิธีสำคัญของกองทัพอากาศครับมีเครื่องบินขับไล่ F-16AB มี F-16ADF ประจำการอยู่นะครับมีภารกิจในการป้องกันประเทศต่อเนื่องครับแล้วก็ยังมีแผนในการปรับเปลี่ยนกำลังรบทางอากาศด้วยการจัดหาเครื่องบินขับไล่ Gripen EF เข้าประจำการทดแทนเครื่องบิน F-16 ที่จะทยอยปลดประจำการครับ
0: หลังจากใช้เวลาเกือบ3ชั่วโมงในการสอบถามและหาแนวทางร่วมกันกับสปสช.ค่ะ

0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็เสนอให้มีการทบทวนรวมถึงปรับงบประมาณหลักประกันสุขภาพแห่งชาติใหม่นะคะเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าแล้วก็เอาไปใช้ในสิ่งที่จำเป็นโดยไม่ซ้ำซ้อนหรือว่าต้องมีระบบในการตรวจสอบด้วยค่ะขณะเดียวกันเลขาธิการสปสช.เน้นย้ำบอกว่ายังไม่มีการยุบหน่วยบริการหรือจะไปยกเลิกสิทธิประโยชน์ต่างๆนะคะเพราะว่าต้องพิจารณาอย่างรอบคอบค่ะนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขตั้งข้อสังเกตในการประชุมการจัดสรรงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปีงบประมาณ2568มีการจัดสรรงบประมาณให้กับโรงพยาบาลเอกชนคลินิกชุมชนหน่วยบริการนวัตกรรมและเทเลเมดิซีนที่สูงกว่า 20,000 ล้านบาทรวมถึงการจัดสรรงบประมาณในการดูแลและป้องกัน HIV และโรคไตบอกว่าอาจจะปรับให้คุ้มค่าและนำไปใช้ในสิ่งที่จำเป็นได้รวมถึงไม่ซ้ำซ้อนและมีระบบตรวจสอบการใช้งบประมาณที่ต้องเข้มข้นและมีความเหมาะสมค่ะส่วนเรื่องการบริหารงบประมาณค่ายาก็ควรพัฒนาระบบข้อมูลคลังยาให้เห็นสต็อกยาทั้งประเทศและเชื่อมข้อมูลระหว่างสปสช.กระทรวงสาธารณสุขโรงพยาบาลและองค์การเภสัชกรรมเพื่อช่วยลดการซื้อยาที่มันซ้ำซ้อนและซื้อในปริมาณที่มากเกินความจำเป็นหรือการทำสัญญาระยะยาวพร้อมเสนอให้การบริหารกองทุนระยะต่อไปควรจะมีเป้าหมายมีตัวชี้วัดมีการประเมินผลที่ชัดเจนตั้งแต่ก่อนการจัดสรรงบประมาณควรนำผลลัพธ์ไปทบทวนความจำเป็นและคุ้มค่าที่จะดำเนินการต่อโดยหวังว่าสปสช.จะสามารถปรับงบประมาณจากสิ่งที่ไม่จำเป็นเพื่อจัดสรรเพิ่มงบประมาณต่อหัวให้กับโรงพยาบาลโดยเฉพาะสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมากขึ้นและใช้งบประมาณอย่างเหมาะสมกับต้นทุนค่ะ
1: การจัดสรรงบประมาณนะครับต้องเพียงพอถูกที่นะครับแล้วก็ถูกเวลานะฮะเพราะนั้นสิ่งที่เรากำลังทำก็คือพิจารณาว่าปัจจุบันเราใช้งบอยู่กับอะไรบ้างเกิดประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนพึงพอใจหรือไม่นะครับแล้วการจัดโยกไปในจุดที่มีความสำคัญอาจจะมากกว่าหรืออาจจะครอบคลุมคนมากกว่านะครับเป็นไปได้ไหม
2: เลขาสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.นะครับเปิดเผยภายหลังใช้เวลาเกือบ3ชั่วโมงในการตอบข้อซักถามครับต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขครับบอกว่าพร้อมนำทุกคำแนะนำให้อนุกรรมการสปสช.ทุกชุดไปทบทวนและปรับปรุงการใช้งบประมาณและการทำระบบบริการสุขภาพให้ดีขึ้นครับ
3: ก็คือเรื่อง IP ที่ทำร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขมาแล้วก็เป็นการลีนส่วนหนึ่งปรับส่วนหนึ่งกับอีกส่วนหนึ่งกระบุงใหญ่เลยคือที่เรียกว่าบริการเฉพาะที่ท่านปลัดใช้คำว่า M&E คือดูว่าอะไรจำเป็นไม่จำเป็นไอ้นี่มันก็เป็นวิธีลีนแบบหนึ่งของที่เมื่อกี้รัฐมนตรีพูดนะครับอีกการหนึ่งที่เราจะทำก็คือเรื่องบริการปฐมภูมิถ้าเราติดตามจะพบว่าจะมีอนุกรรมการชุดใหม่ที่ท่านปลัดจะเป็นประธานเรียกว่า PNPN ปฐมภูมิแล้วเราก็จะมีประกาศออกมาของบอร์ดที่จะบอกว่าจะมีการบูรณาการงบประมาณใหม่ในปี70เลยไม่รอไปปี71นะครับผม
0: เลขาธิการสปสช.ยังบอกด้วยค่ะว่าการประชุมครั้งนี้ยังไม่ใช่แนวทางหรือว่าข้อปฏิบัติในการยุบหน่วยบริการการยกเลิกสิทธิประโยชน์หรือจะเป็นการยกเลิกกองทุนการรักษาทันทีนะคะแต่จะนำข้อมูลข้อเสนอต่างๆทั้งหมดเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบอร์ดต่างๆอย่างรอบคอบต่อไปค่ะ
2: จะไปถึงไหมครับ last board ที่เป็นตัวการใหญ่ระดับสั่งการหรือว่า last board เนี่ยมันจะอยู่แค่ข้าราชการระดับสูงที่มีการแจ้งข้อหากันไปแล้วช่วงนี้มีข่าวคราวมีกระแสข่าวมีข้อสังเกตจากบุคคลที่เกี่ยวข้องออกมาตลอดว่าจะมีการตัดตอนไปไม่ถึงปลาใหญ่หรือเปล่าแบบนี้นะครับพอเอาคำถามนี้ไปถามนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็ตอบแบบขึงขังเหมือนเดิมเหมือนกับทุกครั้งแหละครับเรื่องของการตรวจสอบนะครับย้ำเลยบอกไม่มีเส้นไม่มีสายไม่มีเพดานถ้าเรื่องไปถึงใครก็ต้องเอาผิดถึงคนนั้นนะครับแต่พอเราไปถามปปช.ครับซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานหลักที่ตรวจสอบการทุจริตนะครับณวันนี้ปปช.ยังไม่เจอหลักฐานที่จะโยงไปถึงรัฐมนตรีหรือนักการเมืองครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

0: ครับตอบคำถามถึงกรณีที่เพจชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยครับโพสต์ข้อความพาดพิงสจคนหนึ่งในจังหวัดสตูลนะครับกล่าวหาว่าเป็นนายหน้าเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นนายกบอกว่าจะฟังรายงานจากคนที่แต่งตั้งเป็นทางการและหน่วยงานที่ร่วมตรวจสอบเท่านั้นครับโดยเฉพาะหน่วยงานหลัก3หน่วยงานนะครับก็คือปปง.ปปช.และสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงและขยายผลดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องนายกย้ำนะครับว่าการตรวจสอบครั้งนี้ไม่มีเพดานครับถึงใครก็คนนั้นไม่มียกเว้นไม่มีเส้นสายและไม่มีเพดานครับ
1: แต่ละคนจะมีจ็อบไปเมื่อมีการสรุปผลออกมามีการเห็นว่ามีการกระทำผิดตรงนี้เขาก็จะกระจายงานออกไปยังหน่วยงานที่จะมีหน้าที่ไปสอบสวนดำเนินคดีที่แน่ๆก็คือใครทำผิดจะต้องถูกดำเนินคดีไม่มียกเว้นไม่มีเส้นไม่มีสายไม่มีเพดานตอนนี้คนพยายามบอกว่าอะไรนะไปเพดานอยู่ที่ระดับนี้ระดับนั้นผมเรียนได้เลยว่าไม่มีเพดานถึงใครก็คนนั้นนะครับ
2: นายเกียรติศักดิ์พุทธพันธ์รองเลขาธิการปปช.บอกว่าการทำงานของคณะไต่สวนมีผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาร่วมด้วยมีการกระจายงานกันลงพื้นที่เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานที่มีเป็นจำนวนมากส่วนการตรวจสอบกระดาษคำตอบต้นฉบับกว่า 800,000 แผ่นปปช.ตั้งคณะทำงานขึ้นมาอีกชุดหนึ่งและตรวจสอบด้วยวิธีที่เป็นวิทยาศาสตร์ตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมาค่ะเพื่อความโปร่งใสและรอบคอบมีข้อสังเกตถึงความล่าช้ารองเลขาธิการปปช.บอกว่าไม่ได้ช้าค่ะแล้วพยานหลักฐานก็สอดรับกันเป็นเหตุเป็นผลดังนั้นโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงก็เป็นไปได้ยากโดยยังคงกรอบเวลาในการตรวจสอบเดิมเอาไว้ก็คือ 3-6 เดือนส่วนการไต่สวนจะถึงนายธีรุฒสุภวิบูลผลอดีตอธิบดีสทหรือไม่หรือต้องย้อนไปถึงอธิบดีคนก่อนหน้าด้วยหรือไม่อันนี้ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานว่าจะสาวไปถึงบุคคลใดบ้างแต่ว่าการสอบมีประเด็นแยกย่อยอย่างการทำ TOR เอื้อประโยชน์ซึ่งอยู่ในกระบวนการสอบสวนอยู่แล้วค่ะรองเลขาปปช.ย้ำบอกปปช.ไม่ได้ตั้งเป้าว่าจะสาวไปถึงใครแต่ก็ตรวจสอบไปตามพยานหลักฐานค่ะและยังตอบไม่ได้ว่าจะโยงถึงรัฐมนตรีหรือไม่พอผู้สื่อข่าวถามว่าไม่ได้เจอต่อใช่ไหมได้รับคำตอบว่าไม่เจอไม่เคยเจอต่อค่ะ
3: ตั้งกรอบขยายไปถึงนักการเมืองหรือคนที่เป็นรัฐมนตรีด้วยไหมครับ
4: คือตอนนี้เนี่ยพยานหลักฐานเราอย่างที่เรียนนะครับเรายังไม่ได้ตั้งว่าเราจะเป็นเป้าหมายถึงเท่าไหร่แต่ว่าในกระบวนการตรวจสอบของปปช.เนี่ยถ้าไปถึงใครก็คือส่วนที่คนนั้น
5: แต่ว่าตอนนี้หลักฐานยังไม่ถึงรัฐมนตรีย
4: ังตอบไม่ได้
0: ขณะที่สสตรังพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะรองประธานกรรมาธิการการกระจายอำนาจของสภาครับตั้งข้อสังเกตว่าการที่ภาครัฐเปิดชื่อข้าราชการที่ถูกถอดถอนและผู้ร่วมกระทำผิดเพียงไม่กี่คนเกรงว่าจะมีการตัดตอนผู้ร่วมขบวนการครับจึงเรียกร้องให้รัฐบาลตรวจสอบเส้นเงินของขบวนการนี้ทั้งหมดนะครับจะต้องสาวไปให้ถึงระดับสั่งการเพราะพิจารณาจากมูลค่าความเสียหายครับเรื่องนี้มันไม่น่าจะจบอยู่แค่ระดับอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสทครับ
6: เพราะกว่าจะมาถึงผมนี่ผมว่าคอต้องผ่านคอสองคอมาก่อนมันมีอนุกรแล้วก็มีคอจังหวัดอีกทีหนึ่งคอใหญ่ซึ่งเต็มไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิมีท้องถิ่นมีรองผู้ว่าแล้วมีผมก็ไปด้วยไปนั่งประชุมเรื่องหารือผมว่าเรื่องนี้มันต้องละเอียดนะ
2: ทีนี้มาดูความเคลื่อนไหวในฝั่งของผู้สอบกันบ้างนะคะหลังการประกาศรายชื่อรอบใหม่อย่างที่สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงรายค่ะบรรยากาศดูจะเงียบเหงาไม่มีผู้มายื่นคำร้องในการขอตรวจสอบคะแนนนะคะมีเพียงเจ้าหน้าที่มาทำงานกันตามปกตินายเจตนรงค์อินกันท้องถิ่นจังหวัดเชียงรายบอกว่าท้องถิ่นประชุมทำความเข้าใจกันผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับทางส่วนกลางตั้งแต่วันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาตอนนี้กำลังรอหนังสือสั่งการและเอกสารอย่างเป็นทางการส่วนคนที่ได้รับการบรรจุก่อนหน้าก็ยังปฏิบัติงานได้ตามปกติค่ะจนกว่าจะมีหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการซึ่งยังไม่มีรายงานบุคคลมายื่นลาออกจากตำแหน่งค่ะ
7: ก็ตราบใดที่ยังไม่มีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นนะครับ
8: คร
7: ับผมก็ถือว่ายัง

0: ยังเป็นไปตามคำสั่งเดิมที่ถูกสั่งไว้ครับ
1: อ๋อก็ยังปฏิบัติหน้าที่ได้เหมือนเดิม
0: นะครับผม
1: ครับแล้วก็ในส่วนของตอนนี้มีการชิงลาออกบ้างเหมือนจังหวัดอื่นๆบ้างไหมครับเห็นมีหลายจังหวัดมีย
0: ังไม่ทราบข้อมูลครับผม
1: อ๋อยังไม่ได้แจ้งมาเหมือนกัน
0: ครับผม

0: ตั้งแต่การตรวจสอบทุจริตสอบท้องถิ่นถูกเปิดเผยออกมาอย่างเป็นทางการในต้นเดือนมิถุนายนนะครับตอนนี้การดำเนินคดีแบ่งเป็น2 ส่วนหลักครับก็คือตำรวจและปปช.นะครับในฝั่งของตำรวจมีการแจ้งข้อหาไปแล้วทั้งกลุ่มเอเย่นในหน้าผู้ร่วมแก้ไขกระดาษคำตอบและสูงสุดก็คือการแจ้งข้อหากับอดีตอธิบดีสถ.และผอ.สำนักทดสอบมสว.ครับส่วนฝั่งปปช.นั้นอยู่ในชั้นคณะกรรมการไต่สวนและยังไม่มีการชี้มูลความผิดใดนะครับขณะที่กลุ่มข้าราชการระดับสูงในกระทรวงมหาดไทยครับตอนนี้มีเพียงกระบวนการตรวจสอบเป็นการสอบวินัยภายในเท่านั้นอีกกลุ่มหนึ่งสำหรับกลุ่มผู้สอบตอนนี้ผ่านขั้นตอนของกสท.และก.กลางในการเพิกถอนรายชื่อไปแล้วครับอยู่ระหว่างการส่งรายชื่อเหล่านี้ไปยังก.จังหวัดเพื่อพิจารณาออกคำสั่งในขั้นตอนสุดท้ายครับ
1: คุณผู้ชมยังจำภาพน้ำสีดำในคลองห้วยตะเข้จังหวัดสระบุรีด้านหลังดิฉันเมื่อ3เดือนก่อนนี้ได้ใช่ไหมคะตอนนั้นเนี่ยผลการตรวจสอบน้ำของหลายหน่วยงานออกมาแล้วก็ชี้ตรงกันบอกว่ามาจากภาคอุตสาหกรรมแน่ๆแต่ว่าจนถึงเวลานี้ดูเหมือนว่าจะยังไม่สามารถหาแหล่งก่อกำเนิดได้ล่าสุดค่ะคณะกรรมการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยสภาผู้แทนราษฎรกมท.ปภ.เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมจนไปพบความผิดปกติบางอย่างนะคะเดี๋ยวบอกว่าเตรียมส่งต่อให้กับปปช.ตรวจสอบการทำหน้าที่ของหน่วยงานรัฐกันที่ประชุมคณะกรรมการปปช.เชิญกรมโรงงานอุตสาหกรรมกรมควบคุมมลพิษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมกรณีน้ำเสียสีดำในพื้นที่จังหวัดสระบุรีเบื้องต้นระบุว่าพบความผิดปกติสำคัญในการประกอบกิจการโรงงานในพื้นที่3ประเด็นหลักๆด้วยกันนะคะไล่กันไปเลยค่ะประเด็นแรกกรมทรัพยากรน้ำบาดาลตรวจพบสารอินทรีย์ระเหยง่ายหรือ VOC ปนเปื้อนในชั้นน้ำบาดาลบริเวณพื้นที่โรงงานซึ่งสารชนิดนี้เกิดจากภาคอุตสาหกรรมไม่สามารถเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่ประชุมได้ตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเกิดจากการรั่วไหลจากหลุมฝังกลบสู่ชั้นน้ำใต้ดินประเด็นที่2ค่ะสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือสผ.ตรวจสอบพบว่ากิจกรรมภายในโรงงานและขอบเขตของหลุมฝังกลบมันไม่ตรงตามที่ระบุเอาไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA และประเด็นสุดท้ายไปพบข้อมูลปริมาณขยะอุตสาหกรรมทั้งประเภทอันตรายและไม่เป็นอันตรายที่รับเข้ามาจัดการเกินกว่าขีดความสามารถในการรองรับของหลุมฝังกลบมากกว่า1ล้านตันค่ะ
2: ไอ้ตัวเลขที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยว่ามันเกินขีดความสามารถเนี่ยเริ่มบันทึกเมื่อปี53เพราะฉะนั้น46ถึง52เนี่ยยังไม่ได้มาบวกใส่เพิ่มเลยนะ
3: อีก
2: มากกว่านั้นแน่นอนครับอีก6ปีเนี่ยที่ไม่มีข้อมูลเนื่องจากว่าสมัยนั้นเนี่ยทางกรมงานอุตสาหกรรมใช้วิธีการขออนุญาตผ่านทางpaper ผ่านทางกระดาษนะครับเลยไม่ได้มีการบันทึกตัวนี้ไว้แต่พอหลังจากที่มีเริ่มทำเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็จะมีการบันทึกไว้นั่นก็จะแสดงให้เห็นว่ามันเกิดแน่นอนนะครับแล้วทีนี้ทางกรมงานอุตสาหกรรมไม่ได้เอาข้อมูลการรับของเสียเนี่ยเข้ามาประกอบในการพิจารณาด้วย
0: จากข้อมูลครับพบว่าปัญหาน้ำเสียในจังหวัดสระบุรียืดเยื้อมานานกว่า20ปีนะครับที่ผ่านมาครับหน่วยงานรัฐหลายแห่งเคยออกคำสั่งบังคับใช้กฎหมายแต่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนกลับไม่มีความคืบหน้านะครับจากการลงพื้นที่และข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับคณะกรรมการปปช.เนี่ยบอกว่ายังพบหลักฐานที่ชี้ว่าปัญหานี้อาจถูกปล่อยปละละเลยโดยหน่วยงานรัฐอย่างยาวนานครับจึงเตรียมส่งเรื่องให้กับสำนักงานปปช.นะครับดำเนินการไต่สวนเนื่องจากพฤติการของเจ้าหน้าที่รัฐอาจเข้าข่ายกระทำความผิดมากกว่าการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ครับ
4: ผมว่าเราเห็นชัดเจนอยู่แล้วครับว่า20ปีที่ผ่านมาไม่มีการดำเนินการใดๆเนี่ยมันมีอะไรในกอไผ่แน่นอนแล้วแหละแล้วก็บวกกับปัญหานี้คุณบอกลองคิดถึงความสมเหตุสมผลก็ได้ครับลองจับปัญหานี้เนี่ยเกิดมา20กว่าปีใช่ไหมครับแต่ว่าปี65เนี่ยทางจังหวัดสระบุรีมีการอนุมัติให้กับทางโรงงานเนี่ยรับของเสียมาเพิ่มเป็น 300,000 กว่าตันต่อปีอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันไม่สมเหตุสมผลด้วยตัวมันเองเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าทางปปช.ที่ได้รับข้อมูลเหล่านี้เนี่ยก็จะสามารถตรวจสอบ
1: นอกจากนี้ค่ะจากการรวบรวมข้อมูลของคณะกรรมการปปช.ยังพบด้วยว่าที่ผ่านมาการลง

0: พื้นที่ตรวจสอบของแต่ละหน่วยงานเป็นไปในแบบที่ต่างคนต่างทำให้ไม่สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์หรือวางแผนแก้ไขปัญหาร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพวันจันทร์ที่17สิงหาคมนี้ค่ะมีแผนจะบูรณาการความร่วมมือกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมกรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล นะคะจะลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมกันอีกครั้งโดยคณะกรรมการจะลงพื้นที่ร่วมตรวจสอบด้วยขณะเดียวกันก็ยังมีประเด็นที่จะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดค่ะกรณีที่กรมควบคุมมลพิษได้เข้าแจ้งความเอาไว้ต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือบก.ปทส.นะคะเพื่อสืบหาพยานหลักฐานในการเอาผิดกับผู้ก่อมลพิษเนื่องจากกรมควบคุมมลพิษไม่มีอำนาจโดยตรงในการเข้าไปดำเนินการภายในพื้นที่โรงงานค่ะ
1: ไปปราบมาเฟียผู้มีอิทธิพลและนอมินีกันต่อนะครับนี่เป็นข้อสั่งการของนายกโดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยวสำคัญที่ผู้ประกอบการเขาร้องเรียนมาตลอดว่ามีต่างชาติแอบมาทำธุรกิจแล้วก็ใช้คนไทยเป็นนอมินีหรือเปล่านะครับวันนี้2รัฐมนตรีช่วยของกระทรวงมหาดไทยครับมท.3 มท.4ลงพื้นที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับไปดูสิ่งผิดกฎหมายแล้วก็การทำธุรกิจในลักษณะนอมินีขนาดว่ารัฐมนตรีช่วยลงไปเนี่ยเจอทำผิดอื้อเลยนะฮะวันนี้มท.4 เนี่ยกำชับข้อสั่งการของนายกครับเรื่องของการตั้งด่านตรวจอาวุธปืนแล้วก็ยาเสพติดนะครับส่วนมท.3 ขีดเส้นให้ผู้ว่าเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับในเรื่องของนอมินีและที่ดิน124แปลงรวมไปถึงบริษัทนอมินี104บริษัทให้เสร็จใน30วันครับช่วงหนึ่งของการเข้าตรวจสอบนะครับอันนี้ไปร้านขายกัญชาก่อนร้านนี้เนี่ยผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติ2คนครับแล้วก็มีคนไทย1คนนับว่าต่างชาติถือหุ้นเกินครึ่งของสัดส่วนคนไทยนะครับแล้วก็ยังพบว่าร้านนี้มีถึง4สาขาครับมีที่เกาะพะงันเกาะสมุยมีในจังหวัดภูเก็ตแล้วก็มีในกรุงเทพมหานครด้วยตรวจสอบเบื้องต้นนะครับพบว่าปี68มีรายได้หมุนเวียนรวม15ล้านบาทครับ
2: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นโดยมูลค่าของทรัพย์สินในที่นี้แล้วก็วิธีทำการตลาดเนี่ยเราเชื่อว่าเป็นบริษัทนอมินีหรือเป็นบริษัทของต่างชาตินะครับรายได้ที่เราพอจะตรวจสอบได้เมื่อปีที่แล้วเนี่ยรายได้ประมาณ15ล้านเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็ต้องไปดูครับว่าขายของแบบนี้ประกอบการแบบนี้รายได้จากตรงไหนมา15ล้านก็เดี๋ยวจะให้ทางกระทรวงพาณิชย์ได้สอบต่อก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถ้าเกิดเป็นเส้นเงินก็คงเป็นปปง.นะครับว่าดูเพราะว่าดูจากสถานที่แล้ว15ล้านนี่ลองคิดดูดิครับว่าขายพวกนี้15ล้านมันกัญชาจะต้องเยอะขนาดไหน
0: ไปกันต่อค่ะจุดต่อไปบุกตรวจสถานประกอบการธุรกิจโรงแรมนะคะมีห้องพัก36ห้องบนที่ดิน25ไร่ทุนจดทะเบียน6ล้านบาทจุดนี้เนี่ยค่ะไปพบความผิดปกติก็คือไม่มีการขออนุญาตประกอบกิจการตามกฎหมายและยังพบการเข้าถือหุ้นของชาวต่างชาติ3สัญชาติร่วมกับกลุ่มคนไทยรวมถึงการเข้าไปตรวจสอบที่วิลล่าแห่งหนึ่งไปพบว่าไม่มีการขออนุญาตเป็นสถานประกอบการที่พักเป็นการจองห้องพักผ่านทางออนไลน์แบบไม่มีพนักงานหรือคนดูแลและหลังจากจองพร้อมชำระเงินแล้วเนี่ยค่ะก็ให้คนที่เข้าพักไปหยิบกุญแจในจุดที่ซ่อนเอาไว้ซึ่งก็พบว่าต้นทางของการรับชำระเงินอยู่ที่ประเทศอิสราเอลค่ะ
1: มีช่วงหนึ่งครับมีการเปิดห้องหารือกันนะครับระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยครับณที่ว่าการอำเภอเกาะพะงันสุราษฎร์ธานีนายพลพีสุวรรณชวีนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์กำชับข้อสั่งการของนายกนะครับโดยเฉพาะประเด็นการห้ามพกพาอาวุธปืนและการระงับการออกใบอนุญาตซื้อใบป.3รวมไปถึงการแก้ปัญหาโนมินีหรือนิติบุคคลที่เป็นของต่างชาติในเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับหลังตรวจสอบพบบริษัทโนมินี104แห่งและการปัญหาการแก้ปัญหาการถือครองที่ดินของต่างชาติผ่านนอมินี124แปลงครับนายพลพีเนี่ยมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้เสร็จภายใน30วันครับ
2: บริษัทนอมินีที่ผมได้เอ่ยไปโดยเฉพาะในเกาะพะงัน104บริษัทกับที่ดิน124แปลงผมให้เวลา30วันในการดำเนินการทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ทางที่ดินเราเช็คกับทางกรมพัฒนาธุรกิจอยู่แล้วนะครับทาง DVD อยู่แล้วแล้วถึงได้ตัวเลขนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยนำเรียนเมื่อกี้ไม่มีตัวแทนท่านผู้ว่ามาใช่ไหมครับ ท่านรองใช่ไหมครับปลัดจังหวัดนะครับผมให้เวลา30วันนะครับท่านต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นนะครับส่วนในเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปิดบริษัทต่างๆที่ศาลมีคำพิพากษาแล้วก็ขอมอบท่านรองอธิบดีดีบีดีลองศึกษาข้อกฎหมายดูว่าเราจะลิงก์ข้อมูลระหว่างศาลกรมการปกครองกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างไรนะครับเพื่อที่จะทำให้มันครบลูปในขบวนการในการที่เราจะลงโทษแล้วก็ดำเนินคดีในการปิดบริษัทต่างๆของต่างชาตินะครับ
3: ก็อยากให้ท่านทราบตอนนี้นะครับก็ต้องเพิ่มเรื่องของความเข้มงวดในเรื่องของการตรวจตากวดขันนะครับโดยเฉพาะทางฝั่งปกครองนะครับรวมไปถึงทางฝั่งตำรวจนะครับเมื่อวานก็ได้มีการจัดการประชุมเวิร์กช็อปกันร่วมกันระหว่างปกครองกับตำรวจนะครับท่านนายกก็มีข้อสั่งการมาชัดเจนนะครับว่าณตอนนี้เนี่ยระหว่างปกครองกับตำรวจเนี่ยอยากจะให้มีการกวดขันในเรื่องของการตั้งด่านนะครับโดยเฉพาะเรื่องของอาวุธปืนนะครับกับยาเสพติดนะเน้น2เรื่องนี้นะครับก็จะได้ปราบพื้นที่ดำเนินการทั้ง2เรื่องนี้ด้วยนะครับ
1: ข้อมูลที่ได้วันนี้ครับรัฐมนตรีช่วยเนี่ยให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเดิมทีเนี่ยเราเข้าใจว่าที่นั่นนอมินีเนี่ยมาจากฝั่งของอิสราเอลเท่านั้นแต่ปรากฏว่าบริษัทนอมินีครับที่พบนะครับมีทั้งมาจากสวิตเซอร์แลนด์ฝรั่งเศสแล้วก็ลิทัวเนียเจ้าพนักงานจังหวัดก็คือนายอำเภอเกาะพะงันนะครับจะทำเรื่องเพื่อแจ้งความดำเนินคดีครับและสืบเส้นทางการเงินคู่ขนานกันไปด้วยส่วนกรณีร้านขายกัญชานะครับได้สั่งการให้อายัดสิ่งของแล้วก็สั่งปิดทันทีครับยืนยันว่าหลังจากนี้จะผลักดันการแก้กฎหมายนะครับให้รองรับและแก้ปัญหาโนมินีให้เป็นกรณีเฉพาะต่อไปครับ
0: เจ้าหน้าที่ตรวจยึดไม้ซุงขนาดใหญ่จำนวนมากในโรงงานแปรรูปไม้แห่งหนึ่งอยู่ในอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะแต่สิ่งที่มันดูจะผิดปกติก็คือเจ้าหน้าที่ตั้งข้อสังเกตค่ะบอกว่าขนาดของท่อนไม้ที่ยึดได้เนี่ยค่ะคุณผู้ชมมันใหญ่เกินกว่าจะเป็นไม้ในแปลงปลูกนะคะที่สำคัญไปพบเครื่องจักรที่เจ้าของก็ยังไม่สามารถนำใบอนุญาตติดตั้งมาแสดงได้เบื้องต้นขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งขยายผลว่าเกี่ยวข้องกับกลุ่มทุนจีนหรือไม่ค่ะไม้ซุงขนาดใหญ่รวมถึงไม้แปรรูปจำนวนมากเป็นของกลางที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้จังหวัดนครศรีธรรมราชและเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานนำกำลังเข้าไปตรวจยึดเอาไว้ได้ภายในโรงงานแปรรูปไม้แห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่3ตำบลปริกอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะหลังได้รับรายงานพบการลักลอบแปรรูปไม้ผิดประเภทและแปรรูปไม้เพื่อการส่งออกโดยไม่ได้รับอนุญาตจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบไม้ยางท่อน136ท่อนไม้ยางแปรรูปอีก355ท่อนภายในห้องมืดมีไม้ซุงขนาดใหญ่จำนวนมากซุกซ่อนเอาไว้อีก15ห้องจึงได้ตรวจยึดและอายัดไว้นะคะเพื่อตรวจสอบหาแหล่งที่มาของไม้โดยแจ้งให้โรงงานนำหลักฐานที่มาของไม้ส่งตรวจสอบภายใน5วันก็คือต้องก่อนวันที่18สิงหาคมนี้ส่วนการตรวจสอบเครื่องจักรที่ปรากฏภายในโรงงานเจ้าหน้าที่พบว่าเป็นเครื่องจักรจากประเทศจีนหมายเลขประจำตัวเครื่องจักรก็เป็นอักษรภาษาจีนตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบว่ามีการแจ้งติดตั้งเครื่องจักรเหล่านี้เจ้าหน้าที่จึงเร่งตรวจสอบการนำเข้าเครื่องจักรว่าดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ค่ะ
1: ตอนนี้ครับพบว่าโรงงานนี้นะครับได้ยื่นเอกสารใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปโดยใช้เครื่องจักรที่ระบุว่าเพื่อแปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้น13ชนิดครับพบการยื่นขอต่อใบอนุญาตล่าสุดเมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับเจ้าหน้าที่บางคนครับตั้งข้อสังเกตว่าขนาดวงรอบของไม้ที่ยึดได้บางท่อนเนี่ยมันใหญ่เกินกว่าจะหาได้ในแปลงปลูกที่มีเอกสารสิทธิ์ประเด็นนี้ครับจะต้องขยายผลตรวจสอบพิกัดที่มาที่ไปของไม้เพิ่มเติมนะครับจากการตรวจสอบแล้วก็ไปถามชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงก็ให้ข้อมูลครับบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยเข้าใจว่าโรงงานปิดกิจการแปรรูปไม้ไปนานหลายปีแล้วตั้งแต่ช่วงโควิด-19 ระบาดครับ
0: สำหรับการตรวจค้นครั้งนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ได้รับการร้องเรียนบอกว่าพบความผิดปกติภายในโรงงานมีการนำซุงขนาดใหญ่เข้ามาหลายครั้งมีชาวต่างชาติที่ดูแล้วลักษณะคล้ายชาวจีนเดินเข้าออกก็เลยนำกำลังเข้าไปตรวจสอบและแจ้งดำเนินคดีในข้อกล่าวหาฝ่าฝืนและกระทำความผิดตามพ.ร.บ.ป่าไม้ปี2484และพ.ร.บ.โรงงานปี2535ค่ะ
1: จับต่อเนื่องครับทางการลาวจับคนไทยที่ลักลอบไปทำงานพนันออนไลน์และสแกมเมอร์อย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุด2วันมานี้ครับส่งกลับผู้ต้องหาชาวไทยเพิ่มอีก153คนครับมีข้อมูลนะครับว่าคนไทยกลุ่มนี้ทำงานให้กับเจ้าของเว็บพนันคนไทยครับที่ไปเช่าพื้นที่ของบริษัทที่มีเจ้าของเป็นนักธุรกิจชาวลาวซึ่งนักธุรกิจคนนี้เนี่ยมีอิทธิพลในระดับประเทศครับติดตามใน The Exit กับคุณภูวเดชฉัตรทิวาภรณ์ครับ
4: คนไทย130คนถูกทางการลาวส่งตัวกลับไทยผ่านสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1อำเภอเมืองจังหวัดหนองคายเมื่อวันที่13สิงหาคมหลังถูกตำรวจลาวจับกุมตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาในข้อหาลักลอบทำงานแอดมินเว็บพนันและสแกมเมอร์นี่เป็นส่วนหนึ่งของคนไทย373คนที่ถูกจับพร้อมผู้ต้องหาชาติอื่นๆรวมเกือบ600คนในกลุ่มอาคารของบริษัท ST Vegas จำกัดบ้านดงโพสีนครหลวงเวียงจันทร์
5: คือ 2,000 บาท
4: กระบวนการคัดกรองคนไทยที่ถูกส่งกลับไม่พบผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์มี6คนที่ถูกดำเนินคดีในข้อหาลักลอบจัดให้เล่นการพนันออนไลน์ที่เหลือถูกดำเนินคดีในข้อหาหลบหนีเข้าเมืองทีมข่าวสืบค้นข้อมูลพบว่าบริษัท ST Vegas จำกัดอยู่ในเครือบริษัท ST Group จำกัดข้อมูลบนเว็บไซต์บริษัทระบุว่าประกอบธุรกิจหลายด้านทั้งโรงแรมการบริการอสังหาริมทรัพย์วิสาหกิจส่วนบุคคลการเงินและก่อสร้างมีชื่อบริษัทในเครือทั้งหมด19แห่งมหาเศรษฐีชาวลาวชื่อศรีทัศน์ไซสุริวงศ์มีชื่อเป็นเจ้าของบริษัท ST Group จำกัดตามที่สื่อสิงคโปร์รายงานเมื่อปี2568ว่าเคยถูกบริษัทจากมาเก๊าประเทศจีนฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายกว่า140ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยกว่า 5,800 ล้านบาทจากการฉีกสัญญาทำธุรกิจร่วมกันข้อมูลจากเว็บไซต์พันธมิตรกำกับยาสูบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รายงานโดยอ้างอิงเนื้อหาจากหนังสืออัตชีวประวัติของท้าวศรีทัตเขาเรียกตัวเองว่ามหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของลาวมีความใฝ่ฝันเป็นคนลาวคนแรกที่ได้ไปท่องอวกาศช่วงที่เกิดน้ำท่วมแขวงสวรรณเขตท้าวศรีทัตบริจาคเงิน 50,000 ดอลลาร์สหรัฐช่วยแก้ไขปัญหาขาดแคลนข้าวสารตามคำขอของพันเอกบุญยังวรจิตอดีตประธานประเทศลาวซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าการแขวงสวรรณเขตจนได้รับการตอบแทนด้วยการให้สัมปทานตัดและส่งออกไม้พยูงทำรายได้ให้เท้าศรีทัศน์กว่า2ล้านดอลลาร์ในระยะเวลาเพียง3ปีพันเอกบุญยังและเท้าศรีทัศน์ยังเกี่ยวดองเป็นญาติหลังลูกของทั้งสองคนแต่งงานกันปี2544ลาวออกกฎหมายแปรรูปการผูกขาดบุหรี่ของรัฐหลังพันเอกบุญยังขึ้นดำรงตำแหน่งประธานประเทศและตั้งบริษัทยาสูบลาวจำกัดรัฐบาลถือหุ้นร้อยละ47บริษัทบุหรี่ต่างชาติถือหุ้นร้อยละ34ส่วนที่เหลือร้อยละ19เป็นของบริษัทในเครือ ST Group ของท้าวศรีทัศน์รายงานระบุว่าการทำข้อตกลงร่วมผลิตบุหรี่กับรัฐบาลลาวนอกจากจะทำเงินให้บริษัทของท้าวศรีทัศน์ได้เกือบ 1,000 ล้านบาทในระยะเวลา20ปีแล้วยังเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เขาขยายฐานธุรกิจหลายด้านอย่างรวดเร็วเครือญาติของท้าวศรีทัศน์ล้วนมีตำแหน่งในทุกธุรกิจของเขาท้าวศรีทัศน์ยังเป็นตัวกลางสำคัญให้กับบริษัทต่างชาติที่ต้องการเข้ามาลงทุนในลาวเช่นกลุ่มทุนไทยที่ต้องการเข้ามาสร้างเขื่อนในลาวรวมถึงบริษัทเหมืองของออสเตรเลียนอกจากอาณาจักรธุรกิจในลาวแล้วยังมีรายงานว่าท้าวศรีทัศน์มีธุรกิจที่ร่วมลงทุนกับบริษัทของไทยด้วยปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลว่าท้าวศรีทัศน์มีส่วนรู้เห็นกับกลุ่มที่ใช้พื้นที่ของ ST Vegas เป็นฐานพนันออนไลน์หรือไม่มีข้อมูลว่าคนไทยมากกว่า10กลุ่มเป็นเจ้าของเว็บพนันเช่าพื้นที่ของ ST Vegas ประกอบกิจการคนไทยเหล่านี้ซื้อลิขสิทธิ์เว็บไซต์และระบบเว็บพนันมาจากต่างประเทศพื้นเพของนายทุนไทยมาจากภาคอีสานและภาคใต้บางกลุ่มเกี่ยวพันกับนักการเมืองระดับท้องถิ่นและระดับประเทศนอกจากนี้นายทุนคนไทยยังขายลิขสิทธิ์เว็บพนันที่ซื้อมาให้กับผู้ที่สนใจทำธุรกิจเว็บพนันรายย่อย นักวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตั้งข้อสังเกตว่าเหตุที่คนไทยกลุ่มนี้เลือกใช้ประเทศเพื่อนบ้านเป็นฐานนอกจากจะหลบเลี่ยงการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ไทยยังต้องอาศัยผู้มีอิทธิพลในพื้นที่

0: ที่ทำธุรกิจ
1: หลายประเทศที่เขานิยมให้คาสิโนถูกกฎหมายเขาก็มีหลักการตรงนี้เนาะก็คือเปิดเว็บได้แต่ต้องห้ามคนในประเทศเขาเล่นเพราะเขารู้ว่านี่คือการหาเงินจากนักลงจากว่าคนต่างชาติอะไรเงี้ยดึงดูดเงินจากต่างชาติเข้าสู่ประเทศเนี่ยที่ผมจะเล่าก็คือมันถ้าสเกลมันใหญ่อะมันไม่มีทางที่มันจะลักลอบเปิดได้โดยไม่ได้ไฟเขียวจากผู้มีอำนาจเนาะแต่ว่าถ้ามันเล็กๆเงี้ยมันก็อาจจะหลงหูหลงตาการสอดส่องเนี่ยมันก็ลักลอบเปิด
0: วันนี้ทางการลาวส่งกลับคนไทยที่ถูกจับกุมในพื้นที่ของบริษัท ST Vegas จำกัดเพิ่มอีก23คนรวมคนไทยที่ถูกส่งกลับแล้วกว่า200คนเหลืออีกประมาณ100คนที่รอการประสานจากทางการลาวภูวเดชฉัตรทิวาพรไทย PBS รายงาน
2: ราคาไข่คละหน้าฟาร์มที่ตอนนี้ปรับตัวสูงขึ้นในรอบ2ปีกระทรวงพาณิชย์ก็เลยจัดเสิร์ฟให้ค่ะเป็นโครงการไข่ไก่ไทยช่วยไทยต้องการจะลดค่าครองชีพให้กับประชาชนนะคะเอาไข่ไก่มาขายให้กับประชาชนในราคาถูกกว่าท้องตลาดขายดิบขายดีนะคะบางคนเนี่ยซื้อไม่ทันคนที่ได้มีโอกาสไปซื้อเขาบอกว่าราคาถูกกว่าที่ขายตามท้องตลาดเยอะนะคะถูกลงมาแผงละ20บาทค่ะในโครงการไข่ไก่ไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนนะคะขายหมดภายในเวลาทีไข่ไก่เบอร์3นะราคาแผงละ100บาทจำกัดให้ซื้อได้คนละแผงเดียวเท่านั้น
3: ครับ
2: ชาวบ้านหลายคนเดินทางมาซื้อไม่ทันบอกเสียดายแม้ราคาถูกกว่าท้องตลาดเยอะค่ะถูกลงมาแผงละกว่า20บาทก็ต้องการให้เพิ่มปริมาณการขายจะได้เพียงพอกับความต้องการค่ะ
4: น้อยไปค่ะบางคนนี้คือมาไม่ทันขาย8โมงเช้าใช่ไหมรอขายไปสักประมาณ2ชั่วโมงนี้ก็หมดแล้วนี่มีคนที่ทางไกลๆพอรู้ข่าวมาแล้วมาซื้อไม่ทันสงสารคนที่เดินทางมาเนี่ยมาถามเราว่าขายหมดแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากให้เขาได้เหมือนเราเนี้ยราคา
5: แจ้งคนละแผงเขาไม่ซื้อเลยปกติที่ราคาเกษตรกรได้อยู่แต่แค่เสนอนำเสนอรอบหน้าทำไก่มาขายเลยเป็นตัวน่ะ
3: ที่อำเภอนาหมื่นจังหวัดน่านครับเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่านนะครับเอาไข่ไก่ราคาถูกมาขายครับในกิจกรรมไทยช่วยไทยและโครงการธงฟ้าราคาประหยัดไข่ที่เอามาขายครับเป็นไข่เบอร์3ราคาแผงละ116บาทนะครับคนสนใจกันเยอะเลือกซื้อไข่ไก่รวมไปถึงน้ำมันพืชน้ำตาลทรายแล้วก็สินค้าจำเป็นต่างๆคึกคักมากครับ
2: รองอธิบดีกรมการค้าภายในระบุว่าการปรับขึ้นราคาไข่ไก่เป็นผลมาจากปริมาณผลผลิตในระบบน้อยลงประกอบกับช่วงที่ผ่านมามีการปลดไก่ยืนกรงทำให้ปริมาณไข่ไก่เข้าสู่ระบบลดลงราคาก็ปรับตัวสูงขึ้นเป็นไปตามกลไกการตลาดนะคะกรมการค้าภายในจึงจัดโครงการไข่ไก่ไทยช่วยไทยโดยสนับสนุนงบประมาณให้ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดจัดกิจกรรมจำหน่ายในราคาถูกกว่าท้องตลาดประมาณ 10% เพื่อเชื่อมโยงผลผลิตจากพื้นที่ที่มีไข่ไก่เพียงพอส่งไปให้ในพื้นที่ที่มีผลผลิตน้อยค่ะ
6: เราก็จะดึงไข่จากพื้นที่ที่มีปริมาณไข่ค่อนข้างมากนะครับเชื่อมโยงไปขายในพื้นที่ที่ขาดแคลนอย่างแน่นอนนะครับจากประมาณ1,000ตันต่อ1เซนนะครับแล้วก็มาถึงที่ค่อนข้างที่ไม่มีน้ำมันที่จะมีไปนะครับ
2: โดยสรุปนะคะรองอธิบดีกรมการค้าภายในเมื่อสักครู่คุณเจรวุฒิก็บอกว่าเป็นเพียงมาตรการระยะสั้นเท่านั้นล่ะค่ะสำหรับโครงการนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนบรรเทาภาระค่าครองชีพในช่วงที่ราคาไข่ไก่มันดีดตัวสูงขึ้นและจะยุติเมื่อสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติโดยจะไม่เข้าไปทำลายกลไกการตลาดหรือว่าไปตัดราคาผู้ค้ารายย่อยราคาไข่คละหน้าฟาร์มค่ะต้นปีอยู่ที่3บาท60สตางค์ต่อฟองแล้วก็ลงมานะคะเหลือ3บาท20สตางค์ปรากฏว่าสักพักหนึ่งเท่านั้นล่ะค่ะทยอยปรับขึ้นมาติดต่อกันถึง4ครั้งจนมาอยู่ที่4บาทราคาฟองละ4บาทรับได้ไหมคะราคาสูงที่สุดในรอบ2ปีค่ะตอนนี
3: ้

0: มะพร้าวครับโดยเฉพาะข่าวน้ำมะพร้าวปลอมในช่วงที่ผ่านมานะครับมันส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของคนในประเทศแน่ๆล่ะตามข่าวคราวที่ออกมานะครับแต่มันถึงขั้นสะเทือนไปถึงการส่งออกหรือไม่โรงงานผลิตน้ำมะพร้าวที่จังหวัดนครปฐมครับซื้อน้ำมะพร้าววันละกว่า 200,000 ลิตรนะครับเอามาผลิตเป็นน้ำมะพร้าว 100% ส่งออกไปยังต่างประเทศครับผู้ประกอบการเนี่ยบอกว่าปัญหาน้ำมะพร้าวปลอมปนในช่วงที่ผ่านมานะครับส่งผลต่อความเชื่อมั่นของตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะจีนแล้วก็เป็นอุปสรรคทางการค้าครับเนื่องจากมีการตรวจสุ่มสารปนเปื้อนเข้มงวดขึ้นต้องส่งตัวอย่างไปตรวจที่แลบของประเทศปลายทางนะครับส่วนสินค้าของบริษัทนี้เขายังส่งออกได้ตามปกติครับเพราะมีกระบวนการตรวจสอบเข้มงวดแต่ก็ยอมรับนะครับว่ายอดขายมันลดลง 10-20% จึงเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเร่งควบคุมคุณภาพน้ำมะพร้าวเพื่อไม่ให้กระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้ซื้อครับ
1: การตรวจสอบส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเรื่องของปลายทางมากกว่าที่เขาจะมีการตรวจสอบเพิ่มขึ้นเช่นเขาอาจจะมีหน่วยงานภาครัฐของเขาหรือว่าอาจจะแบบเป็นลูกค้าใหญ่ๆอะไรเงี้ยก็อาจจะมีการเอาตัวอย่างน้ำไปเข้าแลบตรวจสอบแลบเมื่อกี้ก็ที่พูดอยู่อย่างเช่นพวกยูโรฟิน SGS หรือ ALS ก็จะมีสเต็ปการตรวจสอบมากขึ้นเราอาจจะพอส่งไปเนี่ยเราอาจจะมีสเต็ปการที่แบบรอตรวจสอบนิดนึงก่อนที่เขาจะรับของแต่ยืนยันเรายังไม่เคยโดนรีเจ็คเลยสักล็อตนึง
2: อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าบอกว่าได้เร่งประสานกระทรวงมหาดไทยมอบหมายผู้ว่าราชการจังหวัดในแหล่งผลิตปูพรมตรวจสอบโรงงานในจังหวัดนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามและจังหวัดราชบุรีค่ะหลังมีข้อสังเกตว่าโรงงานบางแห่งผลิตสินค้าได้มากแต่กลับซื้อวัตถุดิบน้อยถ้าพบว่าไม่สอดคล้องกันจะตรวจสอบเชิงลึกถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบกระบวนการผลิตและถ้าพบการกระทำความผิดนะคะจะใช้กฎหมายดำเนินการกับผู้เกี่ยวข้องค่ะ
3: ก็อย่างที่เรียนนะครับว่าวันนี้ต้องยอมรับว่าเครื่องตรวจทางวิทยาศาสตร์เนี่ยทางภาครัฐมันยังไม่ได้มีถึงขนาดนั้นวันนี้สิ่งที่เราดูเนี่ยเราก็ดูสภาพแวดล้อมว่าการใช้วัตถุดิบกับผลโปรดักที่มันออกมาเนี่ยมันมีความสมดุลกันไหมซึ่งวันนี้บอกได้เลยว่ามันไม่สมดุลแสดงว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันต้องมีการปลอมปนแต่ถามว่าจำนวนมันขนาดไหนเนี่ยมันบอกไม่ได้นะครับเรื่องที่บอกไม่ได้ก็ต้องยอมรับว่าบอกไม่ได้นะแต่เรามาแก้ไขตรงนี้ให้มันดีขึ้นนี่คือสิ่งที่พยายามจะทำ
0: ส่วนความคืบหน้าที่ไปเจอโรงงานน้ำมะพร้าวปลอมก่อนหน้านี้นะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบแล้วก็เฝ้าระวังในส่วนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าตรวจพบ24โรงงานที่มีความเสี่ยงครับส่วนราคามะพร้าวน้ำหอมปัจจุบันพบว่าราคาดีขึ้นนะครับอย่างที่ราชบุรีครับราคาหน้าสวนอยู่ที่9บาทถึง9บาท50สตางค์ต่อลูกครับ
2: การตรวจสอบร้องเรียนและการมีส่วนร่วมในการปกป้องทรัพยากรสิ่งแวดล้อมของชุมชนล้วนเป็นสิทธิเป็นเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองนะคะแต่ปัจจุบันกลับพบว่าพอประชาชนลุกขึ้นมาทำหน้าที่เหล่านี้หลายคนกลับตกอยู่ในอันตรายค่ะประเทศไทยมีกลไกกฎหมายอะไรบ้างที่จะช่วยป้องกันก่อนจะเกิดความสูญเสียขึ้นติดตามในขยายเสียงเปลี่ยนเมืองกับคุณวิภาพรวัฒนวิทย์ค่ะ

0: สิ่งแวดล้อมเพื่อที่จะเรียกร้องให้รัฐแก้ไขปัญหาค่ะเป็นสิ่งที่ประชาชนสามารถที่จะทำได้นะคะแต่ในความเป็นจริงค่ะหลายครั้งเมื่อพลเมืองออกมาใช้สิทธิ์ก็ต้องเผชิญกับความเสี่ยงนะคะนี่เป็นสิ่งที่ประชาชนกำลังถูกคุกคามข่มขู่จากหลายๆเรื่องค่ะการคุกคามมีทั้งผู้มีอิทธิพลนะคะในการใช้อำนาจนอกกฎหมายคุกคามประชาชนมีการใช้กฎหมายฟ้องปิดปากก็เกิดขึ้นด้วยนะคะดูกรณีล่าสุดที่อยากชวนสังคมจับตาค่ะใช้อำนาจนอกกฎหมายข่มขู่ประชาชนกรณีของคุณสุเมธเหรียญพงนามนะคะกลุ่มคนรักกรอกสมบูรณ์และคุณสุนทรคมคายค่ะเครือข่ายปาจีนเข้มแข็งเป็น2นักปกป้องสิทธิ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่ลุกขึ้นมาติดตามปัญหาการลักลอบทิ้งกากของเสียนะคะรวมไปถึงเศษสายไฟเท่าตะกอนน้ำเสียในพื้นที่เกษตรของชาวบ้านในจังหวัดปราจีนบุรีเป็นบ้านเกิดของทั้ง2ท่านเลยค่ะคุณสุเมธและคุณสุนทรเนี่ยติดตามเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องล่าสุดคือทนไม่ได้ละร้องเรียนหน่วยงานต่างๆก็ไม่มีใครไปช่วยตรวจสอบเขาลงพื้นที่ถ่ายคลิปนี้ด้วยตัวเองค่ะล่าสุดเมื่อวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมาเครือข่ายองค์กรสิทธิมนุษยชนได้ออกมาเปิดเผยว่าพบหลักฐานว่าทั้ง2คนถูกคุกคามถึงชีวิตมีการลงขันว่าจ้างมือปืนเรียกค่าหัว2คนนี้2ล้านบาทมันเกิดขึ้นได้ยังไงคุณผู้ชมลุกขึ้นมาปกป้องสิทธิ์แต่มีค่าหัว2ล้านเหตุการณ์แบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกนะคะข้อมูลจาก PI ค่ะหรือว่า Protection International นะคะตรวจสอบในรอบ30ปีที่ผ่านมาพบว่ามีกรณีที่ถูกข่มขู่คุกคามแบบนี้มากกว่า70คนนะคะมีทั้งถูกทำร้ายบางกรณีบาดเจ็บบางกรณีถึงขั้นเสียชีวิตถูกบังคับให้สูญหายก็มีนะคะซึ่งนักเคลื่อนไหวจำนวนมากก็เกี่ยวข้องกับการปกป้องที่ดินในชุมชนและสิ่งแวดล้อมของชุมชนค่ะ
1: คือถ้ามองจากงานที่ PI ทำงานกับนักปกป้องสิทธิประเทศไทยเนี่ยเราเห็นการคุกคามที่รุนแรงแล้วก็ซับซ้อนขึ้นมากโดยเฉพาะตั้งแต่รัฐประหารปี2557เป็นต้นมานะคะมันไม่ใช่แค่เพียงการข่มขู่แต่มีทั้งการฟ้องคดีการติดตามการเฝ้าระวังการคุกคามออนไลน์การทำลายความน่าเชื่อถือหรือว่าการกดดันครอบครัวแล้วก็ชุมชนรวมไปถึงการจ้างวานหรือว่าให้มีการคุกคามความรุนแรงทางด้านกายภาพแล้วก็ชีวิตอะค่ะแล้วก็ถ้าเรามองโครงสร้างทางการเมืองเนี่ยเราจะเห็นว่าตั้งแต่รัฐประหารปี2557พื้นที่ในการตรวจสอบอำนาจในความไม่ชอบธรรมหรือการกระทำผิดกฎหมายเนี่ยมันแคบลงมากแทบจะไม่มีเลยอะค่ะเพราะฉะนั้นอำนาจของหน่วยงานความมั่นคงและก็ระบบราชการมันเพิ่มมากขึ้นในขณะที่กลไกตรวจสอบถ่วงดุลหรือว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนเนี่ยมันถูกทำให้อ่อนแอลงไม่ได้หมายความว่าประชาชนอ่อนแอในการตรวจสอบนะคะจริงๆที่ผ่านมาเนี่ยประชาชนมีความตื่นตัวอย่างยิ่งในการที่จะปกป้องสิทธิมนุษยชนแล้วก็ตรวจสอบการใช้อำนาจที่ไม่ชอบธรรมเพียงแต่ว่ากลไกที่จะทำให้การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบเนี่ยมันถูกทำให้อ่อนแอลงสิ่งเหล่านี้ค่ะมันมีผลโดยตรงต่อสภาพแวดล้อมที่นักปกป้องสิทธิ์ต้องทำงานเพราะฉะนั้นถ้าสภาพแวดล้อมแบบนี้เนี่ยมันมีความรุนแรงมันก็จะยิ่งส่งผลให้นักปกป้องสิทธิ์ที่ต้องมาปะทะโดยตรงกับหน่วยงานรัฐแล้วก็องค์กรทุนที่หน่วยงานรัฐสนับสนุนเนี่ยมีความเสี่ยงมากขึ้นค่ะ
0: เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาหลายทศวรรษนะคะการกระทำความรุนแรงเกิดขึ้นซ้ำๆแต่กฎหมายคุ้มครองนักปกป้องสิทธิ์ยังมีช่องว่างค่ะปัจจุบันเรามีเพียงกฎหมายที่ทำหน้าที่คุ้มครองนักปกป้องสิทธิ์ก็ต่อเมื่อเกิดเหตุขึ้นแล้วหรือเมื่อบุคคลเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วเท่านั้นนะคะแต่ก่อนเกิดเหตุยังไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องค่ะลองดูกฎหมายที่เท่าที่มีในตอนนี้นะคะหลักๆคือกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปี60ที่ใช้กันอยู่อันนี้รับรองสิทธิขั้นพื้นฐานเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชนสิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อมอันนี้เป็นฐานกว้างๆคือจริงๆเรามีเสรีภาพในการติดตามตรวจสอบได้ค่ะ2เรามีประมวลกฎหมายอาญาหรือว่าวิอาญาแต่อันนี้ใช้จัดการเมื่อเกิดความผิดแล้วหรือเมื่อมีองค์ประกอบความผิดชัดเจนอย่างกรณีคุณสุเมธที่ถูกคุกคามอยู่เนี่ยความผิดมันยังไม่เกิดนะคะตามกฎหมายดังนั้นกฎหมายฉบับนี้ไม่ครอบคลุมนะคะอีกฉบับคือเรามีพรบคุ้มครองพยานในคดีอาญาปี2565ค่ะคุ้มครองความปลอดภัยของพยานและบุคคลใกล้ชิดแต่ไม่ได้ครอบคลุมคนที่ไม่ได้เป็นพยานหรือกำลังถูกติดตามอย่างกรณีที่มีการสะกดรอยตามหรือว่ามาลัดเลาะดูตามบ้านเนี่ยก็ไม่ได้คุ้มครองอีกฉบับหนึ่งค่ะคือพรบป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายปี65ป้องกันการซ้อมทรมานการอุ้มหาย
2: โดยเจ้าหน้าที่รัฐนะคะแล้วเรายังมีแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนระยะที่2ครอบคลุมปี2566ถึงปี70เราเรียกว่าแผนแนบฉบับที่2ค่ะคือแผนแนบฉบับที่2เนี่ยเป็นแผนกำหนดให้รัฐและธุรกิจเคารพสิทธิชุมชนและนักปกป้องสิทธิแต่พอไม่ได้เป็นกฎหมายสิ่งที่เกิดขึ้นคืออยู่ในสถานการณ์สมัครใจแล้วแต่เลยธุรกิจไหนพอจะมีใจทำให้นะคะและอีกฉบับที่เป็นความหวังคือร่างกฎหมายแอนตี้สแลปค่ะป้องกันการถูกฟ้องกลั่นแกล้งฟ้องปิดปากแต่อันเนี้ยเป็นร่างกฎหมายยังอยู่ในกระบวนการผลักดันนะคะซึ่งก็เป็นความหวังหนึ่งค่ะซึ่งเรื่องนี้ทั้งหมดคุณชำนาญจิริรักษ์ทนายความผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมให้ความเห็นว่ากฎหมายที่เรามีทั้งหมดในขณะนี้ที่ดิฉันเล่าไปแก้ปัญหาปลายทางเท่านั้นค่ะไม่ได้เป็นการป้องกันคุ้มครองคนที่ลุกขึ้นมาปกป้องบ้านเกิดของตัวเองแตกต่างจากการมีระบบคุ้มครองเฉพาะที่จะติดตามปกป้องเมื่อพบว่าคนคนหนึ่งกำลังถูกคุกคามหรือเผชิญอันตรายค่ะ
3: ณวันนี้กฎไกทางกฎหมายที่เราเห็นนะครับเรื่องฟ้องปิดปากก็เป็นเรื่องประเด็นหนึ่งที่ปกป้องในเข้าการไม่ผลักคนกลุ่มนี้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมที่ฟุ่มเฟือยและไม่จำเป็นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยในเรื่องของกลุ่มที่ถูกคุกคามหรือถูกทำร้ายอยู่เหล่านี้นะครับก็ยังไม่มีกฎหมายในลักษณะที่จะผลักเขาเข้าไปสู่การคุ้มครองอย่างกระบวนการการคุ้มครองเรื่องพยานเนื่องจากเขาเองยังไม่ได้อยู่ในฐานะพยานในกรณีบุคคลสำคัญ

0: ที่อาจจะเป็นภัยต่างๆที่กฎหมายจะให้มีเจ้าหน้าที่มาคุ้มครองอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ว่าทำให้เขาไม่สามารถเข้าสู่จุดนั้นได้งั้นการที่เรามองถึงหลักกฎหมายปัจจุบันที่จะโปรเทคสิทธิ์เหล่านั้นเนี่ยมันเหมือนต้องมันไม่มีหลักป้องกันมันเป็นเรื่องของการที่เกิดแล้วก็ไปสู่การติดตามเรื่องดำเนินคดีต่างๆซึ่งมันก็คือสิทธิขั้นพื้นฐานทั่วไปครับดังนั้นก็อาจจะพูดได้ว่ายังไม่มีกฎหมายอะไรที่ชัดเจนกับการที่จะปกป้องกลุ่มคนเหล่านี้จริงๆถ้าเทียบเคียงกฎหมายลักษณะของการคุ้มครองพยานเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นโมเดลที่ดีแต่ว่าอาจจะต้องเพิ่มตัวฟังก์ชันที่จะทำให้คนเข้าสู่กระบวนการตรงนี้ได้นะครับอย่างเช่นถ้าเมื่อไหร่ถูกคุกคามหรือมีมูลอย่างเพียงพอว่าถูกคุกคามจากการใช้สิทธิ์อาจจะนำสู่เข้าสู่กระบวนการของการคุ้มครองโดยที่ไม่จำเป็นต้องเป็นการคุ้มครองพยานเสียอย่างเดียวนะครับดังนั้นในจุดนี้ผมคิดว่าเราอาจจะต้องมาศึกษากันดูว่าจะมีทิศทางที่จะดำเนินการให้เกิดการคุ้มครองเชิงป้องกันอย่างไรได้บ้างอะไรเงี้ยครับ
1: การแก้ปัญหาเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ที่การเพิ่มบทลงโทษนะคะแต่ว่า Protection International หรือว่า PI เสนอว่าต้องหยุดปัญหาการฟ้องปิดปากวัฒนธรรมลอยนวลพ้นผิดและโครงสร้างอำนาจที่เอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนค่ะต้องสร้างสภาพแวดล้อมให้นักปกป้องสิทธิ์ทำงานได้อย่างปลอดภัยพร้อมกับรับรองบทบาทของนักปกป้องสิทธิ์ด้วยรวมถึงจะต้องมีมาตรการป้องกันภัยที่เข้าถึงได้จริงและให้ตำรวจกระทรวงยุติธรรมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงานร่วมกันตั้งแต่เริ่มเห็นสัญญาณความเสี่ยงซึ่งควรจะมีระบบให้ความช่วยเหลือนะคะที่สำคัญสังคมไทยควรมีการดูแลสภาพจิตใจและคุ้มครองในระดับกลุ่มหรือชุมชนไม่ให้รอให้เกิดความเสียหายกับบุคคลก่อนแล้วค่อยเข้าไปเยียวยาแต่ภายหลังค่ะโจทย์ของรัฐไม่เพียงติดตามหาคนผิดหลังการถูกคุกคามหรือว่าหลังกระบวนการคุกคามเริ่มต้นขึ้นนะคะแต่ต้องมีระบบที่มองเห็นความเสี่ยงเข้าไปป้องกันแล้วก็คุ้มครองนักปกป้องสิทธิ์ก่อนจะเกิดภัยคุณเจษฎาคุณวิสาคะถ้ารัฐยังไม่มีพื้นที่ตรงนี้ค่ะมันจะทำให้หน้าที่และสิทธิ์ของเราที่จะได้ตรวจสอบสิ่งที่เกิดขึ้นความผิดปกติที่เกิดขึ้นมันจะหดแคบลงแล้วนี่อาจจะเป็นวิกฤตของประชาธิปไตยด้วยค่ะขอบคุณคุณวิภาพรค่ะ
2: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับที่จังหวัดชิบะของญี่ปุ่นนะครับกำลังเจอกับฝนที่ตกหนักสุดเป็นประวัติการนะครับทำให้มีน้ำท่วมสูงในหลายจุดครับขณะเดียวกันมีคนติดค้างอยู่ในสนามบินหลายพันคนครับนี่ครับเป็นคลิปที่คนบันทึกเอาไว้ได้นะครับเป็นน้ำไหลทะลักลงไปตามบันไดและบันไดเลื่อนของห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งครับอยู่ในสถานีรถไฟชิบะจังหวัดชิบะติดกับกรุงโตเกียวของญี่ปุ่นนะครับหลังจากหลายพื้นที่เจอกับฝนตกหนักต่อเนื่องบางจุดต้องรองรับปริมาณน้ำฝนสะสมมากกว่า360มิลลิเมตรภายในเวลาเพียง24ชั่วโมงครับ
3: นอกจากนี้ค่ะน้ำที่ท่วมสูงเป็นบริเวณกว้างยังทำให้ถนนหลายสายไม่สามารถใช้สัญจรได้นะคะประชาชนอีกประมาณ 20,000 ครัวเรือนไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้สถานีโทรทัศน์ NHK รายงานว่ามีผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยครั้งนี้แล้ว8คนทางการท้องถิ่นได้สั่งอพยพประชาชนประมาณ 100,000 คนออกไปอยู่ในที่ปลอดภัยกรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นประกาศเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังดินถล่มและน้ำท่วมต่อไปอย่างใกล้ชิดทั้งในจังหวัดชิบะและทั่วภูมิภาคคันโตรวมไปถึงที่กรุงโตเกียวด้วยค่ะ
2: ส่วนที่สนามบินนาริตะครับที่ตั้งอยู่ใกล้กับจังหวัดชิบะนะครับมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากตกค้างอยู่ในอาคารสนามบินตลอดคืนที่ผ่านมาครับหลังจากน้ำท่วมสูงส่งผลให้รถโดยสารประจำทางและรถไฟต้องระงับการให้บริการชั่วคราวนะครับเนื่องจากถนนและทางรถไฟหลายจุดไม่สามารถใช้การได้ครับก่อนที่จะกลับมาให้บริการได้ตามปกติในวันนี้นะครับหน่วยงานกำกับดูแลสนามบินนาริตะประเมินครับว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาน่าจะมีนักท่องเที่ยวตกค้างในสนามบินมากกว่า 7,000 คนนะครับแล้วก็ลดลงเหลือประมาณ 4,000 คนเมื่อช่วงเช้านี้ยืนยันครับว่าเที่ยวบินทั้งหมดกลับมาให้บริการตามปกติแล้วขณะที่สายการบิน Japan Airlines ครับยอมรับว่าอาจจะมีบางเที่ยวบินนะครับที่ต้องล่าช้ากว่ากำหนดเดิมแต่ยังไม่มีเที่ยวบินไหนต้องถูกยกเลิกครับ
3: แม้ว่าในบ้านเราตอนนี้ไม่มีภาพความโกลาหลจากคนที่ไปต่อแถวแย่งซื้อน้ำมันกันแล้วแย่งกันเติมน้ำมันไม่มีภาพแบบนั้นแล้วแต่เอาเข้าจริงวิกฤตด้านพลังงานคงจะไม่จบแล้วค่ะตราบใดที่สงครามในตะวันออกกลางยังไม่มีท่าทีว่าจะยุติคำถามสำคัญที่น่าสนใจเวลานี้โลกเวลานี้เหลือน้ำมันพอใช้กันจริงๆหรือไม่ติดตามในหน้าต่างโลกกับคุณทิพย์ตะวันค่ะ

หลือเวลาอีกแค่2วันนะคะก็จะครบกำหนดเส้นตาย60วันที่สหรัฐและอิหร่านตกลงหยุดยิงผ่าน MOU เพื่อเปิดทางเจรจายุติสงครามแล้วแต่ตอนนี้คุณผู้ชมนอกจากการพูดคุยจะหยุดชะงักไปไม่ถึงไหนแล้วสหรัฐยังประกาศปิดล้อมทางทะเลต่อไปเรื่อยๆอย่างไม่มีกำหนดด้วยนะคะสถานการณ์เช่นนี้อาจจะยิ่งโหมกระพือวิกฤตพลังงานที่ย่ำแย่ในหลายประเทศให้ลุกลามบานปลายขึ้นมาอีกค่ะเนี่ยเป็นคำเดียวนะคะที่ใช้อธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคอูคายาลีทางตอนกลางของเปรูค่ะโดยสมาชิกสภาพการขนส่งและกลุ่มผู้ประท้วงเนี่ยนอกจากจะจุดไฟเผาสิ่งของต่างๆแล้วเนี่ยยังได้มีการปิดกั้นถนนสายหลักในเมืองใกล้กับพรมแดนบราซิลนะคะเพื่อแสดงความไม่พอใจต่อการประกาศขึ้นราคาเชื้อเพลิงของทางการค่ะกลุ่มผู้ประท้วงเนี่ยเรียกร้องให้รัฐบาลชุดใหม่ที่เพิ่งจะเข้ามาทำงานได้ไม่ถึง1เดือนนะคะเร่งจัดการปัญหาราคาพลังงานซึ่งส่งผลกระทบรุนแรงต่อค่าครองชีพและภาคธุรกิจในภูมิภาคนี้พร้อมทั้งประกาศเดินหน้าจัดการประท้วงต่อเนื่องไปจนกว่ารัฐบาลจะแก้ไขปัญหานี้ได้สำเร็จค่ะวิกฤตพลังงานเนี่ยถือเป็นโจทย์ยากนะคะที่รัฐบาลทั่วโลกกำลังเผชิญค่ะซึ่งสถานการณ์ในตะวันออกกลางตอนนี้ไม่ได้ช่วยคลายความกังวลนี้ลงได้เลยนะคะหลังจากการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซลดลงอีกครั้งจากช่วงก่อนสงครามอยู่ที่ประมาณ130ถึง140ลำต่อวันเหลือเพียง8ลำเมื่อวันอังคารต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในช่วง10วันซึ่งอยู่ที่12ลำต่อวันนะคะคำถามที่ตามมาคุณผู้ชมนั่นก็คือถ้าการส่งออกน้ำมันของตะวันออกกลางยังไม่สามารถกลับมาเป็นปกติได้ในเร็ววันโลกของเราค่ะจะมีน้ำมันเหลือพอใช้ไปได้อีกนานแค่ไหนค่ะการจะตอบคำถามนี้ได้ต้องดูนะคะว่าตอนนี้โลกเหลือน้ำมันในคลังสำรองเท่าไหร่ข้อมูลจากองค์การพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA ระบุว่าน้ำมันในคลังสำรองฉุกเฉินทั่วโลกเนี่ยแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันส่วนแรกคือคลังน้ำมันฉุกเฉินของรัฐบาลแต่ละประเทศค่ะซึ่งในช่วงก่อนสงครามทุกประเทศมีน้ำมันสำรองฉุกเฉินรวมกันอยู่ที่ประมาณ 1,200 ล้านบาร์เรลส่วนที่2อีก600ล้านบาร์เรลเนี่ยถูกเก็บอยู่ในคลังอุตสาหกรรมตามคำสั่งของรัฐบาลแต่ละประเทศนะคะตัวเลขรวมๆในคลังสำรองน้ำมันจึงอยู่ที่ประมาณ 1,800 ล้านบาร์เรลแต่ว่าในช่วงที่เกิดสงคราม IEA มีมติปล่อยน้ำมันสำรองฉุกเฉิน400ล้านบาร์เรลเพื่อกอบกู้วิกฤตพลังงานโลกจากการปิดฮอร์มุซนะคะซึ่งปล่อยออกมาแล้วตัวเลขอยู่ที่300ล้านบาร์เรลด้วยกันนะคะนั่นเท่ากับว่าตอนนี้น่าจะเหลือน้ำมันในคลังสำรองทั่วโลกประมาณ 1,500 ล้านบาร์เรลแต่ปริมาณเท่านี้พอให้โลกใช้ได้นานแค่ไหนคะปัจจุบันปริมาณน้ำมันที่ถูกป้อนเข้าสู่ตลาดโลกลดลงเพราะส่งออกน้ำมันจากตะวันออกกลางได้ลดลงค่ะทำให้ปริมาณน้ำมันที่มีให้โลกใช้เนี่ยน้อยกว่าปริมาณน้ำมันที่โลกต้องการนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ประเมินว่าตัวเลขส่วนต่างคุณผู้ชมน่าจะอยู่ที่ประมาณ5ล้านบาร์เรลต่อวันนะคะตัวเลข5ล้านบาร์เรลเนี่ยแหละถ้าพูดง่ายๆก็คือน้ำมันที่ต้องเอามาจากคลังสำรองฉุกเฉินนั่นเองคราวนี้ชวนคุณผู้ชมย้อนนึกไปถึงข้อมูล IEA ก่อนหน้านี้นะคะที่ระบุว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะเหลือน้ำมันในคลังสำรองอยู่ที่ประมาณ 1,500 ล้านบาร์เรลนั่นเท่ากับว่าโลกจะมีน้ำมันให้ใช้ได้300วันค่ะแต่ IEA ไม่มีอำนาจในการที่จะไปสั่งให้ภาคอุตสาหกรรมปล่อยน้ำมันในคลังของตัวเองดังนั้นตัวเลขน้ำมันสำรองฉุกเฉินจริงๆของโลกใบนี้อยู่ที่900ล้านบาร์เรลนะคะนั่นเท่ากับว่าโลกมีน้ำมันพอใช้ได้แค่180วันหรือว่า6เดือนซึ่งในระหว่างนี้ค่ะความต้องการใช้น้ำมันต้องไม่เพิ่มขึ้นนะคะและการป้อนน้ำมันเข้าสู่ตลาดโลกต้องไม่สะดุดมากไปกว่านี้ด้วยแต่เมื่อปลายเดือนที่แล้วยูเครนส่งโดรนโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันบริเวณท่าเรือรัสเซียริมทะเลดำค่ะจนต้องมีการระงับการขนส่งน้ำมันจากคาซัคสถานส่งผลกระทบเนี่ยเป็นการชั่วคราวนะคะแต่ว่ากระทบกับการลำเลียงน้ำมันตัวเลขอยู่ที่ 1.8 ล้านบาร์เรลต่อวันค่ะขีดความสามารถในการจัดเก็บน้ำมันสำรองฉุกเฉินของแต่ละประเทศต่างกันและมีการปล่อยน้ำมันออกมามากน้อยต่างกันด้วยโดย10ประเทศนี้ที่คุณผู้ชมเห็นนะคะก็คือกลุ่มที่ปล่อยน้ำมันสำรองออกมามากที่สุดได้แก่สหรัฐ172ล้านบาร์เรลทิ้งห่างอันดับ2อย่างญี่ปุ่นกว่า2เท่าตามมาด้วยแคนาดาเกาหลีใต้เยอรมนีนะคะมาว่า IEA เนี่ยจะไม่ได้แจ้งว่าแต่ละประเทศเหลือน้ำมันสำรองในคลังเนี่ยมากเท่าไหร่แต่คาดว่า1ใน3ของที่เหลืออยู่น่าจะถูกเก็บอยู่

0: ในคลังน้ำมันของสหรัฐค่ะซึ่งตอนนี้เหลืออยู่เขาบอกว่าตัวเลขน้อยที่สุดนับตั้งแต่ยุคสมัยของโรนัลด์เรแกนเป็นประธานาธิบดีในปี1983ค่ะเมื่อประเมินจากความเอาแน่เอานอนไม่ได้ของทรัมป์นโยบายอเมริกาเฟิร์สรวมไปถึงคำเตือนจากหน่วยงานตรวจสอบของสหรัฐเรื่องปัญหาโครงสร้างพื้นฐานที่ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงน้ำมันสำรองได้บางส่วนเนี่ยอาจจะทำให้ปริมาณน้ำมันสำรองที่ป้อนเข้าสู่ตลาดโลกเพื่อบรรเทาวิกฤตได้รับผลกระทบตามไปด้วยนะคะดังนั้นทางออกจากวิกฤตในครั้งนี้จึงกลับมาอยู่ที่การเปิดช่องแคบฮอร์โมสค่ะการผ่อนคลายสถานการณ์บริเวณทะเลแดงและยุติสงครามในตะวันออกกลางให้ได้เร็วที่สุดซึ่งสหรัฐเคยบอกเอาไว้นะคะว่าจะยกเลิกมาตรการปิดล้อมถ้าอิหร่านกับโอมานบรรลุข้อตกลงฟื้นการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุสได้ค่ะสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐออกมาขอให้โลกรอฟังการประกาศในสัปดาห์หน้านะคะซึ่งสหรัฐจะออกมาตรการโดดเดี่ยวทางเศรษฐกิจเพื่อกดดันอิหร่านแบบที่เขาใช้คำว่าเป็นการกดดันแบบที่ไม่เคยมีประเทศไหนเคยเจอมาก่อนในประวัติศาสตร์ฟังแบบนี้แล้วน่ากังวล นะคะว่าสงครามอาจจะต้องลากยาวต่อไปเรื่อยๆแบบนี้เพราะว่าหาทางลงไม่ได้แน่ๆค่ะ
1: ขอบคุณคุณทิพย์ตะวันค่ะ
2: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ทุกภาคยังมีพื้นที่เสี่ยงฝนหนักนะครับขณะเดียวกันก็ต้องระวังครับโดยเฉพาะพื้นที่ริมตลิ่งหรือริมน้ำโขงติดตามเพิ่มเติมกับคุณธนวันวิลินทสูตรครับ

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือนประชาชนนะคะว่าให้ระวังน้ำท่วมและก็น้ำล้นตลิ่งในบริเวณพื้นที่ริมน้ำโขงค่ะซึ่งมีแนวโน้มว่าระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นอีกตั้งแต่50เซนติเมตรไปจนถึง1เมตรในวันพรุ่งนี้นะคะขอให้ประชาชนนั้นติดตามข้อมูลระดับน้ำอย่างใกล้ชิดรวมไปถึงให้ระมัดระวังการสัญจรทางน้ำในแม่น้ำโขงโดยระดับน้ำนั้นจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างฉับพลันในแม่น้ำโขงค่ะแล้วมาดูพื้นที่เสี่ยงน้ำล้นตลิ่งริมแม่น้ำโขงนะคะซึ่งเป็นระดับความสูงที่วัดโดยเทียบจากระดับน้ำทะเลปานกลางนะคะแล้วก็มีการจัดลำดับจากมากไปหาน้อย5ลำดับดังต่อไปนี้ค่ะเริ่มจากอันดับ1นะคะที่สะพานลำน้ำเลยอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยนะคะระดับความสูงของน้ํา 207.98 เมตรค่ะรองลงมาอันดับที่2คือสะพานนาธมอำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครนะคะระดับความสูงของน้ํา 145.97 เมตรและอันดับที่3นะคะคือที่สะพานลำน้ำสงครามอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมระดับความสูงของน้ํา 145.32 เมตรค่ะอันดับที่4คือสะพานบ้านแก่งโพนะคะอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมระดับของน้ํา 139.61 เมตรและอันดับสุดท้ายนะคะลำดับที่5ที่สะพานข้ามห้วยบางอีอำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารระดับความสูงของน้ำอยู่ที่ 134.06 เมตรค่ะก็ขอให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยนั้นระวังอันตรายจากฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมไปถึงต้องระวังน้ำล้นตลิ่งในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยนะคะสำหรับระดับความสูงของคลื่นยังคงไม่เปลี่ยนแปลงมากนักนะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนยังมีคลื่นสูง 2-3 เมตรและในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเรือเล็กยังควรงดออกจากฝั่งไปจนถึงช่วงกลางสัปดาห์หน้านะคะสำหรับชาวเรือนะคะทั้งในทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยระยะนี้ก็ขอให้หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันไว้ด้วยสวัสดีค่ะ
1: ติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณชดนัยมีชัยค่ะ

วัสดีครับติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงติดตามการดำเนินการโครงการทุปีนัมเบอร์วันที่จังหวัดสมุทรสงคราม

วันนี้เวลา 19:42 น.ทุ่งกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังโรงเรียนถาวรานุกูลอำเภอเมืองสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสงครามทรงติดตามการดำเนินงานโครงการ2B No. 1ที่จังหวัดสมุทรสงครามในการนี้ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ2B No. 1ของโรงเรียนถาวรานุกูลซึ่งได้ดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี2545เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจในการป้องกันตนเองจากยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนส่งผลให้สมาชิกกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องได้แสดงศักยภาพความสามารถตามความถนัดและสนใจเช่นสารรักสารสายลวดลายประตูแม่กลองการจักสารไม้ไผ่ลายประตูแม่กลองเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นภูษาอัตลักษณ์อ้อมกอดแม่กลองการออกแบบผ้าลายท้องถิ่นโดยนำเอาประตูแม่กลองมาผสมผสานกับลวดลายของผ้าไทยซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งสามารถผ่านข้อรอบสู่12ทีมสุดท้ายเพื่อไปแข่งขันระดับชาติของค่ายเยาวชนเพื่อการพัฒนาพหุปัญญาบูรณาการสู่การคิดสร้างสรรค์ครั้งที่4ในเดือนกันยายน2569นอกจากนี้มีกิจกรรมการทำพวงมาลัยจากผ้ารวมทั้งการแสดงโขนและโคฟเวอร์แดนซ์ซึ่งได้รับรางวัลหลากหลายรายการเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สำหรับศูนย์เพื่อนใจ 2B No. 1มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายตอบโจทย์ความต้องการของสมาชิกมีเพจ Facebook เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมและมีไลน์กลุ่มศูนย์เพื่อนใจซึ่งสามารถปรึกษาปัญหาได้ตลอดเวลาหากมีปัญหารุนแรงจะส่งต่อให้ครูที่ปรึกษามีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ EQ โดยใช้กิจกรรมพัฒนาจิตคิดและสร้างสรรค์เพื่อให้สมาชิกมีภูมิคุ้มกันที่ดีมีพลังบวกตลอดระยะเวลา24ปีจังหวัดสมุทรสงครามได้ขับเคลื่อนโครงการ2B No. 1มาอย่างต่อเนื่องโดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนตาม3ยุทธศาสตร์หลักของโครงการสร้างกระแสพัฒนาเครือข่ายและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจแก่เด็กเยาวชนและประชาชนให้เป็นคนดีคนเก่งเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดได้กำหนดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระสำคัญของจังหวัดภายใต้อัตลักษณ์3-4ได้แก่ Clean, Calm และ Creative เป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานอย่างเป็นระบบปัจจุบันเป็นจังหวัด 2B No. 1ระดับทองปีที่2โดยปี2569มีชมรมผ่านเข้าประกวดผลงานระดับประเทศได้แก่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงครามและบริษัทบุญฟู้ดจำกัดในการนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินเพื่อสมทบโครงการ 2B No. 1และพระราชทานเงินดังกล่าวแก่เลขาธิการมูลนิธิ 2B No. 1จากนั้นพระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงครามและสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงครามเฝ้าโดยได้พระราชทานกำลังใจให้ทุกคนประสบความสำเร็จมีอนาคตที่สดใสมีจิตใจที่เข้มแข็งไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิก 2B No. 1จากสถานศึกษาต่างๆในจังหวัดสมุทรสงครามที่ซักถามปัญหาซึ่งจะนำไปสู่การจัดการกับปัญหาอย่างเหมาะสมทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมจากนั้นทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ต 2B No. 1ซึ่งก่อนเริ่มการแสดงทรงร่วมกับสมาชิก 2B No. 1ยืนแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเสด็จที่ราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสำหรับจังหวัดสมุทรสงครามมีชมรม 2B No. 1 331ชมรมและศูนย์เพื่อนใจ 2B No. 1 26แห่งมีสมาชิกจำนวน 37,89 คน

องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดสระแก้วจังหวัดตราดและจังหวัดจันทบุรี

0: วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาณด่านศุลกากรบึงตะกวนตั้งอยู่บริเวณพื้นที่อำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วเพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมอบสิ่งของพระราชทานแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจจำนวน60 ชุดจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังฐานปฏิบัติการนันทวงศ์อำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจจำนวน60 ชุดพร้อมกับได้ประชุมรับฟังสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาทั้งนี้กองกำลังบูรพาโดยหน่วยเฉพาะกิจที่12ได้ปรับปรุงและจัดตั้งฐานปฏิบัติการนันทวงศ์แห่งนี้เพื่อเชิดชูเกียรติพลทหารธนภัทรนันทวงศ์สังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่2รักษาพระองค์ซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในสมรภูมิบ้านหนองจานเมื่อวันที่23 ธันวาคม 2568ต่อมาองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจณฐานปฏิบัติการตากสินพิชิตภัยรีรวม60 ชุดเป็นฐานปฏิบัติการภายใต้ความรับผิดชอบของนาวิกโยธินกองทัพเรือตั้งอยู่พื้นที่บ้าน3 หลังบ้านหนองรีตำบลชำรากอำเภอเมืองตราดจังหวัดตราดและที่ฐานปฏิบัติการ6บ้านแหลมอำเภอป่องน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน60ชุดไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโดยฐานปฏิบัติการนี้เป็นพื้นที่มีการดำเนินงานโครงการสร้างรั้วชายแดนถนนตรวจการและการดูแลแนวชายแดนไทยกัมพูชาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสถานีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา
1: วันนี้เวลา7 นาฬิกาที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในอัตนิติดิสถาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการถวายพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพจากวัดมหาธาตุจุรัตน์รังสฤษ4 รูปและวัดปวรนิเวศวิหาร4 รูปพระพิธีธรรมไม่ได้มีเพียงความสามารถในการจดจำบทสวดแต่เป็นผู้มีความรู้ด้านพระพุทธศาสนาฝึกฝนจนเชี่ยวชาญการสวดทำนองหลวงออกเสียงภาษาบาลีได้ถูกต้องไพเราะและแบบแผนของพระราชพิธีเป็นอย่างดีเวลา11 นาฬิกานายอัตนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพจากวัดประยุรวงศาวาส4 รูปและวัดสาเกต4 รูปพัดประจำตำแหน่งของพระพิธีธรรมมี4 สีได้แก่สีเหลืองแดงน้ำเงินและเขียวแต่ละสีสะท้อนระดับประเรียนธรรมด้านภาษาบาลีแฝงความหมายลึกซึ้งทางพระพุทธศาสนาคือสัญลักษณ์แห่งธาตุทั้ง4และสัจธรรมแห่งความไม่เที่ยงเวลา17 นาฬิกานายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาส4 รูปและวัดสาเกต4 รูปการสวดของพระพิธีธรรม4 รูปจะไม่ได้ออกเสียงพร้อมกันตลอดเวลาแต่จะแบ่งหน้าที่ออกเสียงเป็นคู่เริ่มขึ้นต้นบทสวดเลื่อนทำนองหลักและกำหนดจังหวะความช้าเร็วของการสวดในบทนั้นๆอีก2 รูปจะทำหน้าที่สวดประสานตามลากเสียงรับหรือช่วยประคองเสียงในท่อนที่ต้องใช้พลังเสียงลากยาวสลับกันไปเวลา19 นาฬิกานายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดราชสิทธารามรวม8 รูปในวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องเช่นคณะครูนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนจิตรดาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมส่วนการทดสอบวัคซีนคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัย

หิดลกลุ่มฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพรานจังหวัดนครปฐมคณะผู้จัดโครงการบรรพชาสามเณรเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงองคมนตรีติดตามโครงการกองทุนการศึกษาที่อำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลก

กองทุนการศึกษารุ่นที่4จัดการเรียนการสอนชั้นอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่6มีนักเรียน426คนครูและบุคลากร24คนมุ่งสร้างนักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมมีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านการพัฒนาตามแนวทาง3เสาหลัก5กลยุทธ์พร้อมส่งเสริมการอ่านและการเขียนผ่านนวัตกรรมร่วมก้าวล้ำโมเดลการอ่านด้วยหัวใจสู่ความสำเร็จและกิจกรรมอ่านก่อนเรียน15นาทีทองยามเช้าโดยผลการประเมินด้านการอ่านและการเขียนปีการศึกษา2568อยู่ในระดับดีนอกจากนี้ยังบูรณาการทักษะอาชีพเข้ากับการเรียนรู้และจัดหลักสูตรด้านการเกษตรการลงทุนและการตลาดโรงเรียนวัดบ่อภาคเป็นสถานศึกษาเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมโครงการกองทุนการศึกษาปัจจุบันมีนักเรียนชั้นอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่3จำนวน153คนมีครูและบุคลากร16คนมุ่งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและทักษะชีวิตโดยนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายเน้นจิตสาธารณะความซื่อสัตย์และความมีวินัยผ่านกิจกรรมจิตอาสารอบรั้วสงบจิตฝึกใจและหยิบเองจ่ายจริงและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นส่งเสริมทักษะชีวิตและจิตอาสาผ่านกิจกรรมสร้างการดีมีสุจริตโครงงานคนดีและสภานักทำดีเพื่อให้สามารถนำคุณธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันและร่วมพัฒนาสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรมโรงเรียนบ้านน้ำจวงโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษารุ่นที่4จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียน516คนครูและบุคลากร30คนเน้นส่งเสริมผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยผลการประเมินการอ่านอาทีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ปีการศึกษา2568เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นผลจากการขับเคลื่อนกระบวนการจัดการเรียนรู้ซ่อมเสริม1ชั่วโมงหลังเลิกเรียนอย่างจริงจังโรงเรียนยังมุ่งสร้างคนดีตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวควบคู่กับการส่งเสริมเยาวชนต้นแบบส่งผลให้ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดภาพยนตร์สั้นคุณธรรมนำอาชีพประจำปี2569และโรงเรียนบ้านขุนน้ำครับโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดพิษณุโลกปัจจุบันมีนักเรียนชั้นอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่3จำนวน129คนครูและบุคลากร19คนจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญใช้กระบวนการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนและให้ความสำคัญกับการปลูกฝังวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจิตสาธารณะซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืนพลอากาศเอกสมคิดสุขบางรองประธานกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเปิดงานการสัมมนาทางวิชาการเรื่องสังคมไทยเท่าทันมหานครซ่อนฟอกเงินสมาร์ทออนมันนี่แลนด์ที่ห้องไดมอนด์ชั้น3โรงแรมอวนีรัชดากรุงเทพพลอากาศเอกสมคิดสุขบางรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาทางวิชาการเรื่องสังคมไทยเท่าทันมหานครซ่อนฟอกเงินสมาร์ทออนมันนี่แลนด์ร่วมกับนายอดิศักดิ์ตันติวงศ์ประธานศาลฎีกาโดยโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาด้วยการขับเคลื่อนของกองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรมสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมร่วมกับศาลยุติธรรมจัดกิจกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆให้กับผู้พิพากษามาตลอดตั้งแต่ปี2553จนถึงปัจจุบันตามแนวทางพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารวมทั้งได้จัดงานสัมมนาวิชาการครั้งนี้พร้อมกับจัดนิทรรศการการเผยแพร่ผลงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่เกี่ยวข้องกับศาลยุติธรรมเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการสัมมนาและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีโอกาสได้รับความรู้ที่ทันสมัยได้รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและการกระทำ

0: ความผิดของอาชญากรหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1: เวลา 10:00 นกรมทหารม้าที่5รักษาพระองค์บริษัทบางกอกเอนจิเนียริ่งแอนด์แมชชีนเนอรี่จำกัดสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยองค์การมหาชนคณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่นมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชียแปซิฟิกพร้อมด้วยสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลมิชชั่นและสหกรณ์โบเบ้เฉลิมพระเกียรติจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดระฆังโคสิตารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดนิมมานรดีวัดมหาพุทธารามและวัดมกุฏกษัตริยารามรวมทั้งวัดบางตะไนและวัดชินวรารามจังหวัดปทุมธานีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชปชิรธรรมโคสิตวัดระฆังโคสิตารามร่วมแสดงพระธรรมเทศนาปรมภัทธกถากล่าวถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงบริบูรณ์ด้วยปรมภัทธธรรมทั้ง4ประการได้แก่สัจจะคือความจริงความสัตย์ความซื่อตรงธรรมะคือคุณธรรมและปัญญาวิจารณญาณทิฏฐิคือความเพียรอันมุ่งมั่นและจาคะคือความเสียสละกล่าวคือทรงพระสัจจะจริงต่อพระราชปณิธานที่ทรงตั้งไว้ทรงดำรงพระคุณธรรมและพระวิจารณญาณในพระราชกรณียกิจด้วยความเพียรอดทนลำบากพระวรกายพระราชหฤทัยและทรงเสียสละความสุขส่วนพระองค์เพื่อให้ชาวไทยผ่านพ้นอุปสรรคศัตรูอยู่เย็นเป็นสุขมั่งมีสีสุขและสมบูรณ์พูนสุขมีความเจริญทุกสมัยเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒนาหารเพลแล้วถวายพระไตรแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทจันวานิชซีเคียวริตี้พรินติ้งจำกัดโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยชลบุรีครอบครัวโกศิยานุรักษ์บริษัทอินโนวาอินทิเกรชั่นจำกัดพร้อมด้วยบริษัทในเครือและคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดป่าสัทธารวมจังหวัดนครราชสีมาวัดคฤหบดีวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดสมนัสวิหารกรุงเทพมหานครวัดน้ำบ่อเหลืองจังหวัดลำพูนและวัดศรีจันทร์จังหวัดขอนแก่นสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทเรือนหมูแดง2012จำกัดบริษัทจุลกัณฑ์99จำกัดบริษัทสเกษตรพันธุ์ฟีดจำกัดบริษัท VL Sound and Light จำกัดและบริษัทโง่เชียงตงทรานสปอร์ต2003จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดปรมัยยิกาวาสและวัดสนามเหนือจังหวัดนนทบุรีวัดพระปฐมเจดีย์และวัดพระงามจังหวัดนครปฐมวัดท่าผาจังหวัดราชบุรีและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นจังหวัดน่านบริษัทจิ้นเซ้งฮวดอะไหล่ยนต์จำกัดสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทยบริษัทสยามเทคนิคคอนกรีตจำกัดมหาชนและบริษัทอาซาฮีทราเวลเซอร์วิสจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานีสี่รูปและตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิศูนย์ทดสอบวัคซีนคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลโรงเรียนนวมินทราชินูทิศจังหวัดสมุทรปราการคณะผู้จัดโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมจังหวัดพิษณุโลกโรงเรียนเบญจวรรณศึกษาโรงเรียนติววิทยาคมจังหวัดเพชรบูรณ์ครูและนักศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองชลบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
0: จบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะครับผมชื่อนายมีชัยสวัสดีครับ
2: ขอบคุณคุณชินนายค่ะ

ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับก่อนเกมที่นักเตะทีมชาติไทยจะเจอกับทีมชาติสิงคโปร์นะครับในศึกอาเซียนคัพตอนนี้สมาคมกีฬาฟุตบอลครับขอประเมินผลงานของโค้ชก่อนติดตามกับคุณวิริยะครับ

0: วัสดีครับสมาคมกีฬาฟุตบอลเขามีการประเมินผลงานของโค้ชแอนโทนีฮัดสันนะครับว่าสอบผ่านในการคุมทีมชาติไทยช่วงแรกโดยเฉพาะผลงานการพาทีมผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายในศึกเอเชียนครับและอย่างไรพ่ายในศึกชิงแชมป์อาเซียนซึ่งการเจอกับสิงคโปร์ในรอบรองต้องห้ามประมาทอย่างเด็ดขาดครับแอนโทนีฮัดสันพร้อมด้วยวาริชชูทองก็เป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมแถลงข่าวความพร้อมฟุตบอลอาเซียนครับรอบรองชนะเลิศเกมแรกเราจะเจอกับทีมชาติสิงคโปร์นะครับแข่งขันพรุ่งนี้วันเสาร์ที่15สิงหาคมเวลา2ทุ่มตรงโดยในช่วงเช้าที่ผ่านมาครับก็ทีมชาติไทยเนี่ยก็เตรียมทีมและก็ศึกษาวิธีการเล่นของทีมชาติสิงคโปร์ค่อนข้างเยอะคือสิงคโปร์ชุดนี้มีจุดแข็งแล้วก็พัฒนาขึ้นมามากทั้งคุณภาพของนักเตะและการมีทีมเวิร์คที่ดีแต่ไทยก็เตรียมพร้อมในการรับมือเอาไว้แล้วนะครับเรามาดูสถิติของโค้ชฮัดสันในการคุมทีมชาติไทยตลอด9นัดที่ผ่านมายอดเยี่ยมนะครับพาทีมชนะ7นัดเสมอ2นัดและอย่างไร้พ่ายซึ่งในมุมมองของอาจารย์ชาญวิทย์ผลชีวินอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลก็ประเมินผลงานของฮัดสันตลอดการคุมทีมชาติไทยถือว่าสอบผ่านในช่วงแรกหลังจากทำผลงานได้ตามเป้าหมายทางการผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายในศึกเอเชียนคัพ2027แล้วก็ศึกอาเซียนคัพที่ยังไม่แพ้ใครซึ่งการเจอกับสิงคโปร์ก็ต้องเล่นให้ละเอียดและห้ามประมาทอย่างเด็ดขาดครับ
1: คือตอนนี้อย่างที่บอกนะฮัดสันเพิ่งมารับผิดชอบตอน2แมตช์สุดท้ายในเอเชียนคัพถ้าผลงานรอบแรกเนี่ยหมุนตัวผู้เล่นก็ไม่ครบนะครับแล้วก็ต้องใช้คำว่าเอาเท่าที่มีนะครับยังไม่เสียประตูเลยแล้วก็ได้เต็มอย่างเงี้ยนะครับผมว่ามันเอาแค่รอบแรกประเมินเบื้องต้นในอาเซียนนะใช้คำว่าอาเซียนนะผมว่ามันก็ทุกคนก็คงได้คำตอบเหมือนกันนะครับเราแข่งอาเซียนมาเนี่ยต้องยอมรับว่าไม่ว่ายุคไหนนะฮะเราก็ไม่เคยได้คะแนนเต็มอย่างนี้แล้วก็ไม่เคยคลีนชีตนะครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยในรอบแบ่งกลุ่มแล้วก็รอบคัดเลือกเลยผมในส่วนตัวผมก็ถือว่าโอเคครับโอเ
0: คคราวนี้เรามาดูสถิติของทีมชาติไทยในการเจอกับทีมชาติสิงคโปร์ในศึกอาเซียนครับเคยเจอกันทั้งหมด11นัดนะครับเราเหนือกว่าเยอะเลยนะครับเก็บชนะไป7นัดเสมอ2นัดและแพ้ไป2นัดซึ่งตั๋วเข้าชมเกมในนัดนี้ถูกจำหน่ายหมดลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับวันนี้นาบีอานานนักชกลูกครึ่งไทยแอลจีเรียนะครับอดีตแชมป์มวยไทยวันแชมเปี้ยนชิพประกาศไม่มีทางลัดครับขอชกตามระบบสมาคมมวยสากลมั่นใจในพิกัด70กิโลกรัมเนี่ยตัวเองสู้ได้ทุกคนในประเทศและพร้อมไปชกโอลิมปิกเกมในปี2028ครับที่ EVO MMA นะครับวันแชมเปี้ยนชิพร่วมกับสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยแล้วก็คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยจัดแถลงข่าวเปิดตัวนาบิลอานานอดีตแชมป์มวยไทยวันเจ้าของส่วนสูง193เซนติเมตรจะเข้าร่วมการแข่งขันนะครับมวยสากลสมัครเล่นในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกากับโอกาสครั้งนี้บอชาตีสิทธิ์ยอดธงประธานของวันเผยว่าที่ตัดสินใจปล่อยนาบิลสู่เส้นทางมวยสากลสมัครเล่นก็เพราะอยากทำให้ประเทศไทยคว้าเหรียญทองโอลิมปิกเกมคือดูแล้วนะครับว่านาบิลเนี่ยมีโอกาสสูงเพราะว่าสรีระสูงใหญ่และการต่อยหมัดก็ทำได้ดีครับส่วนเจ้าตัวของนาบิลเองก็ยืนยันการตัดสินใจครั้งนี้เขาจะไม่ใช้ทางลัดนะครับก็จะชกคัดตัวตามระบบของสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยมั่นใจว่าตัวเองทำได้นะครับในเวทพิกัด70กิโลกรัมพร้อมชกวัดกับทุกคนเพื่อพิสูจน์ว่าเขาชื่อนักชกที่ดีที่สุดเพื่อเป็นตัวแทนไปแข่งขันโอลิมปิกเกมครับ
2: ผมไม่ได้ต้องการจะไปลัดหน้าใครแบบดีๆผมไม่ได้พิสูจน์ตัวเองแล้วผมเก่งกว่าเขาแล้วจะไปเข้าคัดตัวเข้าโอลิมปิกเพื่อที่จะเอาเหรียญชิงตัดหน้าเขาหรืออะไรไม่ครับผมใครที่อยู่ในประเทศไทยนะพิกัดน้ำหนักเดียวกับผมที่ผมจะไปต่อยครับผมจะไปวัดกับคุณทีละคนแล้วผมถ้าผมเก่งที่สุดก็ขอยอมรับผมไปชิงเหรียญถ้าคุณเก่งกว่าแล้วผมทำไม่ได้

0: แล้วคุณได้โอกาสไปชิงเหรียญโอลิมปิกแทนผมก็ยินดีด้วยครับผมแค่นั้นนะผมไม่ได้มีอะไรซับซ้อนหรือยุ่งยากไปมากกว่านี้ครับ
1: ผมทำการบ้านผมดูคู่ชกทั้งหมดเลยเหรียญทองใครได้ใน70กิโลแล้วก็ใน65กิโลถ้าเกิดเราแข่งวันนี้นี่อีโวล์ฟเขาชนะแล้วไม่ต้องพูดถ้าเกิดมีโอลิมปิกตรงนี้เขาวันนี้เขาจะชนะทุกคนอยู่แล้วพอเขาเป็นระดับโลกแล้วก็ที่คุณสมรักบอกใช่ไหมนาบิลชกกับนวมเล็กมันยากกว่านวมใหญ่อยู่แล้วที่ทุกคนรู้แล้วอ่ะและเจ็บมากกว่าและทุกอย่างมันประสบการณ์ของนาบิลถ้าเกิดเขาขึ้นมวยสมัครเล่นนะเขาจะนึกว่ามันไม่เจ็บแล้วก็มันช้าแล้วก็มันแบบมันทุกอย่างมันเปรียบเยอะมันได้เปรียบเยอะ
2: คราวนี้เรามาดูเจ้าของฉายาโมอมตะนะครับอย่างสมรักคำสิงนี่เป็นอดีตนักชกเหรียญทองโอลิมปิกเกมคนแรกของประเทศไทยยืนยันว่านาบิลครับมีทุกองค์ประกอบครบในการเป็นตัวแทนไล่ล่าเหรียญทองโอลิมปิกเกมครับ
3: นาบิลนี้1สรีระได้เปรียบนะครับ2นะครับหัวใจนาบิลเนี่ย 100% นะครับ3นะครับพรสวรรค์นาบิลเนี่ยก็ไม่ไปรองใคร4นะครับนาบิลนี้นะครับนาบิลนี้เขาได้คำว่าบิ๊กเนมเข้าใจคำว่าบิ๊กเนมไหมบิ๊กเนมเนี่ยขึ้นไปปั๊บเนี่ยฝรั่งรู้จักหมดใครมาชกกับนาบิลเนี่ยหัวใจเนี่ยตกอยู่ตะสมแล้วกลัวแล้วนะครับอันสุดท้ายนะครับบิ๊กเนมนาบิลนี้กรรมการทุกคนรู้จักเขาเพราะฉะนั้นนาบิลนี้จะไปนั่งอยู่ในใจของกรรมการเพราะฉะนั้นคนไทยและคนทั่วโลกเนี่ยเชียร์นาบิลแน่นอนครับผมได้เหรียญไหมได้เหรียญไหมอย่างนี
2: ้ซึ่งในปัจจุบันนะครับแคมป์ทีมชาติไทยเนี่ยตอนนี้พิกัด70กิโลกรัมยังขาดทั้งมวยครับซึ่งการเข้ามาของนาบิลเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีครั้งนี้ต้องดูว่าเจ้าตัวเนี่ยจะเริ่มเข้าแคมป์และจะลงแข่งขันมวยสากลเมื่อไหร่แต่ที่แน่ๆในรายการชิงแชมป์ประเทศไทยเดือนหน้านะครับคือตอนแรกเนี่ยเจ้าตัวจะเข้าร่วมการแข่งขันแต่ล่าสุดน่าจะยกเลิกนะครับเนื่องจากสภาพร่างกายของนาบิลเนี่ยยังไม่พร้อมครับส่วนในวันอาทิตย์นี้นะครับไทย PBS จะถ่ายทอดสดการแข่งขันเครื่องบินครับหนูน้อยเจ้าเวหาไทย PBS รอบคัดเลือกสนามที่4ซึ่งเป็นสนามสุดท้ายแล้วครับที่จังหวัดสงขลาสดตั้งแต่ 15:05 นเป็นต้นไปครับคุณวิศาวเจษดาครับ
4: ขอบคุณคุณวิริยะครับ
5: ตอนนี้ผลผลิตลูกพลับในอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ออกสู่ตลาดแล้วนะคะแต่ว่าราคาตกต่ำลงอย่างหนักค่ะตอนนี้ขายกันอยู่หน้าสวนในกิโลกรัมละ5บาทเท่านั้นเองชาวสวนเดือดร้อนนะคะบางส่วนตัดสินใจปล่อยทิ้งเก็บไม่ได้ค่ะมันไม่คุ้มกับต้นทุนค่ะชาวสวนลูกพลับในบ้านป่าเกี้ยหมู่ที่7ตำบลแม่นาจรอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่นำลูกพลับที่ไม่ได้มาตรฐานและที่เลยระยะเวลาการบ่มแก๊สเอาไปเททิ้งที่ท้ายหมู่บ้านค่ะการทิ้งแต่ละครั้งเนี่ยจะใช้รถกระบะขนไปทิ้งนับพันกิโลกรัมบางคนต้องปล่อยลูกพลับเน่าไปเพราะว่าตอนนี้ราคาลูกพลับตกต่ำลงอย่างหนักค่ะหน้าสวนขายกันอยู่ราคากิโลกรัมละ5บาทเท่านั้นก็เลยไม่คุ้มกับต้นทุนนายสมบัติเสริมปัญญากุลชาวสวนบอกว่าปลูกเอาไว้หลายร้อยต้นค่ะแต่ไม่เก็บเพราะว่าราคาถูกเกินไปมันไม่คุ้มกับค่าแรงที่ต้องไปจ้างคนงานเอามาเก็บนะคะยังไม่รวมถึงต้นทุนอื่นๆอย่างพวกน้ำมันแล้วก็ต้นทุนอีกหลายอย่างก็เลยตัดสินใจปล่อยทิ้งค่ะ
6: ต้นทุนราคาเนาะประมาณสมมติ5บาทอย่างเงี้ย5บาทนี่มันไม่เหลือเลยก็คือแค่ไปเก็บ2บาทแล้วค่าคัดอีกค่าถุงอีกค่าแก๊สอะไรประมาณนี้ก็ไม่เหลือเลยครับก็เลยไม่เอาละ
7: แม่ค้าที่เขามารับซื้อนะครับเขาบอกว่าตอนนี้ยอดสั่งซื้อจากพ่อค้าแม่ค้าในเมืองโดยเฉพาะยอดสั่งซื้อจากกรุงเทพมันลดลงกว่าปีที่แล้วครับทำให้ตอนนี้ราคามันตกต่ำส่วนตัวเขานะครับก็ซื้อจากชาวสวนไปขายต่อกำไรได้นิดเดียวครับกิโลละบาทบางครั้งก็ไม่คุ้มทุนครับ
8: เมื่อก่อนราคาดีแต่มัน 2-3 ปีไม่ได้เลยราคาแย
9: ่ตอนนี้ราคาเป็นไงบ้าง
8: ราคาก็ซื้อจากสวนแล้วสวนนี่มันแค่5บาทขายต่อก็ไม่กี่บาท
5: สาเหตุ

0: มันเกิดจากอะไรในข้อมูลของประธานแปลงใหญ่ลูกพลับอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่บอกว่าราคาลูกพลับตกต่ำต่อเนื่องมาหลายปีส่วนหนึ่งเป็นเพราะผลผลิตบางส่วนส่งไปประเทศกัมพูชาไม่ได้หลังมีการปิดด่านนะคะจากในอดีตจะมีพ่อค้าชาวกัมพูชาและชาวไทยซื้อผลผลิตเพื่อส่งออกไปยังกัมพูชาประมาณ 2,500 ตันตอนนี้ส่งออกไม่ได้ขณะเดียวกันการซื้อขายภายในประเทศก็น้อยค่ะจึงพยายามหารือกับเกษตรกรในอำเภอแม่แจ่มรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคุยกับเกษตรอำเภอด้วยเพื่อหาทางรับมือระยะยาวค่ะ
1: ตอบโจทย์คืนนี้ครับคุยกันถึงกรณีที่กกต.เป็นแม่งานหลักในการทำคดีหัวเลือกสว.นะครับที่ยิ่งแก่ยิ่งยุ่งตอบโจทย์กับคุณอุรชัยสอนแก้วครับ
0: ทั้งหมดคือข่าวค่ำคืนนี้ค่ะเราทั้งสองคนและทีมงานขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: มีนายหน้าไทยอยู่ที่ดูไบแล้วก็มีนายหน้าบังกลามาซื้อเราไปค่ะ
3: ไทยมืดในหน้าเถื่อนหลอกหญิงไทยนวดแฝงที่ UAE กงสุลใหญ่เมืองดูไบรับคนไทยนับร้อยขอความช่วยเหลือ
4: ถูกดึงดูดด้วยไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดของการทำงานที่ฟังดูดีภาพของสถานที่ทำงานที่ดูสะอาดหรือเงินเดือนที่บอกว่าจะได้เยอะก็ทำให้เกิดความสนใจที่จะมาทำ
3: เนิดปืนใหม่บอนไซปืนเก่าตีกรอบคนใช้อาวุธเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐเท่านั้น
5: การแต้มไปไหนมาไหนต้องพกปืน
6: และไอ้คนที่บอกพกปืนหลังจากปลดเกษียณแล้วผมว่ามันเพ้อเจ้อผมว่ามันไม่ควรน่ะจะไปฆ่าใคร
5: แล้วทำไมกำนันผู้ใหญ่บ้านจะต้องมีความเพ้อเขิมฮะทำไมต้องมีปืน
3: ตามได้ในข่าวเจาะย่อโลกข่าวค่ำเสาร์นี้

0: จากนี้ไปจะจับงานอะไรที่บ้านเอาสวทีมงานเราไปหน่อยเอาผู้หลักผู้ใหญ่ไปหน่อย
1: กลับมาติดตามข่าวพักค่ำไทย PBS ข่าวของคุณรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus จุฬา Radio Plus สารสันสังคมปัญญา
2: เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
3: มณีหนึ่งคันไลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติคุณร่มบุญไทยส่องสวัยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
4: สามารถติดตามรับฟังจุฬาเรดิโอ plus ของเราได้ทุกช่องทางออนแอร์ทางคลื่น FM 101.5 MHz ออนไลน์ทางเว็บไซต์ curadio.jula.ac.th และออนโมบายสามารถฟังสดและย้อนหลังได้ทุกเวลาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอ plus ได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้ง Android และ iOSได้ความรู้ความสุขสนุกตลอดทั้งวันติดตามฟังจุฬาเรดิโอ plus
5: 30 minutes relaxing night music

Relaxing Night Music 101.5 FM.

0: 30 minutes. Relaxing night music.
1: สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังสำหรับการติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีประจำวันนี้คุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีตามผังออกอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

FM Stereo Multiplex ความถี่ 101.5 MHz และ CU Radio.jula.ac.th เป็นประจำทุกวัน

อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังวันนี้เป็นวันเสาร์ที่15สิงหาคมพุทธศักราช2569ขึ้น2ค่ำเดือน9ปีมะเมียรายการกระจายเสียงสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้หลังจากแจ้งรายการแล้วเป็นรายการการเมืองเรื่องน่ารู้ 7:00 น.ถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 7:30 น.รายการ English This Way Rerun 8:00 น.รายการ Talking Art อักษรศาสตร์ชวนคุย 8:30 น.รายการจามจุรีมีเรื่องเล่า 9:00 น.รายการสัตวแพทย์สนทนา 9:30 น.รายการยุ้งฉางฟางข้าว 10:00 น.รายการทันโลกวิทยาศาสตร์ 10:30 น.รายการปกิณกะอินเดีย 11:00 น.รายการรัฐศาสตร์สู่สังคม 11:30 น.รายการ NY Insider by Dr. O 12:00 น.รายการคุยกับผีเสื้อปีกบาง 12:30 น.รายการคุยกับเด็กจุฬา13:30 น.รายการเปิดโลกเศรษฐกิจ14:00 น.รายการมนุษย์จุฬา14:30 น.รายการฮิวใจไปกับดร.จอย15:00 น.รายการดนตรีไทยมีคุณอดุลค่า15:55 น.รายการกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ16:00 น.รายการดนตรีคลาสสิก18:00 น.รับฟังข่าวภาคค่ำกับไทย PBSและปิดสถานีเวลา21:00 น.

0: เฉลิมรัตน์ฉลองราษฎร์เฉลิมชาติฉลองชัยพระคมเทิดพระคุณไทยพิเศษสองกษัตริย์ศรีเสมอรามมาราชเจ้าเสด็จเนาณธานีบำเพ็ญทศธรรมปรีสยามร่มพระสมภารจุฬาพร้อมผจงพักพิสุทธิ์ศักดิ์พิสิทธิ์สารถวายชัยพระภูบาลประนตทศมินเทิน
1: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและชาวจุฬาทั้งปวงประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจนคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: ถ้ามีเบอร์ที่ไม่รู้จักโทรมาแล้วอ้างว่า
3: สวัสดีค่ะดิฉันโทรมาจากบริษัทสินเชื่อหนูหน่อยนะคะพอดีมีคนใช้ชื่อคุณค้ำประกันนะคะยังไงคุณต้อง
4: ฟ้องไปเลยทุกวันนี้จะกินยังไม่มีจะให้ไปค้ำใคร
5: ฮัลโหลสวัสดีครับสะดวกคุยมั้ยครับผมร้อยตำรวจโทรโคงนะครับคุณตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าจะเกี่ยวข้องผัวพันกับคดีฟอกเงินนะครับค
4: ุ
5: ณต้อง
4: เมินเฉยเห็นใช้มุกนี้เยอะมากหลายคนก็โดนมาแล้ว
3: เรียนสายคุณใจง่ายจังอยู่หรือเปล่าคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะคุณได้รับเงินรางวัลใหญ่ 100,000 บาทจากทางเราค่ะก่อนอื่นคุณใจง่ายจังต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียม 2,000 บาท
4: อย่าไปดีใจเลยเนี่ยหลอกลวง
2: และนี่คือส่วนหนึ่งอย่าไปเชื่ออย่าหวาดกลัวตั้งสติไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวไม่โอนเงินไม่ต้องคุยต่อวางสายไปซะเราต้องช่วยกันให้แก๊ง call center สูญสิ้นไปจากโลกแก๊ง call center ถ้ายังไม่หยุดทำขอให้กรรมทำโทษอย่างหนัก
6: การเมืองเรื่องน่ารู้ร่วมวิเคราะห์เจาะประเด็นการเมืองโดยรองศาสตราจารย์ตระกูลมีชัย
7: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับรายการการเมืองเรื่องน่ารู้ประจำวันเสาร์ที่15สิงหาคม2569เรื่องทางการเมืองที่เป็นระดับนโยบายที่สำคัญเนี่ยในเวลานี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของนโยบายของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐบาลเกี่ยวกับการควบคุมอาวุธปืนกับอีกเรื่องหนึ่งที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเกี่ยวเรื่องของการปฏิรูประบบราชการซึ่งก็คงเป็นประเด็นที่ผมได้นำเรียนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเกี่ยวกับหนังสือของท่านรองนายกรัฐมนตรีประกอบที่นำเรื่องเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีแต่ว่ามันก็มีอีกมติหนึ่งที่พ่วงเข้ามานะครับซึ่งยังไม่พูดถึงก็คือเป็นมติที่เกี่ยวกับการยุบการบริหารหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคโอ้อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากแล้วก็ถือได้ว่าเป็นการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดินทั้งสำคัญถ้าเผื่อทำได้สำเร็จเริ่มจากเรื่องแรกก่อนเรื่องของที่นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการเกี่ยวกับเรื่องของอาวุธปืนนะครับที่มีข้อสำคัญสำคัญสำคัญไปถึงกระทรวงมหาดไทยและก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องแยกเป็นสองหน่วยเพราะว่าในเขตกรุงเทพมหานครเนี่ยการออกใบอนุญาตอาวุธปืนเนี่ยเป็นเรื่องของตำรวจนะครับก็คือต้องสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่ในเขตจังหวัดต่างๆเป็นเรื่องของผู้ว่าการจังหวัดก็ต้องเป็นกระทรวงมหาดไทย โดยรัฐมนตรีสั่งการให้งดออกใบอนุญาตซื้ออาวุธปืนเรียกว่าแบบป.3คุณฟังคงจะเคยหรือไม่เคยไม่ทราบแต่ผมก็คุ้นเคยเรื่องนี้ดีสมัยตั้งแต่รับราชการที่กระทรวงมหาดไทยก็คลุกคลีกับเรื่องนี้แบบป.3นั่นคือแบบการออกแบบที่นายอำเภอเนี่ยมีอำนาจในการอนุญาตให้มีป.3เพื่อที่จะไปซื้ออาวุธปืนจากร้านปืนต่างๆนะครับก็อันนี้ก็ให้งดออกเลยไม่ให้นะครับอันนี้เป็นนโยบายงานเดียวกันก็กำกับดูแลใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนที่เรียกว่าแบบป.4แบบนี้นั้นก็คือแบบที่เรียกว่าเมื่อได้ใบป.3มาแล้วก็ไปซื้ออาวุธปืนแต่ต้องเป็นอาวุธปืนที่ถูกต้องนะตามร้านปืนต่างๆหรืออาจจะปืนสวัสดิการก็ได้มันก็มีปืนสวัสดิการของข้าราชการกระทรวงมหาดไทยปืนสวัสดิการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติปืนสวัสดิการของข้าราชการทหารอย่างนี้เป็นต้นก็ไม่พ้นที่ต้องมีทั้งใบป.3และใบป.4เมื่อได้วุฒิปืนมาแล้วก็ต้องออกแบบป.4ให้คือใบอนุญาตให้มีและใช้วุฒิปืนแต่มีเนี่ยให้มีเก็บไว้ที่บ้านนะนะครับอันนี้ยังไม่รวมถึงใบอนุญาตซื้อกระสุนปืนนะซึ่งการจะซื้อกระสุนปืนนี่ก็ต้องขออนุญาตด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจะไปหาซื้อกันมาง่ายๆอีกอันนึงคือแบบป.12นะครับก็คือใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนแต่นายกตีก็สั่งการมาว่างดออกใบอนุญาตพกอาวุธปืนนะครับพกอาวุธปืนแบบป.12สมัยก่อนนู้นมันก็มีใบอนุญาตพกอาวุธปืนเนี่ยที่จะต้องต่ออายุเป็นปีๆไปถ้าเผื่อในเขตพื้นที่จังหวัดต่างๆถ้าจะพกปืนในเขตจังหวัดต่างๆถ้าเป็นนอกเหนือกรุงเทพมหานครผู้ว่าการจังหวัดก็มีอำนาจในการที่จะออกใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนแบบป.12ถ้าเผื่อในกรุงเทพมหานครก็เป็นผู้การสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นผู้ออกใบอนุญาตแต่ถ้าเผื่ออยากจะพกปืนทั่วราชอาณาจักรอันนี้เป็นอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีสั่งการเลยว่าให้งดนะครับเครื่องแบบปอต่างมันมีหลายปอเหลือเกินเอาที่สำคัญเนี่ยทั้ง3ปอเนี่ยแหละนะส่วนปออื่นก็จะเป็นเรื่องแบบคำร้องนะแบบป.1ก็คือแบบคำร้องขอมีอาวุธปืนนะครับป.อื่นก็เป็นเรื่องของร้านอาวุธปืนขอมีร้านปืนเปิดร้านปืนอะไรต่างๆนี้เป็นต้นรัฐมนตรีบอกว่าให้ระงับชั่วคราวจนกว่าคณะรัฐมนตรีจะมีมติเป็นอย่างอื่นพร้อมๆกับให้ท่านรองนายกรัฐมนตรีประกรณ์นิมพันธ์เนี่ยไปเร่งยกร่างกฎหมายอาวุธปืนฉบับใหม่ขึ้นมาซึ่งจะต้องมีการควบคุมอย่างเข้มงวดนะครับมีบทลงโทษที่รุนแรงและเด็ดขาดเพราะว่ากฎหมายอาวุธปืนเนี่ยเราใช้มานานแล้วมีการปรับปรุงแก้ไขมาเป็นระยะการนโยบายตรงนี้ถามว่าเป็นนโยบายที่ดีไหมก็เป็นนโยบายที่ดีครับเป็นนโยบายที่ดีที่จะควบคุมอาวุธปืนมีอาวุธปืนได้ที่บอกว่าทั้งทั่วประเทศกระดาษเนี่ยมี10ล้านกระบอกที่เป็นอาวุธปืนที่ถูกต้องจริงๆเนี่ยประมาณ 5-6 ล้านนอกนั้นก็เป็นอาวุธปืนเถื่อนทุกคนมีหลายคนมีอาวุธปืนผมก็มีครับเดิมทีเดียวเนี่ย สมัยรับราชการอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยผมมีอาวุธปืนอยู่2กระบอกนะครับก็ตอนหลังก็ขายทิ้งไป1กระบอกเหลือไว้กระบอกเดียวนะครับตัวนี้เนี่ยเก็บเอาไว้อยู่ที่บ้านเก็บใส่กระเป๋าล็อกกุญแจเอาไว้เลยนะครับปี2ปีก็ไปเปิดมาทำความสะอาดทีนึงแล้วก็เก็บล็อกเอาไว้เป็นปืนแมกกาซีนนะครับเป็นปืนแมกกาซีนที่เคยใช้สมัยปฏิบัติหน้าที่อยู่ต่างจังหวัดซึ่งมันก็อันตรายแต่ว่าเราใช้เพราะว่าเราเป็นเจ้าพนักงานของรัฐเวลาออกพื้นที่ก็ต้องมีอาวุธปืนไว้ป้องกันตัวนะครับการมีอาวุธปืนเนี่ยสำหรับในอดีตนั้นมันก็เรียนตรงๆว่าบางครั้งเนี่ยในอดีตเนี่ยเจ้าที่ของรัฐก็ใช้การออกใบอนุญาตอาวุธปืนเนี่ยเป็นวิธีการในการที่จะหาเงินบริจาคให้กับราชการมีครับก็เผื่อเป็นเอกชนเป็นพ่อค้าที่ไม่ใช่ข้าราชการนะครับมาขออนุญาตเนี่ยก็มีการบริจาคอะอาจจะเป็นบริจาคเพื่อสาธารณะเพื่อราชการบางคนก็บริจาคโต๊ะเก้าอี้ให้สำหรับการประชุมบางคนก็บริจาคเงินอะไรแบบเนี้ยถ้าไม่บริจาคถ้าเผื่อเป็นเจ้าทุกข์ไป

มันจะเสร็จยากหน่อยอันนี้ก็เป็นข้อเท็จจริงแต่นี้คงมีไม่มีผมไม่ทราบเพราะผมอ่านไกลอย่างเรื่องนี้มาเป็นเวลาก็น่าจะ30-40 ปีละนะครับแต่ปัญหาเรื่องอาวุธปืนเนี่ยนะครับถ้าเผื่อมีแล้วเก็บเอาไว้ที่บ้านไว้ป้องกันตัวเนี่ยก็ไม่มีอะไรทุกคนต้องมีไว้ป้องกันตัวแต่ห้ามพกพาออกนอกบ้านนะครับคือท่านนายกรัฐมนตรีท่านพูดถูกว่าเวลาคนมันมีปืนอยู่กับตัวเองเนี่ยมันฮึกเหิมมันไม่กลัวใครอารมณ์ร้อนไม่ใช่ตัวผมเองเนี่ยผมก็เรียนท่านผู้ฟังตรงๆว่าคือสมัยหนุ่มๆ นะถ้ามีวุฒิปืนติดตัวอยู่เนี่ยเราจะทำอะไรที่ไม่กลัวใครมารังแกใครมาขับรถปาดหน้าแบบอันธพาลเนี่ยนะเราก็เกิดความคล้ายๆกับว่ามันก็ความคึกเขิมอ่ะนะครับมันขาดสติยั้งเนี่ยอันนี้ต้องเรียนตรงๆนะครับทุกคนมีหมดเลยแต่พออายุมากขึ้นไอ้สิ่งเหล่านี้มันก็ลดหายไปดังที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านบอกว่ามีวุฒิปืนเนี่ยมันไม่ดีอ่ะแต่ว่าท่านก็ไปพลาดพูดไปครบว่ามีวุฒิปืนไว้ที่บ้านยิงปืนก็ผิดกฎหมายก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอยู่2-3 วันนะครับมันก็ผิดกฎหมายจริงอ่ะครับนะครับก็เป็นผิดกฎหมายจริงเพราะว่าถึงคุณยิงผู้ร้ายที่เข้าบ้านนะครับตำรวจก็ต้องตั้งข้อกล่าวหามีความผิดแล้วค่อยไปสู้กันในศาลว่าเป็นการป้องกันตัวสมแก่เหตุหรือไม่พอเหมาะพอควรหรือไม่เออท่านพูดไปหมดคนก็ไปวิพากษ์วิจารณ์กันแต่มีประเด็นมีเชิงนโยบายที่สำคัญก็คือว่าประเด็นแรกเกี่ยวเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนถ้าเผื่อรัฐบาลมีนโยบายแบบนี้รัฐบาลเองก็ต้องกำหนดกลไกกระบวนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้มากขึ้นกว่านี้ให้ประชาชนที่อยู่ในหมู่บ้านในชุมชนทั้งในเขตเมืองและเขตชนบทเกิดความรู้สึกปลอดภัยเกิดความรู้สึกปลอดภัยรัฐบาลจะเอาอย่างไรสิ่งนี้ก็ควบคู่กับข่าวที่พัทลุงหรือที่สุราษฎร์ผมจำไม่ได้ที่มีการประชุมในวันกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยแล้วมีการจับฉลากแจกปืนลูกซองนะครับแจกปืนลูกซองให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านคล้ายๆกับเป็นการให้รางวัลเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าให้ยกเลิกแค่ก็มันสวนทางกับนโยบายยังไงก็ไม่รู้ครับอันนี้มันก็มีมุมมอง2 มุมมองผู้ที่เขาแจกอาวุธปืนให้กับคนนั้นที่บ้านเนี่ยเขาบอกว่าตอนนั้นผู้ใหญ่บ้านเองเขาก็มีหน้าที่ในการพิทักษ์ปกป้องลูกบ้านมันก็ต้องมีอาวุธอยู่ในมือนะครับแต่อีกด้านหนึ่งข้อที่จริงก็ต้องมองว่าหลายพื้นที่ครับกำนันผู้ใหญ่บ้านเองเนี่ยก็ใช้กลไกเนี่ยอาวุธปืนเหล่านี้สร้างอำนาจสร้างอิทธิพลอยู่บางพื้นที่ก็มีจริงแต่พื้นที่ที่ห่างไกล

ครับห่างไกลมากจริงๆเนี่ยคนที่ทำหน้าที่เป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยจำเป็นต้องมีอาวุธปืนนะครับถ้าไม่มีเนี่ยคุณไม่สามารถที่จะป้องกัน

ธงชัยนครราชสีมานะครับผมก็เข้าไปตรวจตราพื้นที่แถวตำบลตะขบซึ่งเวลาไปเนี่ยนะตำบลตะขบเนี่ยไม่ใช่ตัวตะขบครับตำบลต่อตำบลตะขบแล้วก็อีกตำบลหนึ่งตำบลละเริงเป็นเขตรอยต่อระหว่างคลองดินดำอำเภอปากช่องขึ้นเนี่ยนี่เจริญมากสมัยก่อนนี่คือบ้านป่าเมืองเถื่อนเลยกำนันที่ถือว่าเป็นมือขวาในการทำงานของผมเนี่ยถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตในขณะเดินทางกลับบ้านครับตัวกำนันเองแกก็มีปืนติดตัวอยู่ปืนนั้นคือปืนส่วนตัวนะครับที่แกขออนุญาตส่วนตัวราชการไม่ได้มีปืนให้กำนันในบ้านนะยกเว้นยุคหนึ่งสมัยหนึ่งที่เป็นการต่อสู้ระหว่างรัฐกับอาคมิเทศไทยก็มีนโยบายจัดตั้งชุดคุ้มครองหมู่บ้านราชการก็แจกปืนลูกซองปืนลูกซอง5 นัดให้กับชุดคุ้มครองหมู่บ้านซึ่งกำนันและผู้บ้านเนี่ยก็จะมีอาวุธปืนของทางราชการนั้นด้วยในสมัยก่อนนะส่วนบางพื้นที่ถึงพื้นที่สีแดงอันตรายจริงๆเนี่ยก็อาจจะมากกว่าปืนลูกซองอาจเป็นปืนอาวุธปืน M16 ที่เอาไว้ป้องกันซึ่งแต่ว่าทางราชการนั้นมีมาตรการในการควบคุมดูแลกันอย่างเต็มที่ขนาดที่ว่ามีอาวุธปืนในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่มีอิทธิพลดังนั้นที่บ้านเองถ้าไม่มีอาวุธปืนนะครับไว้การป้องกันตัวเขาเลยเขาต้องหาเองนะเพราะทางราชการผมบอกว่าโดยทั่วไปทางราชการไม่ให้เพราะนโยบายเรื่องนี้รัฐบาลก็ต้องมีความชัดเจนโดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองที่หน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบที่กรมการปกครองก็น่าจะเป็นสำนักบริหารราชการของท้องที่นะครับรวมทั้งสำนักอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับในการที่จะดูแลนโยบายเรื่องนี้คือนโยบายของรัฐบาลประกาศออกมาแบบนี้ฝ่ายประจำเองก็ต้องมีการปรับกระบวนการและวิธีการเกี่ยวกับนโยบายให้สอดรับกับรัฐบาลจะไปฝืนไม่ได้แต่จะมีการปรับมาตรการอย่างไรก็คงบอกว่าถ้าไม่มีก็ไม่ทำงานก็ไม่ถูกมันก็เป็นหน้าที่ของรัฐดังนั้นข้าราชการประจำก็ต้องมีมาตรการนะครับโดยจะต้องคำนึงถึงตัวเป้าหมายหลักนะครับคือตัวประชาชนว่าในพื้นที่ห่างไกลกันดารมากห่างไกลตื่นเที่ยงเลยเนี่ยมีจำนวนมหาศาลเลยมันมีทั้งขบวนการค้ายาเสพติดขบวนการลักลอบค้าของผิดกฎหมายขบวนการลักลอบเข้าเมืองต่างเรื่องกำลังที่บ้านในฐานะของฝ่ายปกครองเนี่ยก็ต้องดูแลในเรื่องนี้ควบคุมดูแลอย่างนี้หรือพื้นที่ชายแดนซึ่งพื้นที่ที่มีการปัญหาการปะทะกันกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยมันก็ต้องมีในการดูแลประชาชนซึ่งในพื้นที่เหล่านี้เนี่ยมันก็น่าจะเป็นข้อยกเว้นนะครับเป็นข้อยกเว้นซึ่งมาตรการเหล่านี้เนี่ยระบบกลไกของราชการเนี่ยมันก็ต้องมีก็ต้องทำข้อเสนอทำระเบียบปฏิบัติออกไปทำแนวทางระเบียบของหน่วยงานนั้นๆเช่นระเบียบตัวโทรมาไทยว่าด้วยอย่างนั้นนี่ที่เรียกว่าทำงานตำรวจแห่งชาติอีกท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าตำรวจจะพกปืนได้ต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่นี่ตำรวจเองเขาก็ต้องมีนโยบายมาว่าให้การตำรวจเฉพาะฝ่ายที่มีหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามส่วนผู้ร้ายสายตรวจครับคุณจะต้องถือว่าเป็นตำรวจตลอด24 ชั่วโมงเช่นเดียวกับข้าราชการฝ่ายปกครองก็ต้องมีปรัชญาการทำงานว่าต้องเป็นทำปฏิบัติงานตลอด24 ชั่วโมงในเขตพื้นที่รับผิดชอบอันนี้ต้องขีดเส้นใต้นะในเขตพื้นที่รับผิดชอบไม่ใช่ว่าพกปืนกระจายไปอยู่ทั่วไปไม่ใช่นะครับไม่ใช่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบอันนโยบายเหล่านี้เนี่ยไม่น่าจะเกิดผลกระทบอะไรหน่วยงานต่างๆก็สามารถที่จะออกมาตรการในการควบคุมดูแลได้นะครับแล้วก็มีความ

คร่งครัดเรื่องกฎระเบียบและวินัยมีการเรียกว่าปจบตรวจประจำวันเป็นระเบียบปฏิบัติการเบิกอาวุธปืนการตรวจอาวุธปืนของทางราชการแต่ถ้าเผื่อส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเจ้าที่ตำรวจเจ้าที่ฝ่ายปกครองหรือกำนันผู้ใหญ่บ้านเขาซื้ออาวุธปืนใช้ส่วนตัวก็ทางราชการไม่มีง่ายมันยังกลายเป็นสุกเงินอะไรโครงการสวัสดิการอาวุธปืนของข้าราชการกรมการปกครองนะครับที่มีนโยบายให้ใครการสามารถที่จะซื้ออาวุธปืนในราคาถูกได้กับของตำรวจก็มีทหารก็มีก็คือเป็นอาวุธปืนที่ซื้อมาแล้วเป็นล็อตใหญ่เลยเป็นครั้งนึงเป็นพันๆเป็นหมื่นก็บอกอ่ะนะอยู่ในข้าราชการแล้วก็ซื้อแบบผ่อนส่งสวัสดิการในราคาถูกนะครับเช่นในสมจำได้ในสมัยก่อนเนี่ยกรมการปกครองก็มีอาวุธปืนเรื่องซิกคาวหรือไงเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่ผมไม่ซื้อหรอกเพราะว่าผมมีซื้อส่วนตัวไว้แล้วนะครับผมซื้อส่วนตัวไว้แล้วไม่ต้องระบุยี่ห้อไว้แล้วกันนะครับดังนั้นเนี่ยนโยบายเหล่านี้เนี่ยมันก็ทำให้อาวุธปืนมาส่วนจะมีผลประโยชน์อื่นได้เกี่ยวข้องอะไรอันนั้นไม่กล่าวถึงแล้วกันเพราะว่าเราก็ไม่มีข้อมูลจริงๆดังนั้นนโยบายของรัฐบาลในเรื่องนี้ต้องปฏิบัติแต่เมื่อต้องปฏิบัติแล้วเป็นหน้าที่ของทั้งกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาตินอกเหนือจากการตั้งด่านตรวจตรารถอาญาพาหนะทุกชนิดนะครับตรวจตราอาวุธปืนที่นายกตีบอกว่าถ้าพบการพกพาอาวุธปืนติดคุกทันทีนะครับว่าตามกฎหมายที่มีอยู่ในเวลานี้ส่วนจะเพิ่มโทษรุนแรงมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กระบวนการในการแก้ไขกฎหมายแต่จะต้องมีมาตรการในการคุ้มครองประชาชนเช่นในหมู่บ้านต่างๆในต่างจังหวัดจุดนี้มันมีปัญหาอาชญากรรมเยอะมากคนทุกพลาดเนื่องจากสังคมเปลี่ยนการคมนาคมมันเปลี่ยนภัยคุกคามของประชาชนมีจำนวนมากมายมหาศาลและรวมถึงผู้ที่ได้รับการปลดปล่อยจากการต้องขังและกลับไปอยู่ภูมิเนาไม่มีอาชีพของตัวเองก็กลับไปประกอบอาชีพก่ออาชญากรรมใหม่อย่างนี้เป็นต้นมาตรการเหล่านี้คือมาตรการทั้งระบบมันต้องมีการปรับระบบและกลไกสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดตอนนี้ผมยังไม่เห็นกระทรวงมหาดไทยกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติจำเป็นที่จะต้องหันมาพูดคุยกันนะครับหันมาพูดคุยกันอันนี้ผมพูดถึงจังหวัดอื่นนอกเหนือจากกรุงเทพมหานครนะเพราะในกรุงเทพมหานครนั้นก็เป็นอำนาจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับจะต้องมาหันจัดโต๊ะมาพูดคุยกันผู้ว่าการจังหวัดนะครับจะต้องคุยกับผู้การจังหวัดนะครับในอำเภอก็ต้องคุยกับผู้กำกับตำรวจภูธรแต่ละแห่งวางมาตรการร่วมกันในสมัยก่อนเนี่ยที่กรมตำรวจสังกัดกระทรวงมหาดไทยและกรมตำรวจเองมีราชการส่วนภูมิภาคสมัยก่อนก็มีสารวัตรใหญ่ก็เป็นราชการส่วนภูมิภาคขึ้นสายกรรมข้ามชาในอำเภอควบคุมดูแลผู้กำกับสมัยก่อนผู้กำกับก็คือระดับจังหวัดก็ขึ้นกับผู้การจังหวัดการพูดคุยเหมือนง่ายในเชิงสายกรรมข้ามชาแต่ปัจจุบันนี้ทำงานตำรวจชาติไม่ได้ขึ้นกับผู้การจังหวัดแล้วแต่มันก็ยังมีระบบการประสานงานกันผมคิดว่าเรื่องนี้จำเป็นนโยบายของรัฐบาลแล้วที่ประกาศไปแล้วอันนี้ผมสนับสนุนนะ
แต่ฝ่ายประจำหรือรัฐมนตรีที่กำกับดูแลจะต้องเร่งสั่งการลงไปว่าจะต้องหาวิธีการในแต่ละจังหวัดแต่ละอำเภอฝ่ายตำรวจและฝ่ายปกครองจะต้องทำแผนร่วมกันในการที่จะต้องออกมาตรการในการคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนนะครับอาจจะเป็นการออกตรวจตราเวียนยามตอนกลางคืนตรวจตราอาวุธปืนก็ถือว่าเป็นภารกิจฝ่ายปกครองบางแห่งก็อาจจะมีกองร้อยอาสารักษาดินแดนอยู่ก็อาจจะต้องปรับภารกิจกองร้อยอาสารักษาดินแดนมาสนับสนุนเรื่องการรักษาความปลอดภัยเช่นเดียวกันอาจต้องมีการพัฒนาฟื้นฟูประสิทธิภาพชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านในพื้นที่ห่างไกลนะครับชรบหรือในหมู่บ้านทั่วไปโครงสร้างที่มีอยู่เนี่ยกรรมการหมู่บ้านเนี่ยมันก็มีกรรมการหมู่บ้านฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยเพราะฝ่ายตำรวจและฝ่ายปกครองก็ต้องลงไปจัดการดูแลเรื่องนี้ว่าไอ้กลไกกระบวนการที่มันมีอยู่เนี่ยจะหามาตรการอย่างไรที่จะคุ้มครองประชาชนได้นะครับถ้าประชาชนคนใดมีอาวุธปืนอยู่แล้วซึ่งอำเภอแต่ละอำเภอเนี่ยนะครับมันมีทะเบียนคุมอยู่แล้วก็รู้อยู่ก็อาจจะตรวจสอบได้ว่าใครมีอาวุธปืนอยู่ก็ต้องมีการประชุมชี้แจงซึ่งมาตรการเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยจะต้องกระทำอย่างเร่งด่วนและต้องสร้างความเข้าใจเกี่ยวเรื่องของการควบคุมดูแลอาวุธปืนของตัวเองที่มีอยู่ของผมมีอยู่นะผมเรียนตรงว่าลูกชายผม2คนเนี่ยไม่เคยจับปืนที่ผมมีอยู่และใช้ไม่เป็นด้วยและผมก็ไม่เคยออกมาให้เห็นเลยว่าใช้ยังไงผมก็เก็บเอาไว้นะครับเก็บเอาไว้อย่างนั้นแหละนานๆทีนี่ก็เวลาผ่านไป 4-5 ปียังได้หยิบมาทำความสะอาดเลยแต่เราก็ชะลมน้ำมันเก็บเอาไว้แล้วก็รักษาไว้นะครับดังนั้นมาตรการเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยจะต้องเร่งดำเนินการอย่างรีบด่วนอย่าลืมนะครับความปลอดภัยของประชาชนคือหัวใจหลักของรัฐบาลนโยบายที่รัฐบาลกำหนดมานี้เนี่ยนะครับก็เพื่อความปลอดภัยของประชาชนการตรวจตราอาวุธปืนในโรงเรียนต่างๆนะครับหรือการเฝ้าระวังพวกมือบอลพวกชอบใช้โซเชียลเขียนกูเขียนอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องตรวจสอบและดำเนินการจัดการถ้าเป็นเด็กและเยาวชนก็ต้องเรียกผู้ปกครองมาว่าอย่ามือบอลอย่าทำลายแบบนี้มันผิดและสิ่งเหล่านี้ผมไม่อยากให้เป็นฟางไม้ไฟอยากให้เป็นระเบียบปฏิบัตินะครับเป็นระเบียบปฏิบัติคล้ายๆกับว่าเป็นการสร้างวัฒนธรรมใหม่ของสังคมไทยนะครับที่สร้างวัฒนธรรมของประชาชนหรือวัฒนธรรมของพลเมือง ที่เติบโตมาโดยไม่ใช้ความรุนแรงไม่แก้ไขปัญหาด้วยความรุนแรงไม่แก้ไขปัญหาด้วยอาวุธปืนเพราะสื่อเดี๋ยวนี้มีเยอะครับนะเหมือนกับกรณีเด็กนักเรียนที่ยิงที่โรงเรียนเตสริมนนทบุรีอันนี้ผมคิดว่าเป็นมาตรการเร่งด่ว

0: ที่จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและร่วมมือกันทุกฝ่ายทั้งฝ่ายมหาดไทยฝ่ายกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำลังพับการเมืองเรื่องน่ารู้ปกติจะ30นาทีเราพักสักครู่ครับ
1: ยุคที่ข้อมูลล้นโลกเราต้องอยู่ท่ามกลางสถานการณ์การปะทะกันของข้อมูลจำนวนมหาศาลยุคที่ความท้าทายทางจิตใจถาโถมที่เราต้องพยายามผ่านมันไปให้ได้
2: สวัสดีครับพี่น้องประชาชนครับ
1: ยุคของการปรับเปลี่ยนที่ต้องใช้ความอดทนเพื่อให้เรายืนหยัดต่อไปหาสมดุลของตัวเองให้พบด้วยการรู้จังหวะการใช้ชีวิตแล้วคุณจะพบความสุขที่สมบูรณ
3: ์คุณสามารถติดตามรับฟังจุฬาเรดิโอ plus ของเราได้ทุกช่องทางออนแอร์ทางคลื่น FM 101.5 MHz ออนไลน์ทางเว็บไซต์ curadio.jula.ac.th และออนโมบายสามารถฟังสดและย้อนหลังได้ทุกเวลาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอ plus ได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้ง Android และ iOS ได้ความรู้ความสุขสนุกตลอดทั้งวันติดตามฟังจุฬาเรดิโอ plus
0: ครับท่านฟังครับการเมืองเรื่องน่ารู้ในช่วงที่สองปัญหาเกี่ยวเรื่องอาชญากรรมเรื่องปืนเนี่ยนะในทางวิชาการเนี่ยครับท่านผู้ฟังจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องของฝ่ายนิติศาสตร์นะฮะฝ่ายนิติศาสตร์ซึ่งการศึกษาวิจัยหรือการทำวิทยานิพนธ์หรืองานวิจัยของอาจารย์ด้านนิติศาสตร์เนี่ยถ้าที่ผมค้นป้าอยู่เนี่ยเจอ10-20เรื่องนะก็ให้ข้อเสนอแนะปัญหาทางข้อกฎหมายเกี่ยวกับการอนุญาตมีปืนนะครับตามพ.ร.บ.อาวุธปืนปี2490ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมมีข้อเสนอแนะมาเยอะนะครับการศึกษาระดับวิทยานิพนธ์ของนิติศาสตร์มหาบัณฑิตทั้งของธรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยรังสิตเนี่ยเขาก็มีข้อเสนอมาเยอะเลยอันเดียวกันครับมันก็มีเกี่ยวเรื่องของทางด้านอาชญาวิทยาด้วยนะครับอย่าลืมว่าปัญหาเกี่ยวเรื่องของอาวุธปืนและการอาชญากรรมเนี่ยก็มีการศึกษาของนักอาชญาวิทยาเกี่ยวเรื่องของมาตรการเกี่ยวเรื่องของการก่ออาชญากรรมของอาวุธปืนนะครับก็มีงานเมื่อสัก2ปีที่ผ่านมาก็มีการศึกษาวิทยานิพนธ์ของสาขาอาชญาวิทยาและงานวิธรรมของภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยศาสตร์ของคณะศาสตร์จุฬาที่แหละนะครับของนางสาวกุศลินจีระสินกุลที่ได้ศึกษาเปรียบเทียบมาตรการควบคุมอาวุธปืนภายหลังเหตุการณ์ยิงของประเทศไทยต่างประเทศนะครับแต่เดี๋ยวถ้าเผื่อผมอ่านครบทั้งหมดแล้วเนี่ยผมก็อยากจะถ้าเผื่อเรื่องนี้ยังหาข้อยุติไม่ได้นะก็หยิบยกมาพบปะมาเล่าให้ท่านฟังว่าในการศึกษาเนี่ยเขาได้วางมาตรการเอาไว้อย่างไรบ้างนะครับแล้วก็มีการศึกษาของนางสาวรัตนาพรอุ่นเมืองที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาและแนวทางพัฒนามาตรการป้องกันความรุนแรงจากอาวุธปืนในประเทศไทยจากการวิเคราะห์เชิงอาชญาวิทยาเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วผมต้องบอกว่าปัญหาเรื่องอาวุธปืนเนี่ยนะครับนอกเหนือจากนโยบายมาแล้วงานทางวิชาการทางด้านนิติศาสตร์เขามองในแง่กฎหมายว่าจะเอายังไงถึงขนาดที่เรามีการศึกษาวิเคราะห์การถึงเปรียบเทียบกันระหว่างต่างประเทศกับประเทศไทยนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นสิทธิในการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินนะก็เปรียบเทียบแล้วก็ได้ข้อสรุปว่าของต่างประเทศอเมริกาเนี่ยรัฐมนตรีก็ให้ประชาชนมีสิทธิในการปกป้องตัวเองก็จะมีอาวุธปืนได้แต่ของประเทศไทยเนี่ยรัฐมนูญไม่ได้ให้อำนาจนี้ไว้อำนาจนี้เป็นอำนาจของรัฐเป็นหน้าของรัฐที่ต้องดูแลนั่นที่ผมกล่าวในตอนต้นนี่ครับว่าเมื่อนโยบายนี้ออกมาเนี่ย

จึงเป็นเรื่องที่รัฐไทยเนี่ยเป็นหน้าที่นะเป็นหน้าที่สำคัญว่าเมื่อเผื่อท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลมีนโยบายอย่างนี้ออกมาจะแก้ไขกฎหมายลงโทษผู้มีอาวุธปืนและใช้อาวุธปืนอย่างไม่ถูกต้องควบคุมอาวุธปืนหรือจะมีมาตรการในการควบคุมร้านจำหน่ายปืนมาตรการในการทำลายแหล่งขายอาวุธปืนเถื่อนมาตรการในการจับกุมและโทษที่รุนแรงหนักขึ้นนะครับหนักขึ้นแล้วก็โดยเฉพาะมาตรการเรื่องของการรั่วไหลของอาวุธสงครามอาวุธปืนสงครามนะด้วยนะยังได้พูดถึงอาวุธปืนสงครามอีกนะที่มันรั่วไหลเข้ามาในการซื้อขายกันเกินบ้านเกินเมืองเนี่ยอันนี้ก็ต้องร่วมมือกันหลายหน่วยละครับนอกจากมหาดไทยตำรวจแล้วตำรวจอาจต้องรวมถึงตำรวจชายแดนด้วยจะรวมถึงทางทหารด้วยก็ต้องมีมาตรการอย่างไรเพราะมาตรการเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยถ้าเผื่อไม่ร่วมมือกันไม่แข่งกันทำงานนะความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนไม่มีและมันจะกลายเป็นมุมแมลงตีกลับนะครับถ้าเผื่อรัฐบาลประกาศนโยบายแบบนี้แต่เมื่อประกาศนโยบายออกแล้วเกิดผลกระทบตามมาก็คือเกิดคดีอาชญากรรมประชาชนได้รับผลกระทบจากการถูกทำร้ายร่างกายชีวิตทรัพย์สินไม่สามารถอยู่ได้รัฐบาลได้รับผลกระทบโดยตรงได้รับผลกระทบโดยตรงนะครับดังนั้นผมจึงเรียนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากที่รัฐบาลกล้าประกาศหรือว่าประกาศเพราะว่ามันมีเหตุการณ์เฉพาะหน้าปัญหาการกราดยิงที่ให้การกราดยิงการยิงที่โรงเรียนเทพรินนทบุรีหรือนักอดีตนักการเมืองยิงนายกอบจนนทบุรีหรือคดีอื่นๆก่อนหน้านี้คดีการยิงกันที่อารากอนหรือกรณีที่ยิงกันที่โคราชถึงนี้เป็นต้นมันเคยเกิดเหตุการณ์นี้ทั้งหมดเนี่ยนโยบายมันก็ไปเคร่งครัดอยู่บางช่วงบางเวลาแล้วก็เงียบหายไปแล้วคนไทยก็ลืมแล้วมันก็เกิดเหตุอีกทำอย่างไรที่จะทำให้ระบบกลไกการบริหารเนี่ยมันมีการเข้มงวดตรวจสอบและตรวจทานผมคิดว่าบทบาทเหล่านี้เนี่ยฝ่ายรัฐบาลจะต้องจริงจังและฝ่ายรัฐสภาจะต้องที่ตรวจสอบดูแลกันอย่างเข้มงวดถ้าเผื่อที่ใดหย่อนยานก็ต้องมีการตั้งกระทู้ถามมาเลยต่อไปอาจจะมีการตั้งกระทู้ถามเรื่องนี้บ่อยมากขึ้นว่าไอ้ที่นี่มันมีปัญหาแบบนี้ชาวบ้านร้องเรียนมารัฐบาลจะเอายังไงนะครับเรื่องนี้อย่าทำเป็นเรื่องเล่นๆนะครับจะปล่อยให้เป็นไฟไหม้ไฟหายไปถ้าเพื่อความปลอดภัยชีวิตทรัพย์สินของประชาชนเนี่ยมันไม่ปลอดภัยมันเจอภัยเข้ามาแล้วเนี่ยมันมีผลกระทบทางการเงินอย่างมากนายกรัฐมนตรีเองก็อย่าไปถึงขนาดห้ามกำนันผู้ใหญ่บ้านเขามีอาวุธปืนเขาต้องมีถ้าเขาทำหน้าที่แต่ก็ต้องควบคุมนะครับกรมการปกครองเองก็ต้องสั่งนายอำเภอควบคุมดูแลให้ดีแต่เดี๋ยวนี้ก็ลำบากครับบางแห่งเนี่ยกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมีเครือข่ายทางการเมืองนักการเมืองนายอำเภอไม่อยากไปยุ่งนะครับดังนั้นนโยบายที่ต้องตามมาก็คือการดำรงตำแหน่งวาระของกำนันผีบ้านเนี่ยต้องพลิกฟื้นกลับมาทีหนึ่งอย่าเป็นไปจนตั้งอายุ60เลยครบ5ปีก็ประชาชนชาวบ้านเลือกกันมาใหม่และมีมาตรการในการที่จะดูแลในเรื่องนี้อย่างจริงจังคืองานนี้ว่าทำแล้วเนี่ยอย่าทำเพียงแค่นโยบายสั้นๆทั้งทางระบบแต่จะให้นายกตีมองเห็นทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่านายกรัฐมนตรีมองไม่เห็นหรอกเพราะมีงานอีกเยอะแต่ข้าราชการปากกระทรวงมหาดไทยปากอังกฤษ

สอบป๊อปเด็กผู้มีการพนักงานตรวจแห่งชาตินะครับก็ต้องฝังการไปอธิบดีกรมการปกครองคุณนฤชาก็ต้องเข้มงวดมากขึ้นปล่อยปลาละเลยเรื่องนี้กันมานานมากหรือฟื้นมาสักทีหนึ่งพูดง่ายๆทำแบบที่เอาพวกเพื่อนฝูงผมนะครับอดีตประหลัดกระทรวงมหาดไทยบอกว่าเดี๋ยวนี้ค่ายการฝ่ายปกครองไม่ได้ทำหน้าที่ของตัวเองหน้าที่ที่ควรจะทำก็หันไปกลับทบทวนบทบาทหน้าที่ของฝ่ายประจำโดยมุ่งเป้าที่ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชนทำให้ได้ครับเอาวันนี้เรื่องปืนเอาไว้แค่นี้ก่อนถ้าปืนยังไม่ได้ข้อสรุปข้อยุติอะไรเนี่ยนะโอกาสต่อไปก็จะนำเอาข้อเสนอการศึกษางานวิจัยหรือความก้าวหน้าของการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวเรื่องอาวุธปืนเนี่ยมาพูดคุยกันต่อทีนี้เรื่องที่สองที่ได้เกริ่นไปตอนต้นก็คือเรื่องที่เป็นมติคณะรัฐมนตรีไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานอกเหนือจากมติคณะรัฐมนตรีเรื่องที่ผมได้พูดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรื่องการปฏิรูประบบการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐเนี่ยนะครับที่ผมได้นำรายละเอียดที่เสนอไปคราวที่แล้วซึ่งคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้เห็นชอบตามนั้นนะครับเกี่ยวเรื่องของการจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ชะลอการขอรับจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ทุกกรณีนะครับยุบเลิกนะฮะกรอบอัตราข้าราชการประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการนะครับยุบเลิกตำแหน่งข้าราชการประเภทวิชาการประเภททั่วไปซึ่งเป็นอัตราว่างจากการเกษียณยุบไปเลยนะครับยกเว้นกรณีสายการแพทย์ทันตแพทย์นะครับที่ต้องใช้บรรจุนักศึกษาแพทย์อันนี้ก็เป็นตามที่กล่าวไปแล้วแล้วก็ยุบเลิกตำแหน่งสายสัตว์เหมือนที่ไม่จำเป็นจะเป็นสายงานนะครับไอ้ตรงนี้ผมได้เรียนว่ามันกระทบเยอะนะกระทบอยู่โดยเฉพาะสายงานเจ้าพนักงานห้องสมุดกับบรรณารักษ์เนี่ยบรรณารักษ์นั้นเขายกเว้นกรณีกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมแต่ท่านฟังครับมหาวิทยาลัยเนี่ยทุกแห่งคณะทุกคณะเขามีตำแหน่งบรรณารักษ์ตำแหน่งบรรณารักษ์แต่เผอิญมหาลัยเนี่ยถ้าเผื่อเป็นมหาลัยสังกัดกระทรวงอว.ยังเป็นข้าราชการอยู่นะยังไม่ใช่เป็นมหาลัยในกำกับอิสระเนี่ยก็จะเดือดร้อนเพราะตำแหน่งจะไม่มีถ้าเผื่อบรรลักษ์หรือบรรลักษ์ก็ส่วนใหญ่แล้วก็อายุกันมากๆกันแล้วอันนี้จะกระเทือนเพราะว่าจะไม่มีคนตำแหน่งสำหรับคนมาดูแลอาจต้องใช้อัตราว่าจ้างง่ายๆแต่สิ่งที่กระทบมากก็คือว่าระบบการเรียนการสอนและการศึกษาผมไม่แน่ใจว่ามันอยู่ในคณะศิลปศาสตร์อย่างของจุฬาเนี่ยคณะอักษรศาสตร์มั้งเคยมีสาขาวิชาที่เกี่ยวสอนเรื่องบรรณารักษ์นี้ไงเนี่ยเดี๋ยวนี้คนมีเรียนน้อยนะครับผมจำได้สมัยที่ผมทำงานที่คณะเนี่ยเป็นรองรับดีฝ่ายบริหารอยู่เนี่ยประกาศรับบรรณารักษ์เนี่ยนะยากมากจะเหลือมหาลัยที่บัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญด้านเป็นบรรณารักษ์เนี่ยเหลือน้อยรายมากแต่ก็โชคดีที่ได้มาแล้วได้คนเก่งมาด้วยนะแต่ก็อยู่ได้ไม่นานก็ย้ายกลับไปอยู่ที่อื่นต่อไปอีกดังนั้นประเด็นเหล่านี้มันก็จะกระทบแต่ว่าเมื่อมติครม.ออกมาแล้วเนี่ยเป็นเรื่องของการปรับตัวการปรับวิธีการในการทำงานนอกจากนั้นแล้วเนี่ยติดครม.ที่ผมกล่าวแล้วเขาไปแล้วเนี่ยนะเห็นไม่หมดอ่ะแต่เรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งซึ่งได้เพิ่มเข้ามาเป็นมติครม.เรื่องการขอยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ4เมษายน2560เรื่องการปรับปรุงแนวทางการจัดส่วนราชการในภูมิภาค

ึ่งมตินี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.เสนอนั่นคือยกเลิกมติครม.เมื่อ4เมษายน60ที่ได้มีมติเรื่องการปรับปรุงแนวทางการจัดส่วนราชการในภูมิภาคเพื่อให้สอดคล้องกับอันดับระเบียบการแผ่นดินนะครับรวมทั้งฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมยกเลิกมติครม.เมื่อ18กันยายน2550เรื่องแนวทางการจัดส่วนราชการในภูมิภาคเพื่อไม่ส่วนราชการเกิดความสับสนในทางปฏิบัตินะครับโดยในมติครั้งที่ครั้งนี้นั้นเนี่ยให้ส่วนราชการที่มีส่วนกลางในภูมิภาคหรือราชการส่วนภูมิภาคดำเนินการดังนี้1ส่วนราชการที่มีส่วนกลางในภูมิภาคให้ยุติการจัดตั้งหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาคเพิ่มขึ้นแล้วก็ทบทวนความจำเป็นในการคงอยู่ของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบันการทบทวนนั้นก็ให้พิจารณาทายโอนภารกิจของหน่วยงานตัวเองให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือให้ภาคส่วนอื่นดำเนินการแทนแล้วก็ปรับปรุงการทำงานหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ภูมิภาคเนี่ยโดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์แต่ถ้าจำเป็นที่จะต้องมีอยู่ก็ให้ส่วนราชการนั้นทำข้อเสนอการปรับเปลี่ยนจากส่วนกลางมาภูมิภาคให้กลายเป็นราชการส่วนภูมิภาคแต่ฟังไม่งงนะหน่วยงานส่วนกลางที่ไปตั้งอยู่ภูมิภาคไม่ใช่ราชการส่วนภูมิภาคไม่ได้ขึ้นตามมหากับผู้ว่าขึ้นกับกรมในส่วนกลางแต่มตินี้บอกว่าถ้ายังมีความจำเป็นต้องตั้งอยู่ก็ให้เปลี่ยนแปลงหน่วยงานนั้นไปเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาคตามกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดินขึ้นกับผู้ว่าราชการจังหวัดในการบริหารดูแลครับประการที่สองส่วนราชการที่มีราชการส่วนภูมิภาคซึ่งมันมีหลายหน่วยนะอย่างกรมโยธาธิการก็มีโยธาธิการจังหวัดกรมการพัฒนาชุมชนก็มีพัฒนาชุมชนจังหวัดพัฒนาชุมชนอำเภออย่างเงี้ยแต่กรมการปกครองก็มีที่จัดการปกครองจังหวัดที่จัดการปกครองอำเภอสาธารณสุขนะครับสาธารณสุขนี่มีหลายส่วนนะมีทั้งส่วนกลางมีทั้งส่วนภูมิภาคก็มีสาธารณสุขจังหวัดสาธารณสุขอำเภอกระทรวงเกษตรก็มีหลายส่วนมีทั้งเกษตรจังหวัดเกษตรอำเภออย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นส่วนราชการที่มีราชการส่วนภูมิภาคเนี่ยมติครม.เห็นชอบว่าให้มีการทบทวนความจำเป็นในการคงอยู่ของหน่วยงานที่มีปัจจุบันโดยให้รวมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ไปอยู่ภายใต้ส่วนราชการเดียวกันที่เรียกวันรูปนะครับนะและให้ส่วนราชการจัดทำข้อเสนอการรวมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวในระยะเวลา1ปีครับเสนอสำนักงานกพร.ภายใน3เดือนนับแต่วันที่ครั้งที่มีมติชอบนับไปครับสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาจะต้องพิจารณาตรงนี้ท่านผู้ฟังอาจจะงงก็ผมเรียนอย่างนี้ครับอย่างกระทรวงเกษตรยกตัวอย่างกระทรวงเกษตรมีเกษตรจังหวัดนะครับมีสหกรณ์จังหวัดอะไรต่างเนี่ยคือกรมต่างๆในกระทรวงเนี่ยก็ไปตั้งหน่วยงานที่เป็นราชการส่วนภาคของตัวเองแล้วมีสำนักงานของตัวเองแยกออกมาเพื่อความเป็นอิสระในการทำงานไม่ตั้งอยู่ที่สาขากลางบางแห่งเลยแยกตั้งสำนักงานตัวเองออกมาเลยเต็มไปหมดเลยกระทรวงอื่นก็มีครับกระทรวงศึกษาธิการก็มีศึกษาธิการจังหวัดนะครับมีอะไรอ่ะสำนักงานการศึกษานอกระบบมั้งนะฮะมันก็มีอันนี้ไม่รวมถึงไอสวทนะคือเขาก็มีการบริหารของเขาต่างหากหน่วยงานแบบนี้มีเยอะนะครับมีเยอะคราวนี้

มติข้อเนี้ยเขาบอกว่าเป็นไม่ได้ไม่ได้ว่าราชการบริหารส่วนภูมิภาคต่อไปนี้กรมทุกกรมในกระทรวงนั้นกรมทุกกรมในกระทรวงนั้นให้รวมกันตั้งหน่วยงานส่วนภูมิภาคเป็นหน่วยงานเดียวคือวันรูปภายใต้ส่วนราชการเดียวต่อไปอาจจะเป็นเช่นเกษตรก็เป็นสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแล้วในสำนักงานนี้ก็รวมภารกิจของทุกกรมนะครับรวมภารกิจของทุกกรมอยู่ให้มาอยู่ที่สำนักงานนี้เพียงแห่งเดียวเขาบอกว่ามาตรการเหล่านี้มันจะช่วยในเรื่องของการประหยัดงบประมาณประหยัดบุคลากรได้จำนวนมหาศาลมากแต่จะเกิดผลกระทบอยู่มากพอสมควรซึ่งรายละเอียดนั้นเนี่ยเราต้องดูกันในประเด็นนี้ว่าส่วนราชการต่างๆนั้นเนี่ยจะทำข้อเสนอเนี่ยเสนอต่อกพร.ภายใน3เดือนเนี่ยนะครับอย่างไรเพราะว่ามติครม.บอกว่าต้องภายใน1ปีนะนะครับเพราะฉะนั้นส่วนราชการต่างๆนั้นเนี่ยที่มีกฎหมายให้อำนาจแก่รัฐมนตรีในการออกประกาศกำหนดตั้งหน่วยงานเนี่ยให้ชะลอการเสนอขอปรับโครงสร้างหน่วยงานจนกว่ากพร.จะพิจารณาข้อเสนอด้วยกันแล้วเสร็จในประการที่4เขาบอกว่าที่มติขอบอกให้ส่วนราชการที่จัดตั้งโดยอำนาจของรัฐมนตรีตามกฎหมายในการออกประกาศกำหนดตั้งหน่วยงานต้องสอบถามความเห็นกพร.ก่อนและนำความเห็นกพร.เสนอประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงหรือประกาศกระทรวงจัดตั้งหน่วยงานประการที่5กรณีการกำหนดให้มีการจัดตั้งส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐขึ้นใหม่ในพื้นที่ตามร่างกฎหมายใหม่ให้ส่วนราชการต้องสอบถามความเห็นกพร.ก่อนการรับฟังความเห็นในร่างกฎหมายนั้นในเรื่องทั้งหมดเนี่ยกพร.เขารายงานต่อคณะรัฐมนตรีว่ามันมีสถานการณ์ของราชการส่วนภูมิภาคในปัจจุบันเนี่ยตามกฎหมายปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมปี2545แล้วก็ที่แก้ไขเพิ่มเติมเนี่ยพบว่ามันมีราชการระดับกรมจำนวน163กรมใน20กระทรวงมีการแบ่งส่วนราชการภายในกรมเป็นส่วนราชการระดับกองจำนวน 11,667 หน่วยงานเป็นหน่วยงานระดับกองที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคจำนวน 10,000 หน่วยงานนะครับซึ่งในจำนวน10,000หน่วยงานเนี่ยจาก42กรมซึ่งถือว่าสูงมากนะครับสูงมากดังนั้นในข้อมูลที่กพร.รายงานนั้นเนี่ยจะพบว่ามันมีการขยายตัวของโครงสร้างส่วนราชการจากส่วนกลางไปตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดต่างๆเนี่ยในสัดส่วนที่สูงมากขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่แล้วจำนวน 7,842 หน่วยงานมันทำให้ประเทศไทยการบริหารราชการไทยเนี่ยมันเกิดหน่วยงานในพื้นที่ในจำนวนมากแล้วก็มีรูปแบบที่หลากหลายมันมีความซ้ำซ้อนในการทำงานของหน่วยงานภาครัฐทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและก็ท้องถิ่นรวมทั้งประชาชนและก็ภาคเอกชนเองเนี่ยงงสับสนเวลามาติดต่อขอรับบริการนะครับว่าติดต่อหน่วยงานไหนดีว่ามันเยอะไปหมดไม่ว่าอำนาจหน้าที่อยู่ที่ใครตลอดจนการปฏิบัติงานของหน่วยงานซึ่งอยู่ภายใต้การบังคับใช้ของหน่วยงานทุกสังกัดเนี่ยทำให้การแก้ไขปัญหาล่าช้าและที่สำคัญครับใช้ทรัพยากรในการบริหารก็คือคนเงินจำนวนมากมันสะท้อนถึงความไม่คุ้มค่านอกจากนั้นยังส่งผลให้บุคคล

คลากรภาครัฐทั้งข้าราชการพนักงานราชการและลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติการในพื้นที่เนี่ยมันมีจำนวนมากมันมีจำนวนมากซึ่งข้อมูลกปร.บอกว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีกรอบอัตรากำลังของบุคลากรของส่วนราชการซึ่งทั้งข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างประจำเนี่ยปฏิบัติงานอยู่ในภูมิภาคนะ 438,470 คนข้อมูลเมื่อเดือนธันวาคมปี68จากจำนวนทั้งหมดเนี่ยค่าแต่ทั้งหมด 675,766 คนอันนี้ยังไม่รวมบุคลากรภาครัฐส่วนท้องถิ่นซึ่งมีทั้งพนักงานส่วนตำบลเทศบาลอบจ.ผู้ส่วนท้องถิ่นและไม่รวมกรุงเทพมหานครด้วยนะครับนี่ยังไม่รวมดังนั้นกปร.จึงบอกว่าการขยายตัวของส่วนราชการส่วนภูมิภาคจากมติครม.เมื่อ4เมษายน60เนี่ยนะแม้มติครม.มีเจตนาที่อยากจะลดจำนวนส่วนกลางที่ตั้งภูมิภาคแต่ที่ผ่านมาทั้งหมดแล้วเนี่ยปรากฏว่าจำนวนส่วนราชการในภูมิภาคเพิ่มขึ้นในปี60นะตามมติครม.จาก 9,990 หน่วยเป็น 10,010 หน่วยเพิ่มขึ้น20หน่วยงานคือมีมติควบคุมแล้วก็ยังเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับเพราะว่ามันมีหน่วยงานตั้งขึ้นมาใหม่เช่นสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสำนักงบประมาณกรมสุขากรกรมทรัพยากรธรณีกรมทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งสำนักงานปราบปรามยุติธรรมและกรมพัฒนาสิ่งแรงงานซึ่งมันเป็นเรื่องของส่วนราชการใหม่ในพื้นที่ที่มีทั้งที่เป็นตามกฎหมายใหม่ที่ออกมาที่ออกแค่บังคับนะครับแล้วก็การที่ให้อำนาจแก่รัฐมนตรีในการออกประกาศกำหนดขึ้นมาเนี่ยก็คืออำนาจรัฐมนตรีก็เป็นการชงโดยราชการประจำไปแหละนะครับมันส่งผลให้มีหลายหน่วยงานและเกินมันลงไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่เดียวกันเป้าหมายคือบริการประชาชนกลุ่มเดียวกันมันจะเกิดความซ้ำซ้อนเนี่ยครับในการทำงานภาครัฐและความไม่ชัดเจนนะเพราะฉะนั้นไอ้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับที่กปร.เสนอเนี่ยผ่านท่านรองปกรณ์เนี่ยนะจึงมีความจำเป็นที่จะต้องทบทวนการปรับปรุงแนวทางการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินทั้งส่วนกลางส่วนภาคและท้องถิ่นนะครับใหม่โดยกำหนดให้มีส่วนราชการส่วนกลางในภูมิภาคเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยมันไม่สอดคล้องต่างๆทั้งหมดเลยดังนั้นมติครม.ที่เสนอมาเนี่ยนะครับจึงเป็นมติที่มีความสำคัญมากและผมคิดว่ามันเป็นมติที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งใหญ่ในระบบราชการไทยส่วนราชการที่มีส่วนกลางในภูมิภาคหรือราชการส่วนภูมิภาคนั้นเนี่ยมติครม.ที่ออกมาเมื่อวันอังคารเนี่ยนะส่วนราชการที่มีส่วนกลางในภูมิภาคยุติการตั้งหน่วยงานทบทวนความจำเป็นในการคงอยู่นะครับส่วนราชการที่มีราชการส่วนภูมิภาคก็ให้ทบทวนความจำเป็นในการคงอยู่แล้วก็ใช้ในความคิดวันรูปนะครับหนึ่งกระทรวงมีราชการภูมิภาคหนึ่งหน่วยและทุกกรมในกระทรวงนั้นให้อยู่ภายใต้อันเนี้ยอันนี้ท่านผู้ฟังครับผมถือว่าอันนี้ผมติดตามโครงสร้างระบบการบริหารราชการไทยมาตลอดชีวิตของการทำงานเนี่ยนะผมคิดว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นการขับเคลื่อนครั้งใหญ่แต่การขับเคลื่อนนี้มันจะทำได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญคือหนึ่งเสถียรภาพทางการเมืองรัฐบาลเพราะว่ามันมีมติคำตีหลายมติที่ออกมาแล้วมันปฏิบัติไม่ได้ตามนั้นกปร.ก็รู้ดีมันมีหลายเรื่องที่กปร.กล้ำกลืนฝืนทนเพราะรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงที่มันมีอำนาจอยู่นะครับปลัดกระทรวงของกระทรวงใหญ่ๆวิ่งล็อบบี้ขอนั่นขอนี่ขอทางออกขอข้อยกเว้นปัญหาเหล่านี้ทั้งหมดถ้าเผื่อผู้นำรัฐบาล